0: ิทยากรที่เป็นอดีตการนำคันสูงของสภาแห่งชาติวิทยากรจากกระทรวงองค์การทางภายในและต่างประเทศในหัวข้อต่างๆบรรดาเนื้อในที่วิทยากรได้เสนอนั้นล้วนแต่มีความสำคัญและมีผลประโยชน์ต่อการเอามามุนไส้เขาในการจะตั้งปฏิบัติเรื่องงานตัวจริงบรรดาสมณกรได้เอาใจใส่ค้นคว้าประกอบคำเห็นยกให้เห็นสภาพความเป็นจริงเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันพร้อมทั้งได้รับการชี้แจงอธิบายอย่างมีเหตุผลภาวะวิสัยจากวิทยากรเพื่อให้ความกระจ่างแจ้งแก่ผู้แทนกองประชุมโดยรวมแล้วเห็นว่าบรรดาสมณกรมีความรับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและเป็นเอกภาพต่อเนื้อในต่างๆของกองประชุมและบทเรียนในครั้งนี้เห็นว่าสอดคล้องกับความไม่ห้องต้องการของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแขวงทั่วประเทศในสภาพปัจจุบันและในระยะใหม่ท่านกองแก้วสิสงครามยังเน้นนักให้บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติรายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ให้คณะนำของตนเพื่อรับทราบและให้ทิซี่นำโดยนำเอาบทเรียนประสบการณ์และพฤติกรรมตัวจริงที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ไปสรุปถอดถอนบทเรียนเพื่อดัดปรับเขาในการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตัวจริงของตนโดยเฉพาะนำไส้เข้าในการกาเกียมคนคว้าและประกอบคำเห็นต่อบรรดาเนื้อในสำคัญที่จะนำพิจารณาหับห้องเอาในกล่องประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่หนึ่งของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่จะได้จัดขึ้นในไวๆนี้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสมาชิกสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขันแขวงจงสืบต่อโฆษณาเผยแพร่ผลสำเร็จกล่องประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบและสภาประชาชนขันแขวงสุทธิห้าให้สำเร็จตามคำแนะนำของคณะประจำสภาแห่งชาติและเวลากำหนดไว้เพื่อให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่ารับรู้เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของพรรคทิศทางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐอย่างลึกซึ้งกว้างขวางและถูกต้องงานระลึกวันงดสูบยาแห่งชาติและวันงดสูบยาลูกวันที่31พฤษภาคมภายใต้คำขวัญปี2016เปิดเผยกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบในการโฆษณาสวนเสือกลุ่มเด็กน้อยเยาวชนและวัยหนุ่มให้เข้าสู่วงจรการเสพติดนิโคตินและยาสูบจัดขึ้นในวันที่30พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมใหญ่สั้นหนึ่งห้องหมอมโหสถนครหลวงจันทน์มีทานนางใบคำคทิยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขศาสตราจารย์ไมฟองไมซ้ายผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางใบคำคทิยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมีคำเห็นว่ายาสูบแมนผลิตภัณฑ์พิเศษเป็นสินค้าเสพติดอันเดียวที่ยังถูกกฎหมายเหตุให้เครื่องหนึ่งของผู้ที่สูบยาเป็นประจำกลายเป็นพิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตย้อนพยาธิที่เกิดจากยาสูบถึง8ล้านคนและคนลาวเสียชีวิตถึง 6,700 คนหรือ18คนต่อมือความเอา15ส่วนห้อยของการเสียชีวิตทั้งหมดในลาวการเสียชีวิตย้อนสาเหตุนี้สามารถป้องกันได้ถ้ามีมาตรการควบคุมยาสูบอย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในบรรดามาตรการแม้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลให้ที่เกิดจากการสูบยาและการได้หับควันยาสูบให้สังคมได้หับหู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงผ่านหลายรูปแบบหลายช่องทางหลายวิธีเพื่อถูกกลุ่มคนในสังคมได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารรู้จักภัยอันตรายของยาสูบแล้วบ่อยากทดลองบ่อยากสูบยาเฮ็ดให้ผู้กำลังสูบยาเสาะวิธีเพื่อหยุดเซาการสูบยาคนยาสูบเป็นอันตรายต่อทั้งผู้สูบและบุคคลอ้อมข้างหรือเอิ้นว่าผู้สูบยามือสองมือสาม
1: ในเมื่อปัจจุบันเนาะบรรดาท่านบรรดาน้องๆนักเรียนเนาะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผู้ผลิตพยายามปิดบังความน่าย่านกลัวของผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วยการนำเสนอยาสูบรูปแบบใหม่ทางยาสูบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์นิโคตินพวกเขาหรือพวกเขาผสมกินหรือว่ารสชาติที่หลากหลายดึงดูดความสนใจของเด็กน้อยและวัยหนุ่มมาเนาะเพื่ออยากทดลองเนาะและเคียงคู่กันนั้นเนาะเขาจะยังปรับปรุงรูปแบบการมุ่งห่อที่ทันสมัยเพื่อซักส่วนและดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีความสนใจและก็อยากทดลองสูบยาอันนี้เป็นเป้าหมายและที่ประสงค์ต้นต่อของผู้ผลิตและฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นกลยุทธ์ของผู้ผลิตยาสูบก็คือผลิตสิ่งที่ดึงดูดให้แก่สาวนุ่มและเยาวชนของพวกเรา ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดเว้ารวมว่าเฉพาะกับยาสูบนี้
0: ท่านนางใบคำคัทยะมีคำเห็นตื่มว่าผ่านมากระทรวงสาธารณสุขต่างนารัฐบาลได้กำหนดมาตรการควบคุมอย่างเข่งขัดเส้นการห้ามสูบยาในสถานที่สาธารณะการห้ามโฆษณาส่งเสริมการขายยาสูบการให้ความรู้ถึงผลให้ยาสูบผ่านคำเตือนสุขภาพการเพิ่มอากรเพื่อให้ราคายาสูบแพงขึ้นรวมทั้งการปกป้องนโยบายสาธารณสุขจากการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบห้ามขายยาสูบให้เด็กน้อยเยาวชนสาวหนุ่มที่บ่ถึงอายุเกษียณห้ามจำหน่ายยาสูบอยู่บริเวณใกล้กับสถานการศึกษาทุกประเภทเพื่อปกป้องเด็กเยาวชนและสาวหนุ่มจากการริเริ่มสูบยาบ่ให้ตกเป็นทาสของยาสูบและตกเป็นทาสของนิโคตินเฮ็ดให้คนลาวยุคใหม่บ่สูบยากลายเป็นวัฒนธรรมใหม่และค่านิยมใหม่ของสังคมลาวการบ่สูบยาเป็นคนที่ก้าวหน้าทันสมัยเกี่ยมพร้อมเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ
2: เดือนพฤษภาคมนี้ลาวเฮาสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้เกือบ 500,000 คนเนื่องจากรัฐบาลได้เอาใจใส่เวียกงานโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยวติดพันกับการเผยแพร่วัฒนธรรมเอาใจใส่การเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศอย่างมีผิดไหวโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและเข้าร่วมกองประชุมสากลต่างๆได้ติดตามและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนขั้นสูงต่างประเทศที่มาเคลื่อนไหวอยู่ลาวในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาปี2016จัดขึ้นระหว่างวันที่27และวันที่28พฤษภานี้ท่านคำภาพิมมาสอนรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าเคียงคู่กับผลสำเร็จที่ญาติมาได้นั้นยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์การปุ้นจี้ชิงทรัพย์และการสร้างความบ่สงบในสังคมปัญหาการสนองไฟฟ้าไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดและการสนองน้ำประปายังบ่ทันเพียงพอและปัญหาอื่น
3: ๆเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่ต้องได้สุ่มสืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์การปุ้นจี้ชิงทรัพย์และการสร้างความบ่สงบอยู่ภายในสังคมปัญหาการสนองไฟฟ้าไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับและการสนองน้ำประปาบ่เพียงพอความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติทิศที่นำของรัฐบาลการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาข้าวบิดเบือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้แข็งแรงรวมทางการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลให้กว้างขวางการเคารพปฏิบัติระเบียบกฎหมายและอื่นๆ
2: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับแผนเวียกจุดสุ่มในเดือนมิถุนายนนี้รัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่พันขยายและจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ปี2016 2030ที่ทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติปี2016ที่สภาแห่งชาติได้รับรองและสืบต่อจะตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายที่วางไว้ในมติสภาแห่งชาติที่พัวพันกับรัฐบาล
0: งบประมาณการลงทุนของรัฐในกระทรวงโยธาธิการและขนส่งปี2016เฉพาะงบประมาณภายในบ่รวมประเภททุนสำหรับโครงการทดลองก่อสร้างซ่อมแปลงฟื้นฟูเส้นทางในระยะใหม่เพราะเป็นโครงการมีงบประมาณเฉพาะ 2,000 ตื้อกีบต่อปีและทุนต่างประเทศถ้าแบ่งตามสัดส่วนโครงการใหม่10ส่วนห้อยโครงการสืบต่อ18ส่วนห้อยโครงการนิสิน54ส่วนห้อยและงบประมาณสมทบ8ส่วนห้อยซึ่งเห็นว่าพวกเขาสุ่มใส่การชำระนิสินเป็นหลักในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025 2026และพันธนาแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026 2030จัดขึ้นเมื่อบดลมานี้ที่นครหลวงจันทน์ท่านเดชสงครามธรรมวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งฮู้ว่าสำหรับงบประมาณลงทุนของรัฐปี2026ทั้งงบประมาณภายในและทุนต่างประเทศส่วนหลายแม่นสุ่มใส่เวียกงานขวาทางหลายกว่า61ส่วนห้อยเวียกงานทางน้ำหลายกว่า13ส่วนห้อยเวียกงานเคหะผังเมืองหลายกว่า11ส่วนห้อยและเวียกงานน้ำประปาหลายกว่า3ส่วนห้อยหมายความว่างบประมาณบ่ได้กระจายอย่างทั่วถึง
4: โครงการสืบต่อจะตั้งปฏิบัติมี514โครงการบ่รวมโครงการ ODA ในนั้นมี19โครงการได้ไกลกำหนดเวลาในการจะตั้งปฏิบัติแผนที่สภาหับห้องเกิน5ปีซึ่งพวกเขาจำเป็นต้องได้มีการประเมินคืนการจะตั้งปฏิบัติโครงการเหล่านั้น ร่วมกับกลุ่มประเมินผลและจัดซื้อจัดสร้างของกระทรวงการเงินหมายความว่าต้องได้ประเมินคืนตัวใดสิได้เฮ็ดต่อหรือบ่ได้เฮ็ดต่อโครงการใหม่ที่ได้นําใช้งบภายใน 100% บ่รวมประเภททุนสําหรับโครงการทดลองก่อสร้างสมแพงฟื้นฟูทางระยะใหม่เพราะเป็นโครงการมีงบประมาณเฉพาะแล้วมีอายุ25โครงการมูลค่าทั้งหมด1,496.49 ตื้อกิเมื่อเทียบกับงบประมาณภายในที่ได้รับทั้งหมดปี2016จำนวน 187.33 ตื้อกิถึงว่าเกินความสามารถของการสนองงบประมาณ8เท่า
0: ท่านเดชสงครามธรรมวงศ์ฮู้เติมว่าสำหรับโครงการใหม่ที่นำใช้งบประมาณภายในห้อยส้นห้อยมี25โครงการมูลค่ารวมโครงการ 1,496 ตื้อกิเมื่อเทียบใส่งบประมาณภายในที่ได้รับทั้งหมดในปี2016จำนวน187ตุกกีบแมนเกินความสามารถของการสนองงบประมาณประจำปี8เท่าหมายความว่าพวกเขาจะไม่หนีต้องได้สำละในอนาคต
2: เพื่อเฮ็ดให้การปลูกต้นไม้ในปีนี้บรรลุตามแผนการที่วางไว้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของแขวงอัตตปือโดยเฉพาะของการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม5เมืองต้องเป็นเจ้าการอย่างแข็งแรงจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐเข้าสู่แผนเวียกตัวจริงท่านกงใจศรีดาวงศ์หัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือให้สัมภาษณ์ว่าคะแนนการที่เกี่ยวข้องต้องได้ร่วมมือกันเพราะว่าการปลูกต้นไม้บ่แม่นหน้าเวียกของแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมภาคส่วนเดียวเท่านั้นแต่เป็นหน้าเวียกของทุกภาคส่วนประชาชนบรรดาเผ่าโรงเรียนทุกภาคธุรกิจควรกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนมีความรับผิดชอบปลูกต้นไม้เป็นการลงทุนระยะยาว
5: เราจะใช้ทุกหน่วยติดตามและเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวนี่ให้สําเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้และอีกปัญหาหนึ่งนี่ข้าพเจ้าเห็นว่ามีความสําคัญแล้วก็เรียกร้องให้ผู้ประกอบการเนาะโดยเฉพาะแม่นผู้ที่พัฒนาได้ลงทุนพัฒนาอยู่ทางแขวงของพวกเขานี้ที่ได้มีการพัฒนาแล้วหรือว่าได้เซ็นสัญญาพัฒนาถูกต้องแล้วก็เขาให้เร่งในการจัดตั้งปฏิบัติในการแผนพัฒนาบรรดากิจกรรมส่งเสริมต้นเพื่อเฮ็ดให้บรรดาตัวเลขดังกล่าวที่ข้าพเจ้าได้งานมันสําเร็จทั้งหมดนั้นแม่นเป็นการประกอบส่วนของทุกภาคส่วนเพื่อเฮ็ดให้แขวงของพวกเฮามีบาดก้าวในการขยายตัวทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเอาร่วมเอาเฉพาะก็คือการประกอบส่วนในคะแนนกสิกรรมของพวกเฮานี้มีบาดเก่าหาใหม่เนาะรับประกันด้านเสบียงอาหารรับประกันการผลิตเป็นสินค้าที่มีท่าแห้งของแขวงของเฮากล่าวไปถึงการติดพันกับการสร้างเป็นอุตสาหกรรมทันสมัยเถระกล่าว
2: ท่านกงใจศรีดาวงศ์เน้นนักเติมว่าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมอัตตปือและห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม5เมืองควรเป็นแบบอย่างรวมกิจกรรมและแสดงเห็นถึงความตั้งใจเพื่อเป็นแรงจูงใจให้สังคมต้องสุ่มใส่คุณภาพบ่แม่นปริมาณบ่ให้ถือสำคัญแต่จำนวนต้นไม้ที่ปลูกแต่ต้องให้อยู่รอดเติบใหญ่และมีการดูแลอย่างต่อเนื่องจัดสรรการปลูกอย่างเป็นระบบกำหนดขอบเขตอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนรับรู้และเชื่อถือถึงระยะเวลายาวและยืนยงการปลูกต้นไม้บ่แม่นเฮ็ดแต่มื้อเดียวแต่เป็นแผนเวียกต่อเนื่องหลายปี
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุรุษมณีพันโทคำเกิดพรหมวงศ์ศรีประธานสหพันธ์169แขวงหลวงพะบางพร้อมด้วยคณะได้ต้อนรับคณะผู้แทน3169แขวงไทยเวียนของเวียดนามที่เดินทางมาเยี่ยมยามแขวงหลวงพะบาง
6: โอกาสนี้พันโทคำเกิดพรหมวงศ์ศรีได้แสดงความยินดีต้อนรับการมาเยี่ยมยามแขวงพะบางของคณะผู้แทน3169แขวงไทยเวียนซอซอเวียดนามณครั้งนี้เป็นการหัดแน่นและเสริมขยายสายพ่อพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการฮ้อมมือฮอบดันระหว่างซ่องพักซ่องรัฐประชาชนซ่องสัตว์ลาเวียดนามเว้าสะพอก็คือระหว่างสะพานนหบเกาทางซ่องแขวงหันดับมือเกาสู่หลวงเลิกและงอกงามขึ้นเรื่อยๆพร้อมนั้นทานใดกล่าวเตือนว่าการมาเยี่ยมยามแขวงพะบางเปรียบดังการมาเยี่ยมยามท้องถิ่นเก่าที่คณะผู้แทนสะพานนหบเกาแขวงไทยเวียนเคยดำรงชีวิตในระยะการซวยเลือดซ้อปอปอเหล่าปฏิบัติภารกิจการต่อสู้กูซาดนำเมื่อก่อน พร้อมนั้นทานได้อวยพรแด่คณะผู้แทนจงมีสุขภาพแข็งแกร่งสืบต่อในการดำรงชีวิตถ้ามีความเบิกบานมื่อซื่นและเทียสมบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมศาสตร์และประวัติศาสตร์ของแขวงพะบังถ้ามีความประทับใจจากนั้นได้มอบเครื่องเทเลเนอร์ค่ากับคณะสภานักหุบเก่าแขวงไทยเงียนและหัวพักเข้าสามัคคีด้วยความเบิกบานมื่อซื่นจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแขวงลูกพะบัง
0: ท้ายเดือนพฤษภานี้คณะสาวนมเวียดนามได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกร่วมกับคณะสาวนมแขวงอัตปือที่องค์การคณะบริหารงานสาวนมแขวงมีท่านไสยละครอินทวงศ์รองเลขาคณะบริหารงานสาวนมแขวงท่านนางทายทิพย์หวยเซินห้องผู้อำนวยการจัดหางานให้สาวนมนครโฮจิมินห์พร้อมด้วยคณะสองฝ่ายเข้าร่วม
7: โอกาสดังกล่าวสหายไสยละครอินทวงศ์กล่าวต้อนรับและตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกของคณะสาวนมคอมมูนิสต์โฮจิมินห์ในครั้งนี้แม้นเป็นการประกอบส่วนที่สำคัญของคณะสนุมของสองฝ่ายในการเพิ่มทวีและหัดแน่นความสามัคคีสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมุ่นเสือความสามัคคีและการหัวมือหอบด่านที่สองพรรคสองรัฐประชาชนสองศาสตร์และเวียดนามได้พร้อมพากันเพิ่มพูนคุณสางให้งอกงามและมั่นคงมาหอดทุกวันนี้ซึ่งจุดประสงค์ในการมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ของคณะสนุมคอมมูนิสต์โฮจิมินห์ก็เพื่อลงสำรวจในการกระเกียมความพร้อมและจัดตั้งบรรดากิจกรรมการเคลื่อนไหวของอาสาสมัครและดูแลงประจำปี2006ที่แข็งอัตเปื้อข้าวให้อู่อีกว่าในวันที่19พฤษภาคม2006ทางคณะสนุมประชาชนปฏิวัติลาวแขวงอัตเปื้อคณะสนุมคอมมูนิสต์นครโฮจิมินห์ยังได้ร่วมกันเขาวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ร่วมสัมพันธ์สู่ฮบลาวเวียดนามเพื่อแสดงความเคารพหักความกตัญญูหูบุญคุณอย่างเลิศซึ้งและไหวอาลัยถึงดวงวิญญาณของบรรดานักขบวิลาซนนักขบเจสลาสวิตและบรรพบุรุษของทั้งสองศาสตร์ลาวเวียดนามที่ได้อุทิศสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อภารกิจปลดปล่อยศาสตร์ยัดเอาเอกราชและอิสรภาพมาให้แก่ประชาชนของสองศาสตร์ในอดีต
8: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ระยะผ่านมาตาแสงขวางคำเมืองน้ำหมอกแขวงอุดมไซสุ่มไซพันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมติดพันกับการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติอย่างตั้งหน้าเฮ็ดให้ญาติได้ผลสำเร็จหลายด้านอย่างต่อเนื่อง
9: ในระยะผ่านมาตาแสงขวางคำได้สุ่มใส่การหันเอาแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่การพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าภายใน16บ้านให้มีความเข้มแข็งตาแสงขวางคำประกอบมี 2,611 หลังคาเรือนพลเมืองกว่า 9,200 คนซึ่งประกอบมี7ชนเผ่าในระยะไตรมาส1ผ่านมาคณะปกครองตาเสงได้เอาใจใส่ซี่นำนำพาแยกงานการเมืองแนวขีดอย่างตั้งหน้าโดยการลุ้งเผยแพร่บรรดานิติกรรมสำคัญโดยเฉพาะแมนคำสั่งเลขที11ทับนยว่าด้วยการเพิ่มทวีการคุ้มครองการต้านบุกลุกป่าไม้เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่ชาวบ้านในการเฝ้าระวังไฟไหม้ลำป่าผลงานที่พ้นเด่นในด้านความสงบได้มีการลุงกวดกาไซแดนระหว่างเมืองน้ำหมอและแขวงหลวงน้ำทาพร้อมทั้งแก้ไขปรากฏการณ์ยาทอในสังคมและน้ำทรงผู้เสพสิ่งเสพติดเข้าหับการบำบัดด้านเศรษฐกิจได้สึกอยู่การเก็บกู้ผลผลิตฤดูแล้งอ้อยและยาสูบพร้อมนี้ยังได้มีพิธีประกาศหับของเอา6บ้านเป็นบ้านแรงงานและสวัสดิการสังคมและมีการพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศโดยการต้อนรับเยี่ยมยามจากคณะทีมงานตาแสงบ่อหานสปจีนเพื่อสร้างสายพัวพันมิตรภาพและแลกเปลี่ยนบทเรียนไซสมอนผิวทศรรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: เมื่อบุรุษมณีทานโพธิญาวงจมศรีหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงสารวันพร้อมคณะได้ลงเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่ห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองสมวยมีทานสมหมายน้อยดวงดาราหัวหน้าห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองสมวยเข้าร่วม
10: ในการลงเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกครั้งนี้ทานได้รับฟังการรายงานโดยย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเวียกงานของห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองสมวยระยะ3เดือนผ่านมาซึ่งสามารถจัดเก็บรายหับค่าธรรมเนียมและค่าบริการได้ทั้งหมด4ล้านกกีบเท่ากับ13กสวดห้อยในนั้นค่าธรรมเนียม1ล้านกกีบเท่ากับ11กสวดห้อยและค่าบริการ3ล้านกกีบเท่ากับ11สวดห้อยระยะ3เดือนผ่านมามูลค่าจราจรสินค้าภายในเมืองสามารถปฏิบัติได้31ตึกกกีบหัวหน่วยวิสาหกิจทั่วเมืองมีทั้งหมด90หัวหน่วยอุตสาหกรรมปรุงแต่งที่เมืองคุ้มครองและออกใบอนุญาตดำเนินกิจการ มีทั้งหมด6ควรการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจและหัตถกรรมในระยะต้นปี2006กลุ่มหัตถกรรมทักฟอยบ้านอาวาวและบ้านปันไตใหญ่มีจำนวนสมาชิก77ครอบครัวหญิง17ครอบครัวในนั้นสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมทักฟอยบ้านอาวาวมีสมาชิกทั้งหมด33คนหญิง5คนและสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมทักฟอยบ้านปันไตใหญ่มีสมาชิกทั้งหมด44คนหญิง12คนจากนั้นท่านหัวหน้าภายในอุตสาหกรรมและการค้าแขวงก็ได้แสดงความยินยอมสมเสยต่อการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองสมุยในระยะ3เดือนผ่านมาซึ่งมีผลสำเร็จหลายด้านและท่านยังเน้นให้เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตื่มโดยเฉพาะแม่นอยู่ในคงเขตเวียกงานอุตสาหกรรมและการค้าที่ตนเองคุ้มครองเอาใจใส่ทางด้านการคุ้มครองในแต่ละหน้าเวียกเอาใจใส่ในการจัดเก็บรายหับค่าธรรมเนียมและค่าบริการและการคุ้มครองการจราจรสินค้าภายในเมืองและเวียกงานนั้นอื่นๆให้มีผลสำเร็จแก้วเว้นคอนดอกฟางแดงผู้สื่อข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแข่งสารวันรายงาน
0: ต่อไปเส้นหานฟังข่าวอากาศประจำวัน
11: ความกดดันตามของอากาศร้อนยังมีกำลังอ่อนจะสืบต่อปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเกณฑ์ให้อากาศยังร้อนอยู่ทั่วไปพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง 18-30 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง 22-33 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง25-31องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง24-33องศาสำหรับแข่งไซสมบูรณ์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง21-29องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง24-36องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ20ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง 19-26 องศาพันวิไลเทพสุบรรณรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากต่างประเทศองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ออกแถลงการในวันศุกร์ผ่านมาว่าปัจจุบันพบผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีปูนเกียวในกงโกแล้วอย่างน้อย900คนขณะเดียวกันยังพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลา17คนและพบผู้เสียชีวิตที่สงสัยว่ามีสาเหตุมาจากเชื้ออีโบลาหลายกว่า200คนWHO ยืนยันว่าการกวดพบเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บันดีปูเกียวได้ไวและการระดมความร่วมมือของคนในชุมชนยังเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตของผู้คนส่วนขั้นตอนการปิ่นป่วนและซักวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาให้มีประสิทธิภาพยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการประเมินผล
0: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงวิทยาศาสตร์อินเดียแจ้งว่าปริมาณน้ำฝนในฤดูฝนของอินเดียปีนี้จะอยู่ระหว่าง90ส่วนร้อยของค่าเฉลี่ยระยะยาวซึ่งต่ำกว่าระดับปกติ96ส่วนร้อยถึง104ส่วนร้อยของค่าเฉลี่ยในระยะ50ปีผ่านมาเนื่องจากเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่เริ่มส่งผลกระทบต่อฤดูฝนของอินเดียระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนปีนี้ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลผลิตเกษตรกรรมของประชาชนฤดูฝนมีความสำคัญหลายต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอินเดียเนื่องจากปริมาณน้ำฝนในฤดูฝนประมาณ70ส่วนร้อยแม่นนำใส่เข้าในการปลูกฝังและเป็นปัจจัยสำคัญต่อปริมาณน้ำสำรองของประเทศ
2: ตามข่าวจากต่างประเทศสภาต่ำของรัสเซียได้ผ่านทางกฎหมายฉบับใหม่อนุญาตให้ธนาคารกลางและสถาบันการเงินต่างๆสามารถใช้ระบบป้องกันตนเองเพื่อตอบโต้โดรนโจมตีได้โดยจะเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ธนาคารรัสเซียสามารถคุ้มครองอาวุธและควบคุมระบบยิงโดรนหรือเครื่องบินที่บ่มีคนขับได้ทันทีโดยบ่ต้องรอท่ากำลังป้องกันพิเศษของรัฐบาลกฎหมายฉบับดังกล่าวได้รับความเห็นดีจากสภาต่ำในวันที่26พฤษภาคมนี้ในขณะที่รัฐบาลรัสเซียพร้อมรับมืออย่างหนักกับโดรนอูเกนที่บุกรุกเข้าไปยังดินแดนของรัสเซียนอกจากธนาคารกลางแล้วหน่วยงานที่ได้รับสิทธิควบคุมระบบป้องกันโดรนของตนเองยังรวมถึงซเบอร์แบงค์ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ที่สุดของรัสเซียสมาคมขนส่งเงินสดแห่งรัสเซียและแขนงการบริการไปรษณีย์พิเศษซึ่งรับผิดชอบส่งเอกสารลับที่สุดของรัฐบาลเนื่องในกฎหมายฉบับใหม่ของรัสเซียระบุว่าเจ้าหน้าที่สถาบันดังกล่าวจะมีอำนาจเต็มในการสกัดกั้นเฮือบินมีคนขับยานพาหนะถึงหน้าน้ำยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติรวมทั้งระบบพาหนะที่บ่มีคนขับอื่นๆ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะสรุปหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั่นขึ้นอีกเทื่อหนึ่งดังนี้ห้องว่าการศูนย์กลางภาคปลูกต้นไม้หับต้นวันที่1มิถุนาเดือนพฤษภาคมนี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวได้เกือบ 500,000 คนงบประมาณการลงทุนของรัฐในกระทรวงโยธาธิการและขนส่งปีนี้ส่วนหลายแม่นสุ่มใส่เวียกงานขวางทางปัจจุบันพบผู้สงสัยติดเชื้ออีโบลาสายพันธุ์ดิบูเกียวในกงโกแล้ว900คนปรากฏการณ์เอลนินโยเริ่มส่งผลกระทบต่อฤดูฝนของอินเดียระหว่างเดือนมิถุนาถึงเดือนกันยาปีนี้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศ์สาและสมภวรรณ์มวงศ์ไสอ่าน
12: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
13: ่โกอยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
12: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
13: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญแล้วนี
12: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
13: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
12: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
13: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
12: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
13: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
12: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
13: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
12: โดยขอบใจเด้อเอาสลานบ่รบกวนเอาแล้ว
13: เจ้าๆสุขดีเด้อหลานเด
14: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
15: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลมยินดีต้อนรับบัดทานเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อทานในมื้อนี้แม่นอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปุงสนลาวทั้งชาติพร้อมอกแห้งแข็งขันสร้างผลงานคำนำฮับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศสุ่มเสยและเผยแพร่ผลสำเร็จของกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมขันแขวงสุดที่5มีคุณภาพมีประสิทธิผลและบรรลุตามแผนการที่วางไว้ก่อเฮียงห้องมายังบรรดาทานที่เข้าร่วมกองประชุมจงยกสูงความหาวิสอบในการสุ่มใส่ค้นคว้าแลกเปลี่ยนบทเรียนให้รับรู้เข้าใจจะแจ้งและเลือกซึ่งเพื่อรับประกันการเฮ็ดหน้าที่การเมืองของตนให้นับมือนับดีขึ้นกว่าเก่าสมกับความไว้วางใจในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนลาวบรรดาเผ่าท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวยกระดับความรู้ความสามารถให้สมาชิกสภาแห่งชาติและเพื่อเป็นการระดมแนวความคิดใส่นิติกรรมของคณะประจำสภาประชุมขันแขวงได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่25หาสหกพฤษภาพันมานี่ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานเวียงแก้ววรรณจักรห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติมีบรรดาทานห้องประธานและหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาประชุมแขวง18แขวงคณะกลุ่มและอดีตการนำอาวุโสของสภาแห่งชาติพร้อมด้วยแขกถึกเชิญเข้าร่วมหลายกว่า80ทานจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้แม่นเพื่อปรึกษาหารือระดมแนวความคิดใส่บรรดาหางนิติกรรมของคณะประจำสภาประชุมขันแขวงให้มีในสมบูรณ์ครบถ้วนชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมายสภาพความเป็นจริงเหตุให้การกำหนดพระบุตรบาทสิทธิหน้าที่ในการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะประจำสภาประชุมแขวงบรรดาคณะกรรมการห้องว่าการคณะสมาชิกสภาประชุมขันแขวงประจำเขตเลือกตั้งขันเมืองรวมทั้งการกักเกี่ยมและดำเนินกองประชุมสภาประชุมขันแขวงให้มีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติในทั่วประเทศท่านเวียงแก้ววรรณจักรกล่าวว่าเนื่องในกองประชุมแมนได้ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมาแล้วแต่ฮอดสภาประชุมขันแขวงสุดที่5เนื่องจากว่าได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสภาประชุมขันแขวงและการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของสภาประชุมขันแขวงฉะนั้นกองประชุมครั้งนี้ถือโอกาสที่ดีที่ได้ทบทวนคืนให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายและสภาพความเป็นจริงที่ผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติระยะผ่านมามีอันใดต้องได้เอาใจใส่เสริมขยายและมีอันใดที่จะพร้อมกันปรับปรุงแก้ไขให้มีความชัดเจนอุดมสมบูรณ์เป็นเอกภาพและเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติในทั่วประเทศกองประชุมได้รับฟังการเสนอหางมติของคณะประจำสภาประชุมขันแขวง7ฉบับคือ 1. การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะสมาชิกสภาประชุมขันแขวงประจำเขตเลือกตั้งขันเมือง 2. การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะประจำสภาประชุมขันแขวง 3. การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบและยุติธรรม 4. การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการวัฒนธรรมสังคมบรรดาเผ่าและศาสนา 5. การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินและสิ่งแวดล้อม 6. การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของห้องว่าการสภาประชุมขันแขวง 7. ระเบียบการกักเกี่ยมและดำเนินกองประชุมสภาประชุมแขวงนครหลวงจากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้พร้อมกันยกสูงความหับผิดชอบสุ่มสติปัญญาในการค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นปรึกษาหารือถอดถอนบทเรียนต่อประดาเนื้อในเหล่านี้อย่างเลือกเสิงกว้างขวางเห็นให้กองประชุมดำเนินไปด้วยบรรยากาศฟุดฟื้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวระดมความคิดความเห็นใส่นิติกรรมของคณะประจำสภาประชุมแขวงและโดยปฏิบัติตามการตกลงของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคในระหว่างวันที่22หา24พฤษภาคม2566ท่านนางสุนทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเสกองโดยได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับการซี้นำนำพาของคณะพรรคแขวงอำนาจการปกครองแขวงโดยมีสหายเลขาพรรคแขวงห้องเลขาพรรคแขวงและบรรดาคณะประจำแขวงโดยเฉพาะแมนสภาพการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็คือมติกองประชุมองค์คณะพรรคครั้งที่11และสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงสหายห้องประธานสภาแห่งชาติได้พบปะอารมณ์พนักงานรักแรงอยู่สโมสรใหญ่ของแขวงเพื่อรับฟังการรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งพันขยายบรรดาเอกสารสำคัญของกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเป็นต้นมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12โครงการการเมืองฉบับที่3ของพรรคบทรายงานการเมืองกฎระเบียบของพรรคสมัยที่12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีในปี2026หา2030ขั้งที่10บทคำเห็นของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้างวันที่25กุมภาพันธ์2026และเอกสารสำคัญอื่นๆอันเห็นให้บรรดาสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรที่สังกัดอยู่คงเขตต่างๆภายในแขวงมีความรับรู้ความเข้าใจกำแน่นเป็นเอกภาพต่อแนวทางนโยบายของพรรคในระยะใหม่สหายห้องประธานสภาแห่งชาติได้เน้นหนักให้คณะพรรคสืบต่อมีการชี้นำนำพาการจัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารสำคัญของพรรคให้ทั่วถึงเป้าหมายต่างๆโดยมีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบอย่างจะแจ้งมีการหันเปลี่ยนใหม่วิธีการรูปการการเผยแพร่เสื่อมซึมตามความเหมาะสมและจุดพิเศษของแต่ละของเขตเวียกงานแต่ละเมืองแต่ละตาแสงเฮ็ดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติมาที่ดังกล่าวเอาใจใส่สร้างให้มีขบวนการในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนโดยเฉพาะแม่นการสร้างวิชาอาชีพการฝึกอบรมเทคนิคการปลูกการเลี้ยงโดยอาจสมทบกับผู้ประกอบการในการสร้างตัวแบบในการผลิตกสิกรรมสินค้าโอดอปของแขวงสมทบแน่นและกลมเกลียวระหว่างการเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารของพรรคบรรดามติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงโดยใช้ทางแห่งบุมซ่อนของแขวงให้มีประสิทธิผลโอกาสลงเคลื่อนไหวครั้งนี้สหายห้องประธานสภาแห่งชาติยังได้เยี่ยมยามเมืองดักจึงพบปะเฮ็ดเวียกกับคณะนำของกลุ่มบริษัทเวียดเฟืองบริษัท VPG ลาวเวียดนามจำกัดผู้เดียวเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการผลิตอลูมิเนียมในตอนหน้านอกนั้นยังได้เยี่ยมยามโรงงานผลิตตะพันจากโสมดักจึงและพื้นฐานการผลิตปลูกโสมอยู่เมืองตึมอีท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็แม่นข่าวสหายนางสุนทรสัญญจักรเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงเสกองต่อไปทางรายการใจบรรดาทานได้รับฟังข้อมูลคมซื่นและหลังจากนั้นมาฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการใจบรรดาทานได้รับฟังข่าวในวันที่25พฤษภาคมผ่านมานี้สภาแห่งชาติลาวได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมพบปะระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาเอโรปหรือ EP โดยการเป็นประธานร่วมของทานโพไซไข่คำพิทูลประธานกรรมการการต่างประเทศและทานวูเทอร์บักประธานคณะสมาชิกรัฐสภาที่รับผิดชอบพัวพันกับประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนของ EP ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเบี้ยงอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่24หา28พฤษภาคม2026ผ่านมานี้กองประชุมพบปะครั้งที่7ระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาเอโรปได้ร่วมกันทบทวนคืนการพัวพันร่วมมือตลอดระยะ5ทศวรรษผ่านมานับแต่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพเอโรปหรือ EU ได้สร้างตั้งสายพัวพันการทูตน้ำกันในวันที่21พฤศจิกปี1975ทั้งสองฝ่ายได้มีการพัวพันและร่วมมือที่ดีน้ำกันตลอดมาแสดงออกในการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนซึ่งกันและกันมีการร่วมมือในแขนงกันและในกองประชุม2ฝ่ายได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและบทเรียนประสบการณ์ที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเวียกงานด้านสิทธิมนุษย์การพัวพันการค้าและการลงทุนรวมทั้งสภาพพื้นดินของภาคพื้นและสากลและปัญหาอื่นๆที่2ฝ่ายมีความสนใจแนใส่ประกอบส่วนและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีน้ำกันระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสหภาพเอโรปก็คือระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาเอโรปการเยี่ยมยามครั้งนี้คณะผู้แทนรัฐสภาเอโรปยังได้เข้าเยี่ยมคำนับฐานไซสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติซึ่งได้แสดงความย่องยอสมเซยและตีราคาสูงต่อการพบปะเฮ็ดเบี้ยงแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์น้ำกันในหลายบัญหาเป็นต้นแมนการปฏิบัติภาระบทบาทขององค์การนิติบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชนการยกสูงคุณภาพการเคลื่อนไหวเรื่องงานของสภาแห่งชาติการตีราคาพัวพันหัวมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสหภาพเอโรปทั้งได้แจ้งสภาพการที่พ้นเด่นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสภาแห่งชาติลาวให้คณะผู้แทนรับทราบอีกด้วยในการพบปะเฮ็ดเวียกอยู่สภาแห่งชาติลาวทานวูเทอร์บักส์ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนรัฐสภาเอโรปทางได้เลขเปลี่ยนทิศทางการร่วมมือในต่อหน้าและจะสืบต่อจัดกองประชุมพบปะเลขเปลี่ยนในลักษณะดังกล่าวนี้ตืมอีกเพื่อเสริมขยายสายพัวพันร่วมมือระหว่างรัฐสภาเอโรปกับสภาแห่งชาติลาวให้นับมือนับดีขึ้นกว่าเก่านอกจากนี้คณะผู้แทนรัฐสภาเอโรปยังได้เข้าเยี่ยมคำนับทานรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทานรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารทานรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเคลื่อนไหวเยี่ยมยามห้องการกองเลขาคณะกรรมการแม่น้ำของสากลและสถานที่ทางวัฒนธรรมจำนวนหนึ่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์รวมทั้งเข้าเยี่ยมคำนับทานประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางเยี่ยมยามวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพหลวงพะบางและบรรดาโครงการภายใต้การสนับสนุนของ EU เป็นต้นแมนโครงการปฏิรูปลาวยืนลาวโครงการมาคาล่าและโครงการอื่นๆที่แขวงหลวงพะบางท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวกองประชุมพบปะครั้งที่7ระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาเอโรปและกองประชุมฝึกอบรมการนำไส้ฐานข้อมูลในการคุ้มครองคำห้องขอความเป็นธรรมของคณะประจำสภาแห่งชาติได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่23หา24พฤษภาคม2026ผ่านมานี้ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานนางธุมลีวงศ์พจันทร์กรรมการศูนย์กลางภาคประธานกรรมการกฎหมายและยุติธรรมซึ่งมีบรรดาทานรองประธานกรรมการกฎหมายและยุติธรรมหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มเลขานุการการน้ำคันสูงคณะแผนกและพนักงานที่เกี่ยวข้องภายในสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องว่าการและพนักงานที่เกี่ยวข้องของสภาแห่งชาติจากสองแขวงคือแขวงหลวงพะบางและแขวงข้ามวนต่างนามูลนิธิเวสต์มินสเตอร์เพื่อประชาธิปไตยและทีมงานครูฝึกจากบริษัทมัลติมีเดียมีเดียแอนด์เทคโนโลยีโซลูชันจำกัดเข้าร่วมหลายกว่า60ทานท่านนางธุมณีวงศ์พจันทร์กล่าวว่าการฝึกอบรมครั้งนี้แม่นเพื่อสร้างความพร้อมความรับรู้และความเข้าใจเป็นเอกภาพในการนำใช้ระบบการคุ้มครองสถิติคำห้องขอความเป็นธรรมที่เป็นระบบทันสมัย
เพื่อเก็บกำสั่งรวมข้อมูลคำห้องขอความเป็นธรรมให้แก่สภาแห่งชาติเพื่อมีความหับประกันและสะดวกในการนำใช้ทั้งตอบสนองให้แก่การสั่งรวมคำห้องขอความเป็นธรรมของคณะประจำสภาแห่งชาติก็คือสภาแห่งชาติกองประชุมได้รับฟังการเสนอเกี่ยวกับวิธีการนำใช้ฐานข้อมูลคุ้มครองคำห้องขอความเป็นธรรมของคณะประจำสภาแห่งชาติฝึกการนำใช้เกี่ยวกับการเข้าระบบตามแต่ละประเภทบัญชีการยืนคำห้องผ่านระบบออนไลน์บันทึกข้อมูลคำห้องเข้าระบบขั้นตอนการติดตามคำห้องและซอกข้อมูลขั้นตอนการสรุปและรายงานและการรับโอนคำห้องจากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้เอาใจใส่ศึกษาเรียนรู้การนำใช้ฐานข้อมูลและประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาด้วยเหตุผลโดยเฉพาะแม่นปัญหาที่ยังบ่ทันเข้าใจเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพกันท่านผู้ฟังที่เคารพที่ทานได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวฝึกอบรมการนำใช้ฐานข้อมูลคุ้มครองคำห้องขอความเป็นธรรมท่านผู้ฟังที่เคารพในวันที่15พฤษภาผ่านมานี้ท่านพลจัตวาสุริไซพิจิตรประธานกรรมาธิการป้องกันชาติป้องกันความสงบได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมนับของท่านจองยองชูเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านประธานกรรมาธิการป้องกันชาติป้องกันความสงบได้แสดงความยินดีต้อนรับและชมเชยต่อการปฏิบัติหน้าที่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของท่านเอกอัครราชทูตนับแต่ปี2022หาปัจจุบันซึ่งเห็นได้ว่ามีความหาวหันในการซุกยู่ด้านต่างๆโดยเฉพาะเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบก็เป็นการเอาใจใส่และก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญที่สองประเทศได้ร่วมมือกันการพบปะครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีจะได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเพื่อสุขยู่เสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลีว่ารวมว่าสภก็คงเขตป้องกันชาติป้องกันความสงบให้นับมือได้รับการขยายตัวยิ่งขึ้นท่านเอกอัครราชทูตได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อสายพัวพันธุ์และการร่วมมือที่ดีระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีมูลเสื้ออันดีงามมาแต่ดุนนานและได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงออกในการเลขเปลี่ยนเยี่ยมยามของคณะผู้แทนขั้นสูงและขั้นต่างๆระหว่าง2ประเทศมีการร่วมมือที่ดีในหลายด้านเฉพาะคงเขตป้องกันชาติป้องกันความสงบก็มีหลายด้านเช่นกันการร่วมมือต้านอาชญากรรมข้ามชาติและความปลอดภัยทางไซเบอร์การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เก็บกู้ระเบิดบ่อทันแตกให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสภาแห่งชาติลาวและสภาแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการพัวพันและร่วมมือกันในหลายด้านเป็นอย่างดีซึ่งมีการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนขั้นต่างๆในหลายระดับแลกเปลี่ยนสารชมเชยและอวยพรในโอกาสสำคัญต่างๆพร้อมนี้สองฝ่ายยังมีการร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีรัฐสภาพักพื้นและสากลท่านผู้ฟังที่เคารพที่ทานได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวประธานกรรมการป้องกันความสงบรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทูตสาธารณรัฐเกาหลีมาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าประธานจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแขวงไหลขึ้นไซสุภพลมิงมงคุณหับนาทีดำเนินรายการวิไลเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาทานผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกโชคดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการประเทศจีนที่สวยงามซึ่งรายการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับวิทยุอ่าวปวยปูเขตปกครองตนเองเผ่าจวงกวงซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาร
0: ายการประเทศจีนที่สวยงามแม้นจะได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลือซือฮีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจที่ล่าสุดเรื่องอาหารการกินของจีนให้บรรดาท่านได้หับฟังทำอิดของรายการขอเชิญทานฟังข่าวพิธีเปิดโครงการปี2016ของศูนย์แลกเปลี่ยนข่าวสารสากลจีนจัดขึ้นอยู่นครหลวงปักกิ่งพิธีเปิดโครงการปี2016ของศูนย์แลกเปลี่ยนข่าวสารสากลจีนได้จัดขึ้นอยู่นครหลวงปักกิ่งในวันที่21พฤษภาคมนี้นักข่าว98คนที่มาจาก90ประเทศในนั้นรวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนเช่นลาวไทยอินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียกัมพูชาและฟิลิปปินส์เป็นต้นจะได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมเป็นเวลา3เดือนอยู่จีนโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยการซี้นำจากกระทรวงการต่างประเทศจีนและมีสมาคมการทูตสาธารณรัฐจีนเป็นเจ้าภาพเพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนสากลสุขยู่การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและช่วยเหลือนักข่าวต่างประเทศรับรู้การพัฒนาของจีนอย่างลึกซึ้งท่านหงเหลยผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันว่ากิจกรรมครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและการร่วมมือระหว่างประเทศเขตโลกใต้อย่างมีชีวิตชีวา
1: จีนส่งยานอวกาศเซินโจ23ขึ้นสู่อวกาศด้วยผลสำเร็จอันจุกงามห้องการโครงการการบินอวกาศบรรทุกคนจีนแจ้งให้ฮู้ว่าเวลา 23:08 นาทีของวันที่24พฤษภาคมนี้ตามเวลาปักกิ่งจรวดส่งยานสางเจิง 2FW23 ที่บรรจุยานอวกาศบรรทุกคนเซินโจ23ได้ถูกปล่อยออกจากศูนย์หญิงส่งดาวเทียมจิ๋วส่วนจีนจากนั้นประมาณ10นาทียานอวกาศได้แยกตัวออกจากจรวดส่งยานอย่างสำเร็จผลแล้วเข้าสู่วงโคจรตามที่ได้กำหนดไว้จูนักบินอวกาศมีสภาพสมบูรณ์ดีเฮ็ดให้ภารกิจส่งยานขึ้นสู่อวกาศครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามเวลา 5:13 นาทีของวันที่25พฤษภาคม2026ตามเวลาปักกิ่งจูนักบินอวกาศยานอวกาศเซินโจ21ที่กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่อวกาศได้เปิดประตูยานเพื่อต้อนรับจูนักบินอวกาศยานอวกาศเซินโจ23เข้าสู่สถานีอวกาศจีนเทียนกงนี่เป็นเทือกที่8ที่จูนักบินอวกาศส่งจุพบกันอยู่ถึงอวกาศในประวัติศาสตร์การบินอวกาศจีนและเป็นเทือกทำอิฐที่มีนักบินอวกาศฮ่องกงเข้าประจำการอยู่สถานีอวกาศเทียนกง
0: ศูนย์ AI จีนอาเซียนได้รับการสร้างตั้งขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนแจ้งให้ฮู้ว่าวันที่24พฤษภาคม2016นี้พิธีสร้างตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์จีนอาเซียนหรือศูนย์ AI จีนอาเซียนได้จัดขึ้นอยู่นครหลวงปักกิ่งของจีนท่านเคอจี้ซินห้องรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนและท่านกาวคิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนได้เข้าร่วมพิธีและกล่าวคำปราศัยศูนย์ AI จีนอาเซียนจะสุ่มใส่เวียกงาน4ด้านคือ 1. สุขยู่การร่วมมือด้านการค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีและการประดิษฐ์สร้างเร่งยกระดับการหันเป็นอัจฉริยะของอุตสาหกรรม 2. สร้างสภาพการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน2ฝ่ายหรือหลายฝ่าย 3. ล้มเลิกพฤติกรรมตัวจริงในการบริหารปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างขอบและหลักการบริหารที่มีความเห็นเป็นเอกภาพกันหลายกว่าเก่าและ 4. ช่วยเหลือการสร้างความสามารถของภาคพื้นร่วมกันสร้างพื้นฐานโครงรางอัจฉริยะและร่วมกันส่งไส้ผลประโยชน์จากการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปพวกเฮาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงก่อนจักหน่อยจึงกลับคืนมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้เชิญท่านรับฟังข่าวเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างจีนเวียดนามเพิ่มอีกสายหนึ่งวันที่23พฤษภานี้ขบวนรถไฟบรรจุตู้บรรจุแคลเซียมไฮดรอกไซด์น้ำหนัก170ตันได้ออกจากสถานีกุ้ยกางไปต่ออยู่สถานีรถไฟสากลนานหนิงเขตปกครองตนเองพ่อจวงกงซีจีนและขนส่งไปสู่สถานีเยียนเวียนประเทศเวียดนามนี่แม่นเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดนใหม่ระหว่างจีนเวียดนามภายหลังเปิดช่องทางจราจรสินค้าข้ามแดนผ่านทางรถไฟหลิวโจ้นานหนิงเวียดนามอย่างเป็นทางการเส้นทางสายใหม่ดังกล่าวได้เสริมขยายให้โครงสร้างแหล่งสินค้าของขบวนรถไฟจีนเวียดนามอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเฮ็ดให้ช่องทางการส่งออกสินค้ากวางซีจีนมีความรุ่งเรืองขึ้นเติมเป็นการเพิ่มช่องทางจราจรสินค้าข้ามแดนใหม่ที่มั่นเทียงและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกวางซีจีนกับเวียดนาม
1: อิงตามแหล่งข่าวจากห้องการโครงการการบินอวกาศบรรทุกค้นของจีนแจ้งให้ฮู้ว่าเวลา 23:08 นาทีของวันที่24พฤษภาคม2016ตามเวลาปักกิ่งยานอวกาศบรรทุกค้นซินโจ23ได้ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวดทรงยานสางเจิ้ง 2F ว่าย23จากศูนย์ทรงดาวเทียมจิ๋วส่วนของจีนหลังจากนั้น10นาทียานอวกาศบรรทุกคนเซินโจ3ได้แยกตัวออกจากจรวดทรงยานอย่างสำเร็จผลแล้วเข้าสู่วงโคจรตามที่กำหนดไว้ปัจจุบันจุบินยานอวกาศอยู่ในสภาพที่ดีและภารกิจส่งสัญญาณขึ้นสู่อวกาศครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามจุนักบินอวกาศที่ปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ประกอบด้วยทานจูยางจูทานจางจือหยวนทานนางหลี่เจียหญิงในนี่ทานจูยางจู้เป็นผู้บรรษาการท่านผู้ฟังที่หักแพงมือนี้รายการประเทศจีนที่สวยงามได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจีนให้ท่านได้หักฟังตอนท้ายของรายการมือนี้ผู้ดำเนินรายการจะขอมอบเพลงมวลๆให้กับทุกท่านได้หักฟังหวังว่าบรรณาธิการจะมักบทเพลงนี
0: ้ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลารายการประเทศจีนที่สวยงามหมดเวลาแล้วขอขอบใจทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกๆวันอาทิตย์เวลา 8:15 นาทีหา 8:30 นาทีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้มนุลีแก้วคุณบริษัทและอินทวรวงจันดีพร้อมด้วยทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

โอ้ยเถอะลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

0: น้อย
1: ฮะ
0: ได้ยินว่ายุงเฮียนพวกเฮาสิมีการบริจาคเลือดว่ะ
1: แม่นแล้วเด้พอแต่ว่าก็เห็นรถศูนย์บริจาคเลือดมาหันเด
0: ้โอ้ข่อยก็อยากบริจาคเลือดอยู่เด้แต่ข่อยย่านเจ็บ
1: บ่เจ็บดอกตามเฮาเคยบริจาคผ่านมาก่อนบริจาคเลือดเพิ่นก็มีแบบฟอร์มสอบถามเด้ตามเงื่อนไขแมนผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิและพฤติกรรมเสี่ยงติดพยาธิทางเลือดเช่นพยาธิเอสตับอักเสบและพยาธิกลับมาโรคอื่น
0: ๆโอ้เพิ่นถามแบบนั้นว่ะ
1: แมนแต่ก็มีขอยกเว้นระยะผู้หญิงมีประจำเดือนถือพาและแม่หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม
0: ่คันสั้นข่อยก็สิไปบริจาคเลือดคือกัน
1: ดีๆไปบริจาคเลือด
2: ร่วมใจบริจาคเลือดเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

แม้นองค์การจัดตั้งทางสังคมมีหน้าที่ช่วยเหลือรัฐบาลในเวียกงานมนุษยธรรมโดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยให้ทันเวลาตามความต้องการขั้นพื้นฐานเพื่อแก้ไขบรรเทาทุกข์ชีวิตการเป็นอยู่สุขภาพให้มีความปลอดภัยและมีเกียรติศักดิ์ศรีของมนุษย์ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นเช่นน้ำท่วมไฟไหม้อุบัติเหตุทางถนนการพัดภาคจากกันพยาธิระบาดสร้างความเข้มแข็งเพื่อลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติป้องกันสุขภาพสนองเลือดให้คนเจ็บที่ขาดเลือดน้ำสะอาดวิตไทยและเสบียงอาหารโดยได้รับการช่วยเหลือจากภายในและต่างประเทศท่านสามารถประกอบส่วนเข้าในเวียกงานมนุษยธรรมสิ้นการบริจาคเลือดสิ่งของทุนฮอนและการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกาแดงเพื่อช่วยเหลือสังคมองค์การกาแดงแห่งชาติลาวโทรศัพท์021250000หรือองค์การกาแดงแขวงทั่วประเทศ

องค์การกาแดงแห่งชาติลาวเคลื่อนไหวอย่างเป็นเอกราชที่มีการเข้าร่วมของสังคมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกฎหมายและเจ็ดหลักการพื้นฐานของขบวนการกาแดงและซีกวงเดือนแดงสากลให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นปลุกระดมคนควายบริจาคเลือดและการสนองเลือดที่ปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลกู้ภัยสุขเสริญโฆษณาคนควายแรงทึนสร้างสมาชิกและอาสาสมัครกาแดงสืบเท้าหาญาติพี่น้องและพัวพันห่วมมือสากลองค์การกาแดงแห่งชาติลาวมีเครื่องหมายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแมนกากบาทสีแดงเทิงพื้นสีขาวเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของความมีน้ำใจมนุษยธรรมและใช้เฉพาะการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การกาแดงแห่งชาติลาวเท่านั้นท่านใดที่สนใจประกอบส่วนเข้าในเวียกงานมนุษยธรรมติดต่อได้ทีองค์การกาแดงแห่งชาติลาวโทร021 250 000หรือองค์การกาแดงแขวงทั่วประเทศ

องค์การกาแดงแห่งชาติลาวเสนอรายการเพื่อนมนุษยธรรมรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สิ่งที่เงินซื้อบ่ได้ก็คือน้ำใจและชีวิต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
0: สบายดีบรรยากาศที่คิดน้องคิดถึงทุกท่านพอถึงเวลา 9:50 น.และการเพื่อนมุชธรรมจากองค์การกระแดงซาดลาววิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาว FM 37 MHz วันนี้ทั้งอนุรักษ์
1: เจ้า
0: ประดับวันมาช่วย
1: แมนมาดำเนินรายการคิดฮอดคิดถึงมีรายการโดนละบ่ได้มาดำเนินรายการเน
0: า
1: ะ
0: โอ้หลายปีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: แมนแมนแต่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่เบื้องหลัง
0: อยู่เบื้องหลัง
1: ให
0: ้เจ้าเอาพอรายการวันนี้ก็คงกับมือวันอาทิตย์เวลานี่ก็ไวไวปุ๊บปั๊บปุ๊บเดียวนึงเนาะ31พฤษภาคมได้มื้อนี้มื้อสุดท้ายเดือนพฤษภาคมแล้ว
1: แมนแมน
0: วันนี้ก็คงกับมือเพลง15คำเดือน7ปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เอาเตือนก่อนซะมื้อนี้วันศีลไหน
1: แม่นวันศีลเนาะเห็นหลายคนไปใส่บาตรอยู
0: ่
1: แต่ว่าบางคนนี่จุดธูปเทียนบูชา
0: แม่นล่ะ
1: อยู่ตามห้านผ่าอยู่เฮือนอยู่ตลาดหรือว่าสำนักงานโครงการ
0: เจ้า
1: ก็ต้องมีสติประทานเพราะว่าในระยะนี้เฮาบ่ติว่าฮ้อนว่าฝนว่าแดด
0: อ
1: ัคคีภัยมันเกิดขึ้นได้ตลอด
0: ถูกต้องแล้วก็ขอแจ้งเตือนมีรายการทุกท่านนั่นแหละผู้ใดบูชาก็ขอให้เบิ่งให้ดีเด้
1: เจ้า
0: บ่แม่นบูชาแล้วไปทางอื่นเซ้ยจากธูปจากเทียนจังหยังใหม่อันตรายอันนี้ก็ขอฝากไว้เตือนไว้แท้ๆเนาะสำหรับรายการเฮาทุกๆท่านฟังรายการเพื่อนวัฒนธรรมองค์การกระแดงซาดลาวร่วมกับวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวที่อาจารย์ทำรายการนี้มานี่ก็หลายปีแล้ว
1: แม่น
0: เนาะในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวหน้าเวียกต่างๆขององค์การกระแดงซาดลาวในสังคมดับซา
1: เจ้าแต่ละหน้าเวียกพวกเฮาซับเปลี่ยนกันเก
0: ้
1: าหน้าเวียกเสนอให้บรรดาทานได้เฮาฟังเพื่อให้เข้าใจลงลึกเกี่ยวกับเวียกงานของพวกเฮาหลายขึ้นถ้าว่าเข้าใจแล้วก็อยากให้มีส่วนร่วมเพราะว่าเวียกงานใดๆก็สำคัญคือกัน
0: เจ้าส่วนวันที่แต่วันนี
1: ้เป็นแนวใด
0: จะได้พักประมาณ 3-4 เดือนพุ่นเด้
1: เจ้าเจ้า
0: เพิ่นเกิดลูกเด้
1: อือ
0: หักษาสิบ่จื้อนะโอ้อันนี้ที่แต่วันอันถือพาตอนใดมันสิว่าล่ะเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เดี๋ยววันเพิ่นพักเกิดลูกก็สิแม่นพุ่นละอีก 5-6 เดือนข้างหน้าแล้วสิได้มาพบกันดี
1: เจ้าให้แข็งแรงไวๆเน
0: า
1: ะ
0: แข็งแรงไวๆเด้อที่แต่วันเพิ่นก็ฟังรายการนี่สบายดีทักทายสบายดีอยู่ห้องโหมดตอนนี้ก็ขอให้แข็งแรงทั้งแม่และลูกเน
1: า
0: ะเจ้าสําหรับทั้งโฆษกจากรายการเพื่อนวัฒนธรรมองค์การกระแดงซาดลาวของพวกเขาก็สิมีหลายคนออกสลับซับเปลี่ยนก็สิได้มาฝอยในแต่ละอาทิตย
1: ์
0: สล
1: ับ
0: ซับเปลี่ยนครูกับสมบัติได้อดิศักดิ์ได้กับสุพลินแดงทั้งอนุรักษ์นี่แหละช่วยกัน
1: เจ้าเจ้ายินดีเจ้า
0: เจ้า
1: แล้วก็มื้อนี้วันที่31พฤษภาคมมีรายการวันหยุดสูบยาโลกปีนี้ครบรอบ39ปีทานซ้ายที่มักสูบยาเป็นอาเจียนเลยก็อยากให้ลดพรลง
0: ลดพรลงแล้ว
1: อ่านบทเฉพาะแต่มื้อนี้สมลาถ้าว่าลดลงจาก3กอกต่อมื้อเป็น2กอกต่อมื้อ1กอกต่อมื้
0: อ
1: แล้วก็ลดพรไปถ้าว่าหยุดเซาได้ก็เป็นการดีหั่นแหละ
0: ประหยัดเงินทางเงินเนาะ
1: แมน
0: ซื้อยาสูบนี่หลายแสนเด
1: ้
0: บางคนนี่ขอโทษเด้อเบิดเป็นซองมื้อ1 2 2ก็มี
1: แมนบ
0: ่เออโอ้เงินคำกำแก้วน่ะไปซื้อยาสูบไปซื้อข้าวกินบ่ดีก
1: ็เห็นได้สมลาบางคนเนี่ยกินข้าวครับได้มันสูบยาครับนั่น
0: เพิ่นว่าจังซี่ถาม
1: เป็นแนว
0: ใดเป็นหยังกินข้าวแล้วต้องฟ้าไปสูบยาเพิ่นว่ามันบ่อิ่มกินข้าวคือบ่อิ่มนี่แหละว่า
1: ซั่นเจ้า
0: ๆต้องสูบยาใช่ว่าซั่นนี่
1: อาจจะแม่นความลึ่งเนาะความลึ่งแล้วก็เฮาเคยเฮ็ดแล้วก็ปฏิบัติแบบนั้น
0: เจ้าเอ้าบางคนว่ากินข้าวแล้วนี่บ่ได้อิ่มเลยว่าจะทําสูบยาซั่นแล่นออกไปนอกรถเอออันนี้ก็สิแม่นบ่ว่าแม่นคมเสื้อบ่หรือว่าเป็นจังได
1: ๋เสียสุขภาพมีรายการเนาะอยากให้หยุดหั่นแหละทําลายสุขภาพของผู้ที่สูบแล้วก็ควรอย่าสูบมือ2เด้ไปให้คนอ้อมข้าง
0: ถูกต้องตามได้อ่านข้อมูลวิจัยของนักวิทยาศาสตร์บทความมานะควรอย่าสูบมือ2อ่ะนะ
1: เจ้า
0: ผู้ที่สูบดม20กอกซ้ําเฮาสูบกอกนึง
1: เดแฮนบอทั้งที่ว่าเขาเจ้าบ่ได้มีส่วนร่วมเลยแต่เขาเจ้าได้มารับผลกระทบนํา
0: เจ้าก็คือเป็นว่าสังคมรังเกียจเน
1: า
0: ะสูบยานี่โธ่คนเดียวกันจัก
1: คิวได้สมละอนุรักษ์นี่พบบ่ได้ก็คือเจ็บหัว
0: เจ็บหัว
1: เจ็บหัว
0: มีสารคือว่าสารเคมีเด้
1: เจ้า
0: สารเกินว่าพวกเกินว่าเป็นกี่ก่อนเขาคิดว่าจากไหนพวกสารนิโคตินบอกคน
1: น
0: อก
1: โ
0: ลกนะสูบเข้าไปแล้วกันทำลายสุขภาพเนาะอันนี้ก็คือว่าแหละประหยัดเช้าได้ก็ดีประหยัดทางเงินประหยัดทางสุขภาพดีตัวสุขภาพทานเน
1: า
0: ะที่เดียวกันเน
1: า
0: ะ
1: เออทางเงิน
0: มันหลงที่เดียวกัน
1: เลยเนี่ย
0: เอาก็เชิญชวนยังมีข่าวท่านผู้ฟังก็เชิญชวนร่วมบริจาคเลือดเพื่อเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลก1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตนี่11มิถุนา2026นี้เริ่ม 8:00 น. 5:00 น. 16:00 น. ที่ไอเต็กหม้อสั้น5นครินทร์จันทร์ ผู้ใดอยากไปร่วมบริจาคเลือดมีกิจกรรมมาได้ทุกท่านได้
1: เจ้า
0: เนาะก็คือเราเงินไขผู้สมัครบริจาคเลือดผู้หญิงต้องเป็น17หา60ปีส่วนผู้ชายนี่17หา65ปีน้ำหนัก45กิโลขึ้นไปผู้หญิงต้องบ่อยู่ในระยะเป็นประจำเดือนถือผ้าเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตนเองแล้วก็ผู้บริจาคเลือดต้องมีสุขภาพแข็งแรงผู้ใดสนใจอยากถามข้อมูลโอ้ก็ไปบริจาคเลือดได้บ
1: ่
0: ต
1: ้
0: องเฮ็ดจังได๋เฮ็ดแบบใดมีโทรหมายเลขโทรศัพท์เนาะ021-214763 021-214763
1: เจ้าโทรสอบถามก่อนก็ได้เนาะบางคนนี่จิตใจพร้อมละแต่ว่าบางเทื่อน้ำหนักบ่ฮอดหรือว่าสุขภาพมื้อนั้นบ่พร้อมก็ถามเติมเพื่อว่าเป็นข้อมูลโอกาสหน้าทานจะได้ไปร่วมบริจาคเลือดนําพวกเฮาเล
0: ือ
1: ดนี่สําคัญอีหลีท่านผู้ฟังอนุรักษ์นี่เห็นความทุกข์ความยากละเวลาที่ไปเอาเลือด
0: เป็นจังได๋
1: เลือดบ่มีเพราะว่าพบกับครอบครัวเอื้อยผ่าตัดแล้วไปเอาเลือดอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติของพวกเฮาบ่มีระยะนั้นสมลาต้องการเลือดกรุ๊ปบี้นี่เพียงแต่2ถุงเท่านั้นแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าบ่มีให้มื้อนั้นได้นางท่าหมดมื้อเพราะว่าทางพนักงานเพิ่นให้คําตอบว่าหน่วยงานของพวกเฮาออกเคลื่อนที่ไปรับบริจาคเลือดอยู่ทางเมืองหาดไสฟอง
0: อัน
1: นี้ก็มีความหวังว่าทางประชาชนทางเมืองหาดไสฟองเพิ่นให้เลือดก็เลยว่ามีให้ตอนแรกมื้อนั้น
0: เจ้าก็คือบ่แหละเลือดมันขาดแท้ๆแต่ละมื้อแต่ละวันนี่นะไปรับบริจาคเลือดนี่บางบ่อนนี่ไปงานนึงบางเทื่อได้แต่ 2-3 ถุง
1: แม่น
0: คนหลายอยู่แต่เพิ่นเลือดบ่ผ่านบ่หรือว่าบ่อาสาสมัครในการบริจาคเลือดแต่ว่าคนมารอถ่าเอาเลือดไปใส่ให้พี่น้องพ่อแม่อ้ายน้องลุงป้าเอาอานี่นะ
1: เจ้าม
0: ื้อนึงเพิ่นสิเลียมานี่ประมาณ200ถุงต่อวันได
1: ้
0: ความต้องการแต่ว่าบริจาคเลือดนี่บ่ฮอด100บ่ฮอด50แต่ละมื้อเ
1: จ้า
0: ฉะนั้นเพิ่นจึงระดมว่าให้พี่น้องที่มีเสื้อสายลายรองเลือด
1: เดียว
0: ก
1: ็คร
0: บเดียวฮะนะแล้วพลดมให้พี่น้องเนี่ยบริจาคเลือดออกแบบผ่านมาหลายครอบครัวก็เฮ็ดจังซั่นเด้
1: แม่นๆ
0: เออระดมกันพี่น้องป้องปลายสายเลือดให้พวกไปบริจาคเลือดเนาะหรือว่ามีหมู่ครูเลือดกลุ่มนั้นก็ไปช่วยกันในการเอาเลือดออกให้ระดมจังซั่นแหละ
1: มัน
0: บ่มีเด้ใช่บ่ได้ใส่ให้เนาะดังนั้นก็คือพวกเขาได้เว้าตลอดว่าการบริจาคเลือดนี่นะขอให้ทุกท่านเห็นความสําคัญเลือดเฮากับป้าไปก็ตายแล้วล่ะ
1: แม่นๆๆ
0: เนาะก็คือว่าละเลือดเอาออกนี่มันก็บ่ได้ถึงขั้นว่าบางคนว่าโอ้ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตุ้ยต้องจอยต้องพยาธิแนวนั้นแนวนี้อ่ะนะมันบ่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยอันนั้นน่ะบ่มีเลยว่าความเข้าใจผิดว่าบางคนโอ้ค่อยไปแล้วบางคนไปเห็นแล้วจอยโซเออบ่สบายเด้ขอไปเอาเลือดออกว่าซั่นบ่แม่น
1: อันนั้นเป็นความคิด
0: ที่
1: ท่านคิดไปเองแล้วก็เข้าใจผิดท
0: ุ
1: กอย่างท่านต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0: ตาม
1: ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบรรณาธานโดยเฉพาะแม่นหน่วยงานแพทย์ของเฮาเพิ่นให้คำตอบที่ชัดเจนบางเทื่อนี้นะการที่เฮาไปเอาเลือดออกนั้นมีผลดีต่อเฮาอีกซ้ำอันที่หนึ่งเลยได้บุญม
0: ี
1: ความสุขทางใจเพราะว่าเฮาได้ให้ดิ
0: ถูกต้องเอาทักทายสบายดีสำนีก่อนเนาะ
1: เจ้า
0: แล้วก็เข้าสู่รายการนี้ก็คือว่าระยะนี้ยามฟ้ายามฝนเด้อบางบ่อนบางที่ฝนตกโอ้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องยุงลายนั่นแหละอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเขาได้เตือนเป็นประจำบางคนไข้ยุงก็ต้องการเลือดคือกันเดี๋ยวว่าเลยเลือดบ่พอไปใส่เลือดอีก
1: เจ้าน
0: ี่ไข้ยุงก็ยังต้องการเลือดฉะนั้นยามฝนขอให้เบิ่งให้ดีกวดกาให้ดีกระโปกระป๋องบ่ได้มันหกเหือยุงเหือนแจงเหือนซาดเอาไปทิ่มแล้วเสียดาย
1: ท่
0: วมทิ่มรถเนาะอันนี้ก็สิ่งที่ต้องได้ฝากที่สุดก็เป็นเรื่องไข้ยุงลายนี้
1: เจ้า
0: เออตอนในมุ้งเนาะเป็นไข้ยุงมาอย่าเป็นด็อกเตอร์ด้วยตัวเอง
1: อ
0: ย่าเป็นทันหมอด้วยตัวเองบางคนเบิ่งบงมาติตัวเองโอ้ข่อยคือสิเป็นไข้วัดจะซื้อดอก
1: เดา
0: เออเดาไปแล้วกินยาปลาใช่กับเซามันบางคนน่ะ
1: เจ้า
0: โอ้บางเทื่อเอาบ่ทันขึ้นสมองมีแล้วไข้ขึ้นสมองเสียชีวิตย้อนไข้ยุงลาย
1: แม่นๆ
0: ดังนั้นอย่าเบิ่งครับ
1: เจ้าเพราะว่าอาการมันคล้ายคือไข้หวัดนี่แหละเมลการหลายคนอาจจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นไข้หวัดซื้อยามากินเองอันนี้อันตรายถ้าว่าระยะนี้แหละยิ่งต้องได้เอาใจใส่เริ่มซะเพราะว่าฝนตกลงมาแล้วดิว
0: ัน
1: เสาร์แดงเด้มีรายการเขตบ้านใดมีบ่การจัดตั้งเป็นขบวนถ้าว่าบ้านบ่เฮ็ดเฮาเป็นเจ้าการเฮ็ดอยู่ในครอบครัวเฮาก็ได
0: ้ถูกต้องเนาะเอ้าอันนี้ก็เว้าเพิ่นชวนป้องกันไว้ยามฝนเรื่องไข้ยุงลายก็ต้องได้เป็นเจ้าการแท้ๆแล้วก็มื้ออื่นนี้วันเด็กน้อยสากลแล้วก็วันปลูกต้นไม้แห่งชาติโอ้มื้อวานนี้ไปศูนย์การค้าลาวไอ้เต็ก
1: เป็นแนวใด
0: ป้าหายใจฝืดผู้ใดที่มักคล้องคอยนะมักท่าอย่าสู้ไปขอแนะนำย่านใจฮ้อนย่านอย่างสิได้ต่ำลดตำล่างให้เป็นง่วงบางคนใจฮ้อนได้เมื่อวานนี้ไปท่าต่อแถวยาวแต่ไฟแดงพุ่นเข่งไป
1: โอ้
0: คอยตูดไปตูดไปตูด
1: กว่าสิได้เข้าสถานที่บ่แม่นฮอดชั่วโมงบ่สมลา
0: ก่ายชั่วโมงอีก
1: โอ้เจ้าร
0: ถนะ
1: ฮอดมื้อใดเพิ่นจัดกิจกรรมอยู่เขตนั้น
0: หลายมื้อเลยเพิ่นแก่ยาวหลายมื้อเลย
1: เจ้า
0: ๆดังนั้นก็มื้อนี้แหละคนสิหลายนี่นะม
1: ัน
0: อาทิตย์มันมื้อพักเด้มื้ออื่นก็พักคือกัน
1: เจ้า
0: เนาะแต่ว่ามื้อนี้นี่คนสิหลาย
1: เจ้า
0: เมื่อวานนี่นะบ่จอดรถ เลี้ยวไอ้เตะกลับไปกลับมาสี่ห้าหอบกันยังมือหม่งจอดไปซอกจอดอยู่วัดพุทธะ
1: เบิ่งเป็นยาง
0: ไปเป็นยางกลับเข้ามาไอ้เตะเบิ่งรถไหลออกเมื่อนะขนาดว่าออกเมื่อ18แต่19โมงกับ20โมงแล้วรถยังเข้ามา
1: โอ้ยเจ้า
0: เอ้ามื้อนี้ก็คือว่าแหละบางคนก็มีแผนพาลูกไปไอ้เต็กหรือว่าไปบ่อลินบ่อนเที่ยวต่างๆก็ขอให้มาเป็นเจ้ากาดนอกก็คือบ่เฮาได้เว้าแหละหลายครอบครัวได้พ่อแม่ความสําคัญลูกหลานไปเบิ่งก็เห็นพ่อแม่ดีใจแล้วเห็นลูกตัวเองได้ลิ้นนะเอออันนี้ก็เห็นหมู่เห็นครูหลายโอ้ยแลลิ้นแล้วลิ้นเลาะเที่ยวเลาะม่วนซื่นอยู่ไอ้เต็กก็คือว่าแหละให้ความสุขแก่ลูกแก่หลาน
1: เจ้า
0: แล้วก็คือว่าแหละลูกหลานเฮามันบันเด็กน้อยดิเฮ็ดได้ให้มีความสําคัญต่อเด็กน้อยแล้วก็ส่งเสริมสิทธิการศึกษาดิเรื่องสุขภาพบ่คุณภาพชีวิตของเด็กแดก็คือเพิ่นว่าสําหรับหลายประเทศนี่จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆการแสดงของเด็กน้อยแจกของขวัญบ่กิจกรรมด้านการศึกษาส่งเสริมสิทธิและก็การคุ้มครองเด็กแดวันเด็กน้อยสากลจึงเป็นวันที่สังคมให้หันมาสนใจหลาย
1: เจ้าน
0: ะต่อเด็กน้อยนี่แหละเพราะว่าเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของชาตินะนอกจากนั้นก็ยังแม่นมันปลูกต้นไม้แห่งชาติเติมกับเคียงคู่ก็คือว่าแหละสองอย่างไปพร้อมกัน
1: แม่น
0: ปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลานทักษะสิ่งแวดล้อมไปพร้อมเติม
1: เจ้าเมื่อคืนกับพาลูกพาหลานไปปลูกต้นไม้ท่านผู้ฟังผู้ใดมีเนื้อที่ดินเป้าบางจะปลูกต้นไม้อุตสาหกรรมต้นไม้ให้มากก็ได้นะแต่ว่าปีนี้พวกเขาอยากให้เว้นการปลูกใส่ขุมเก่าซะให้ปลูกไปคุ้มไม้แล้วก็รักษาน้ำการแต่ละปีให้มันใหญ่เพราะว่าบางปีก็เสียงบประมาณไปละล่าเสียเงินในถุงของทานไปละล่าเนาะถ้าว่าปลูกบ่มีการบริบัติรักษา
0: เอ้าอันนั้นก็เป็นหลายหัวข้อเนาะว่ามันสิเกิดขึ้นในมมนี
1: ่แม่น
0: วันเด็กน้อยแดว่าเรื่องไข่ยุงแดว่าเรื่องเอ้าพอดีมันเกี่ยมพร้อมใส่น้ำกันเด
1: ้
0: ก็ให้ทุกท่านมีความสุขเด้อถ้าว่ามื้อนี้มีแผนสิไปลินไปเที่ยวสิพาลูกไปเฮ็ดกิจกรรมบ่ไปลินศูนย์การค้าเราไอ้เต็กบอกหรือว่าพักสั้นบอกมีหลายบอลได้เพื่อจัดกิจกรรมเนาะสำหรับวันเด็กน้อยคือแคมป์ของเพื่อนกันนี่พิเศษทางได้ตัวเลง
1: เจ้า
0: เออผู้ใดมีความสนใจอยากพาลูกพาหลานมาเรียนแคมป์ของนี่ก็ได้แถวเขตถนนสุจริตราชนี่แต่วัดอินแปงไปลงไปนี่เพื่อนปัดพิเศษทางเด้
1: เจ้า
0: โอ้เป็นขบวนคนมาเลาะมาลินมาเที่ยวก็หลายเอ้าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเพื่อให้ความสำคัญแก่วันเด็กน้อยสากลและก็วันปลูกต้นไม้แห่งชาติเนาะมื้อนี้พวกเขาก็มีข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวในเวียดงานต่างๆใน1อาทิตย์ผ่านมาขององค์การกระทรวงสาธารณสุขของพวกเขานี้ก็สินําเสนอเอาหัวข้ออันนี้ให้สังคมได้ทราบก่อนเนาะว่าก้าวหน้าเวียดนั้นจะนําเสนอเวียดสืบทาหาญาติพี่น้องอนุรักษ์
1: จ้า
0: จุดประสงค์รวมของเวียดงานสืบทาก็ช่วยเป็นการสื่อกับให้ครอบครัวได้ติดต่อหากันนั้นต่อฮู้ข่าวคราวของครอบครัวเมื่อระบบไปสนีบสวรรค์เฮ็ดได้คือบนบ่อแหละช่วยครอบครัวสืบทาวแล้วก็ระบุบอนอยู่ของบุคคลที่ขาดการติดต่อแล้วก็บุคคลที่ถูกระบุว่าสูญหายนั้นช่วยในครอบครัวให้กลับมาอยู่ร่วมกันได้มีสาเหตุการพัดพากจากสงครามบ่ตัวอย่างนะยกง่ายทินทานหรือใบปีบัตรกิจกรรมอยู่งานสืบทาวพี่น้องนี้ก็คือว่าผ่านมาบางคนนี่ไปสืบได้3 40ปีบ่เคยเห็นน่ะนะบ่เคยได้น่ะก็เห็นมาแล้วอยู่บ้านเฮาก็มีแล้ว
1: เ
0: นาะห่างหายกันมาหลายปีบ่ขอโทษจนได้เฮ็ดพักเข้าหาบ่ได้เฮ็ดบุญหาบ
1: ่
0: แ
1: ม่นๆคิดว่าเสียชีวิตไปแล้ว
0: เสียชีวิต
1: เจ้า
0: ที่แท้ก็โอ้ย
1: ยังมีชีวิตอยู่
0: ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละเนาะดังนั้นก็สืบทาวได้เด้อทุกท่านเด้อผู้ใดว่าโอ้ได้ฟังรายการเพื่อนประชาธิปไตยมันมีเวียกน่ะเวียกนี่บ่
1: เจ้าม
0: ี
1: แม่น
0: แต่ก็ขอให้มาเข้าดําเนินเอกสารถูกต้องตามระเบียบกันนี่เรียกว่าทักทายไปหาทั้งเพจไปก็ได้องค์การกระทรวงสาธารณสุขลาวนี่พิมพ์ไปโลดทักทายสวัสดีโอ้ข้าพเจ้าอยากสืบทางพี่น้องในนั้นนี่เงินใครต่างๆผู้นําให้น้ําดอก
1: แม่น
0: ๆได้แนะนําให้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าซึ่งว่ากิจกรรมของเวียกงานสืบทาวหาญาติพี่น้องนี้ท่านผู้ฟังพวกเราประกอบมี2หน้าเวียกก็คือจดหมายกาแดงและสืบทาวหาญาติพี่น้องเนาะสําหรับเวียกงานจดหมายกาแดงองค์การกาแดงแห่งสาธารณสุขของพวกเราก็เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข่าวคราวจากผู้ถูกคุ้มขังอยู่ต่างประเทศให้กับสมาชิกในครอบครัวและกาจดหมายกาแดงนี้อาจจะถูกนำส่งหาญาติพี่น้องอยู่ในประเทศลาวของพวกเขาโดยกลุ่มเลย
0: แม่แล้วเนาะดังนั้นโดยพนักงานกาแดงนี่ผู้ที่ได้รับการมอบหมายและกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงว่าข้าเจ้าซีเป็นผู้ถูกตัดอิสรภาพ
1: เจ้า
0: แต่ก็มีสิทธิ์ได้รับผู้ข่าวจากครอบครัวดีนะหรือบุคคลนั้นเป็นที่รักของครอบครัวหันละจดหมายกระแดงนี้ก็ยังช่วยลดพรความกังวลของผู้ถูกคุ้มขังอันนี้ก็เป็นว่าเรื่องอยู่คุกเด้
1: เจ้าจ้า
0: เพื่อนก็สามารถช่วยได้เนาะการได้รับข่าวจากครอบครัวช่วยให้กับเจ้าได้รับกำลังใจมีความหวังแล้วก็ช่วยให้กับเจ้านี้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นสำหรับเวียกงานสืบทาวหาพี่น้องนี้องค์การกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ช่วยครอบครัวที่เคยห้องขอสืบให้ เนาะสอบหาบุคคลที่เป็นที่หักและกระพัดภาคจากกันบุคคลที่สูญหายอยู่ทางภายในและต่างประเทศในการดำเนินงานที่บ่สามารถทำประกันได้ว่ากรณีที่จะตั้งปฏิบัติจะได้รับผลสำเร็จมันก็ขึ้นกับสถานการณ์อีกเนาะข้อมูลที่มีระยะเวลาอย่างใดก็ตามองค์การเกษตรลาวนี้ก็จะพยายามติดต่อเป็นระบบเป็นปกติคือบนว่าแล้วก็แจ้งให้ผู้ห้องคอรับทราบเกี่ยวกับเรื่องงานเสือบเท้าแต่ละอย่าง
1: เจ้าแม่ละเฮามีตัวอย่างที่ว่าพวกเฮาเฮ็ดสำเร็จเฮ็ดสำเร็จโดยเฉพาะแม่นท้าวบุตรด่าอยู่ทางแขวงหลวงน้ำท้าได้เปิดคำห้องเสือบเท้าหาญาติพี่น้องนำพนักงานของแขวงหลวงน้ำท้าของพวกเฮานี่แหละเพื่อสืบท้าวหาท้าวบุญไทยผู้เป็นลูกชายทางทีมงานกาแดงแขวงหลวงน้ำท้าก็ได้สืบท้าวให้สมราได้สืบท้าวให้เนาะแต่ว่าโชคดีเด้นี่ที่ว่าสืบท้าวแล้วก็ซอกหากันจนเห็นนี่นะ
0: เห็นบ่เห็นบ่ถูกต
1: ้
0: องเนาะอันนี้ก็การสืบท้าวเนาะหลายฝ่าหลายปีแล้วก็สามารถนำได
1: ้เนา
0: ะติดตามได้จ้ะครอบครัวก็กลับมาอยู่ครบหน้าครบตา
1: เจ้า
0: แต่กรณีว่าแฟนบ่เห็นจะสู้ไปเท้าเด้
1: เจ้า
0: บางคนนี่3 4มื้อนี่บ่แม่นมันก็ว่า3 4มื้อก็ไปเปิดคำห้องขอสืบเท้าน่ะ
1: เจ้า
0: บ่แม่นมันต้องหลายปี
1: เจ้า
0: พัดภาคจากกันบ่กรณีสงครามคือว่าภัยพิบัติต่างๆเนาะเหตุการณ์ที่พวกเขาพัดภาคจากกันตัวอย่างหลาย10ปี
1: เจ้า
0: ต้องเปิดคำห้องบ่แม่นว่าโอ้สู้แฟนบ่เห็น4 5มื้อซั่นไปเปิดคำห้องกับองค์การกระเด็งชั้นลาวบ่ได้เด
1: ้บ่ฮับนะ
0: บ่ฮับแล้ว
1: แต่ว่าปัจจุบันนี้ถ้าว่าเทียบใส่ปัจจุบันกับเมื่อก่อนมันก็ต่างกันสมราเนาะ
0: เนาะเลือกโซเชียลเดี๋ยวนี้โอ้สบาย
1: เจ้า
0: ตะกี้หัว
1: จับ GPS ใส่รถเนาะว่าอยู่ใส
0: ่ตะกี้มีแต่จดหมายดิเห็นบ่มีจดหมายได้เขียนหากันฝากไปสนีไปซะแล้วตะกี้น่ะเดี๋ยวนี้ว่าซั่นโอ้ย WhatsApp สบายเดี๋ยวซั่นบ่นํา GPS อีกสิตัวสิต้มหลอกลวงกันสู้แฟนผัวเมีย
1: เจ้า
0: ผัวตัวอย่างนึงว่าหม่องนึงเมียตัวอย่างนึงหม่องนึง GPS มันขึ้นตัวอย่างว่
1: า
0: พุ่นตัวว่ายุ่นลาดควายสมมุติว่าตกพุ่นท่าเรือสมมุติว่านี่บ่ได้เดี๋ยวนี้สบายในการสืบท้าวสอบหากันได้
1: เจ้าแต่ว่าจะไปถามซิริได้เบิ่งเทื่อซิรินี่กับตัวได้สมราพาหลงทางหลายเทื่อแล้วเด
0: ้อันนั้นมันการสืบอันนี้มันเรื่องตะกี้กับปัจจุบัน
1: เจ้า
0: เดี๋ยวนี้มันก็ใครขึ้นหลาย
1: ใน
0: โลกออนไลน์สืบหากันสบายสัญญาณอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่ใส่ข้อความหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์โทรหากันโลดสบายเดี๋ยวนี
1: ้
0: เนาะนอกจากว่าโอ้ถูกจับถูกมัดถูกอย่างนั้นทําให้ห่างไกลคือว่าแล้วบางคนเชียนข่าวเนาะ
1: เจ้า
0: ถูกข่าวฟันลั่นแทงถูกจับขึ้นรถขึ้นล่างเป็นข่าวนั้นๆๆนี่ก็อันนี้ก็คือว่าแล้วเนาะสัญญาณก็สิซื้อมาหาบ่ได้แล้วแบบนี้นะ
1: ซอกตัวบ่เห็นเน
0: า
1: ะแต่ว่าพวกเฮาก็ให้มีรายการเติมข้อมูลเติมโดยเฉพาะระยะนี้ก็อยากให้ถ้าว่าญาติพี่น้องบ่หมู่คู่หรือว่าคนที่ทานฮู้จักคณะออกจากบ้านไปไปเฮ็ดเวียกงานไปศึกษาอำเฮียนกะยามันติดต่อกันเป็นประจำโทรหาโลดวิดีโอคอลหาโลดเนาะให้เขาเจ้าฮู้ว่าเขาเจ้าอยู่ใส่แท้
0: ถูกต้องเนาะเดี๋ยวนี้มันทันสมัยแล้ว
1: แม่น
0: แต่ว่าพวกทูที่สร้างกรณีกงข้ามได้บัดนี้
1: เป็นอะไร
0: มาพูดที่ดีที่สินนี่มันเด็กปิดเด้เห็นบ่ผู้ลบหลีกนี่สินบ่คุ้มเครือนี่น่ะ
1: เจ้า
0: ๆติดต่อบ่ได้บางเทื่อบางคนบ่ขอโทษสรรพกันฮะโอ้จักตายหรือยังเนาะมีชีวิตหรือบ่ติดต่อหาแด่เห็นบ่อ
1: ัน
0: นี้กรณีนี่ปิดไปเลยเพิ่นว่าชวกน้ําบ่เห็นอันนี้น่ะโอ้นี่แห่งนักเนาะ
1: เจ้า
0: เอาอันนั้นก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่พวกเขาได้ยกขึ้นมาว่าให้สังคมได้ฟังก็อย่าลืมฮู้เงื่อนไขต่างๆที่อยากเกี่ยวพันหลายๆเรียกบางทีเสร็จแล้วพวกเขานี่ก้าวหน้าเรียกเด้เนาะบ่แต่เรียกบริจาคเลือดได้บ่คนเหตุการณ์เม็ดเลือดนี่มีแต่เลือดอย่างเดียว
1: เจ้า
0: บ่แม่นมีหลายอย่าง
1: แม่น
0: ช่วยสังคมว่าไงกิจกรรมเพื่อสังคมของพวกเขานี่แหละ
1: เจ้าทุกเวียกงานเด่นหมดทานเพราะว่าอยากให้ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมทางก้าวหน้าเวียกบางคนก็ว่าก้าวหน้าเวียกนี่มีอย่างแน่ถ้าว่าเฮาฟังรายการของเฮาประจําทุกอาทิตย
0: ์
1: ก็จะได้รับรู้เพราะว่าพวกเฮาสลับสับเปลี่ยนกัน
0: ถูกต้องเอาสิพักฟังเพลงก่อนเนาะแล้วจึงกลับเข้าสู่ฟังรายการในระยะต่อไปว่าพวกเขาได้มีการเคลื่อนไหวในหนึ่งอาทิตย์ผ่านมานี้ไปใส่เด้
1: เจ้า
0: เนาะในการช่วยเหลือสังคมก็คือว่าหลายรายการเพิ่มสนับสนุนกับพวกเขาก็คือเวียกงานองค์การกระทรวงสาธารณสุขลาวนี่เป็นการช่วยเหลือสังคมบ่หวังผลกำไรเฮ็ดเพื่อสังคมแท้ๆก็ที่ให้ทุกท่านได้เบิกบันมื้อซื่นต้อนรับวันบริจาคเลือดโลกนี้14มิถุนายนเนาะที่จะถึงนี่ก็เคยได้แจ้งไปแล้วสุขภาพเราเด็ก
1: เจ้า
0: อย่าลืมนะทุกท่านได้ชวนๆเด้ไปได้ไปได้ไปร่วมกิจกรรมในการบริจาคเลือดนะเพื่อช่วยเหลือสังคมนะอันนี้ก็ขอฝากขอแจ้งไว้มีรายการเฮาทุกๆท่านฝากเพิ่นนี่ให้ก่อน14มิถุนายนวันบริจาคเลือดโลก
2: ทหาร
3: ตำรวจ
0: พนักงาน
2: นักเรียนนักศึกษาน
3: ักธุรกิจ
1: สาวนาก
0: รรมกร
2: พ่อค้าแม่ขาย
1: ปัญญาชน
4: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือด

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: เวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง
3: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การกระแดงชาติลาววิทยุกระจายเสียงชาติลาว
4: จัง
3: เนาะก็เว้าเรื่องระยะนี้ก็คือเว้าแล้วเนาะเป็นอุบัติเหตุเห็นข่าวอยู่ทางสื่อออนไลน์เมื่อวานนี้แหละนี่อันนั้นแล้วท่านสิเห็นเนาะรถใหญ่หั่นน่ะเสียหลักอยู่วงเวียนหนองเนียงหั่นเด้
4: เจ้า
3: บ่เข้าโค้งวงเวียนเจิดหักมาเลี้ยวขวามาเลยก็สิเป็นโค้งกระทันหันบ่หรือว่าบ่เข้าใจว่าเสียหลักขี่มาแต่ขวนหนองเนียงเบิ่งจากภาพแล้วสัตว์จวดมาเลยเด้เบิ่งจากวิดีโอรถจักรคันนึงบ่ดีแล้วหลีกคัน
4: บิดบ
3: ่บิด
4: โอ้เจ้า
3: ถ้าบ่หลีกบ่ทันนั่นก็ขอโทษยันบ่เหลือแล้วชีวิตแล้วเบิ่งหั่นน่ะส่วนรถนั่นก็หย่อมุ่นหมด
4: เจ้า
3: เนาะเบิ่งจากภาพแล้วป๊าโถอันคนนั่งอยู่ในรถจังเสียงห้องโหโอ้ยโอ้ย่าน1ก็สิแม่นตกใจแล้วความย่านในห้องใส่เห็นผู้ที่จอดรถกําลังซื้อยาแล้วเบิ่งท่านยาที่นั่งขายยาเนาะเบิ่งจากภาพป๊าเป็นตะย่านหลายทุกท่านกับขี่ก็คือเว้าแล้วมันค่ํามืดแล้วความไวยะประมาทเนาะขาดสติเอาบ่ทันโค้งกระทันหันจังซี่แล้วนี
4: ่
3: อันตรายเด้ทุกท่านอันตรายเด้เน
4: าะ
3: ก็บ่ฮู้ว่าข่าวว่าเป็นจังได๋แต่ว่าตามเพิ่นแจ้งทาง Facebook หั่นมีแต่ว่าเจ็บยังบ่ฮู้ข่าวว่าหนักหน่อยซําใดหรือว่าหุนแรงซําใดแต่เบิ่งจากรถนี่มุนหมด
4: เจ้า
3: คนห้องอยู่ในรถตื่นตกใจนะเบิ่งฟังเสียงแล้วก็ยังโอ้เป็นตาเศร้าใจนําโอ้จอดรถดีๆได้มันก็ว่าจอดรถดีๆนะ
4: เจ้า
3: สุดท้ายเขามาตามเฮาซ้ําเบิ่งมั้ยเห็นบ่เหงื่อของการขาดสติในเวลาขับขี่
4: เจ้าจุดโค้งที่มันเป็นอันตรายท่านผู้ฟังบวกกับเป็นโค้งแดจากทางมืดทางค่อยทางแคบจังใดก็ต้องลดพรความไวลง
3: ถูกต้อง
4: เพราะว่าจุดที่มันอันตรายมันก็มักเกิดอุบัติเหตุตลอดแต
3: ่อันนี้ก็ขอฝากไว้เนาะเรื่องการขับการขี่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาถ้าว่าเฮาขาดสติและประมาทคือว่าระยะฝนแดเนาะค่อยไปค่อยมาเด้เนาะก็คืออยู่ใส่เขตตามที่ใช้บ่อันรถกระบะไปตามท้ายรถพ่วงอันเด้
4: แล้วมีคนติดอยู่
3: ในรถ
4: เจ
3: ้
4: าจ้า
3: โอ้อันนี้ก็มันค่ำดึกแล้วได้ดึกแล้วแหละว่าฝนตกแห้งอีกคืนนั้นมันก็1โมงป่ากับ2โมงแล้วเบิ่งจากการรายงานนั่นน่ะไปตามท้ายรถบรรทุกขี่ม้าและตามทั้งท้ายฮะงัดเข้าไปทั้งถือว่าทั้งหัวรถจักมุนบ่ได้เบิ่งจาก
4: พา
3: ไปแจ้งมาจะได้ใช้เล็กงัดพุ่นแหละเนาะอันนี้ก็ได้เตือนกันตลอดให้ระมัดระวังแท้ๆเรื่องการขับการขี่ให้เป็นเจ้าการแท้ๆได้ทุกท่านได้ขอฝากขอแจ้งไว้บริการทั้งหมดทุกคนนั่นแหละขอให้เป็นเจ้าการแท้ๆเนาะมื้อนี้นี่การสัมภาษณ์พวกเขานี่เพิ่นบ่สะดวกเนาะแต่ละท่านแจ้งมานี่บ่สะดวกขาเวียกนี่ก็บ่เป็นหยัง
4: เจ้าเอาอาทิตย์ต่อไป
3: เพิ่นส่งรวมไว้แต่ต้นอาทิตย์นี่แหละเนาะเอาแต่ต้นอาทิตย์ว่าสิสัมภาษณ์แขวงใดเมืองใดสำนักงานเวียกงานใดก็สิเพิ่นเข้ารายการตึ้มเนาะก็มาฟังการเคลื่อนไหวบัดนี้เคลื่อนไหวทุกท่านใน1อาทิตย์ที่ผ่านมานี้อยู่ที่บางกอกประเทศไทยในกลางอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังที่บางกอกแห่งราชจักรไทยนี้มีกองประชุมกันความมือระหว่างองค์การกระแดงชาติลาวและสภากาชาดไทยครั้งที่5ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานของท่านคำละวันจันทละวันประธานองค์การกระแดงชาติลาวท่านเต็ดบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทย กองประชุมได้ทบทวนผลงาน2ปีผ่านมา2024-2026กับเพื่อเสริมขยายจุดดีและกับบทเรียนในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมเดียวกันนั้นยกระดับเวียกบริจาคเลือดและระดมทุนเป็นบุญมศิษย์ที่นะโดยเน้นเพิ่มความขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อให้เกิดผลภาพที่เป็นรูปธรรมเช่นว่าสามารถระดมทุนให้ได้หลายขึ้นแล้วก็มีผู้บริจาคเลือดให้เพิ่มขึ้นนะส่วนการหัวมือหอบด้านซึ่งมาเวียกงานตอบโต้ไปวิบัติการส่งเสริมสุขภาพเวียกงานไว้นุ่มและอาสมัครกาแดงนอกนั้นยังสั่งตั้งคณะเฮ็ดเวียกร่วมกันเพื่อติดตามและกระซุกนิ้วความก้าวหน้าของโครงการต่างๆอย่างเป็นระบบและก็มีประสิทธิผลเน้นนักการหัวมือทุกระดับเพื่อสืบต่อสนับสนุนทั้งระดับศูนย์กลางและก็ระดับแขวงจังหวัดที่มีเขตชายแดนติดต่อกันอันนี้ก็เป็นการหัวมือสองประเทศลาวและไทย
4: แม่นแล้วการเคลื่อนไหวน้องพวกเฮาเคลื่อนไหวเป็นประจำท่านผู้ฟังหัดแน่นสายพัวพันในหัวมือในหลายๆด้านเพื่อให้เวียกงานทั้งสองประเทศนี้ประสบผลสำเร็จปัจจุบันมาที่ประเทศลาวของพวกเฮาสมราโดยเฉพาะแมนอยู่ทางแขวงสวรรณเขตต้นอาทิตย์นี้ทีมเก็บกำข้อมูลจากองค์การกระแดงแห่งสัตว์ลาวเนาะองค์การกระแดงสวิตและองค์การกระแดงแขวงสวรรณเขตได้ลงเอาข้อมูลเพื่อคัดเลือกบ้านเป้าหมายที่เมืองเซปูนภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการกักเก็บความพร้อมความตอบโต้เหตุสุกเสริญให้แก่โรงเรียนและสุมสนซึ่งว่างบประมาณในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากกาแดงสวิตในระยะจัดตั้งโครงการกระแมน5ปี2025-2029จุดประสงค์ของพวกเฮานี่แมนเพื่อคัดเลือกเอาบ้านที่มีสภาพพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติห่างไกลศอกเล็กมีประชาชนทุกยากขัดเขินที่ต้องการการช่วยเหลือ
3: แม่แล้วไปที่แขวงเวียงจันทน์สำหรับในกลางอาทิตย์นี้องค์การกระแดงแขวงเวียงจันทน์ก็ได้ลงครับบริจาคเลือดอยู่ห้องว่าการเมืองหินเฮิบกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองพลฮงห้องว่าการปกครองเมืองพลฮงและแผนกสาธารณสุขแขวงรวมทั้งสามบอลในการเฮ็ดกิจกรรมบริจาคเลือดนี้นะได้28ถุง
4: เจ้า
3: โอ้ยชมเชยนอกทางแขวงเวียงจันทน์ในการสนองเลือดช่วยเหลือบริจาคเลือดในสังคมชมเชยเด้อ3สถานที่ได้28ถุง
4: เจ้าน
3: ี่ก็แม่น28ถุงแน่นอนล่ะรายทางกันรถหาขอความช่วยเหลืออยู่ได้ตอนน
4: ี้
3: เนาะจักเบิดหรือยังเพราะว่าแต่อัดกลางอาทิตย์เพิ่นได้เพิ่นเป็นกิจกรรมนี่นะ
4: เจ้า
3: โอ้ทุกท่านได
4: ้เจ้ามาต่อที่แขวงเสียงขวงในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่กองบรรณาการทหารแขวงได้ปลุกระดมบริจาคเลือดได้6ถุงอันนี้ก็สมเสย
3: สมเสยสมเสยเด้อ
4: คือกันเน
3: า
4: ะ
3: จำประสักในกลางอาทิตย์นี้ท่านผู้ฟังกลางอาทิตย์นี้อยู่โรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงจำประสักนี้ก็ได้ประกอบส่วนบริจาคเลือดได้9ถุงโอ้สมเสยสมเสยแหละนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนี้ทั้งจำประสักนี่ได้มอบเตาไฟประหยัดพลังงาน34บ้านหลังจากว่ากิจกรรมบริจาคเลือดแล้วเพิ่นก็ต่อในการช่วยเหลือประชาชนเนาะ
4: เจ้า
3: ของเมืองสนสมบูรณ์จำนวน 9,260 หน่วยรวมมูลค่านี่เป็นเงินนี่ 115,750 ดอลลาร์สหรัฐโอ้เจ
4: ้า
3: 34บ้าน 9,260 หน่วยอันนี้ช่วยเรือล่าได้บ่ได้ซื้อบ่ได้ขายได้ทุกท่านเด้อันนี้มอบให้ประชาชนนี่นะการแก้ไขในเบื้องต้นให้การประหยัดก็ว่าแม่น
4: เจ้าให้นำใช้ในชีวิตประจำวัน
3: ได้เป็นเงินหลายหลายตื้อกีบได้แสนปลายดอลลาร์แล้วหรือว่าแสนปลายUS นี่แต่บอกฟัง
4: เจ้าแล้วก็มาต่อที่สวรรณเขตตืมนะวันพุธที่ผ่านมานี่ที่โรงงานประสานเราภาคกลางได้จัดการบริจาคเลือดได้เลือด5ถุงกระสมเซย
3: กัน
4: เจ้า
3: แล้วก็อยู่ทั้งสยบุรีบัดนี้ในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยบอกฟังบริษัทเขื่อนไฟฟ้าน้ำของแขวงสยบุรีก็ได้จัดกิจกรรมบริจาคเลือดพนักงานที่มาร่วมในมื้อนั้นก็ได้เลือดทั้งหมด24ถุงโอ้ยสุ่มเสย24ถุง5ถุง9ถุง6ถุง28ถุงนี่ก็ได้หลายถุงแล้วเกือบ 6-70 ถุงเลย70ถุงนี่สุ่มเสยเด้อ
4: เจ้า
3: 70ถุงนี่บ่ได้แม่นว่าเอามาไว้กักไว้เด้คนรถหาน่ะหลาย
4: บ่เพียงพอซ้ําสมราเนาะ
3: บ่เพียงพอมือนั่นเนาะเพิ่นมาเล่าให้ฟังนี่นะเพิ่นรับบริจาคเลือดมาอยู่ธนาคารเพื่อกิจกรรมส่งภาคส่วนนี่โรงงานในสัตว์แล้วแล้วก็ธนาคารในสปปลาว
4: เจ้า
3: ได้เลือดได้หลายหลายถุงได้หลายสิบหลายห้อยถุงมือเดียวหมดเบิ่งไหม
4: เจ้า
3: อนุรักษ์ความต้องการเลือดมือเดียวได้เลือดบอกได้หลายแต่คนมาลดหักอะหลายยังพอเพียงพอได้เหมือนนั่นนะ
4: เจ้า
3: เบิ่งไหมความต้องการเลือดในแต่ละวันทุกท่าน ขอนำแท้ๆก็คือพวกเขาได้เว้ากันตลอดกิจกรรมเพื่อสังคมช่วยกันแท้ๆได้เนาะอันนี้เพิ่นก็ได้แจ้งให้สังคมมีส่วนร่วมนำกันในการบริจาคเลือดเน
4: า
3: ะเห็นได้ใดเลือดก็คือว่าจากคนสู่คนเท่านั้น
4: แมน
3: บ่แม่นเสี่ยวเลือดสัตว์ยูนหั่นไข่ปิ้งเป็ดเลือดแป้งมาใส่ได
4: ้ใส่บ่ได้เน
3: า
4: ะ
3: เอาเลือดสัตว์มาใส่คนบ่ได้
4: จ้าม
3: ันจากเลือดคนสู่คนเท่านั้นแล้วก็เลือดบ่แม่นว่าบริจาคแล้วเข้าใส่รถบ่ได้ได้บางคนว่าเข้าใจว่าไปบริจาคเลือดแล้วเอาเลือดได้รถบางคนเลือดบ่ผ่านก็บ่ได้คือกัน
4: แม่น
3: เนาะ
4: เจ้า
3: ที่พญาติพะเหย้าเพิ่นก็บ่เอาคือกันบ่แม่นบ่เรียกบริจาคเนาะคือว่าอาทิตย์แล้วนี่แหละผู้ที่ได้มารับเลือดตัวจริงนะเพิ่นมารับเลือดตัวจริงเพิ่นมาสัมภาษณ์สุดในรายการแล้วนะเราอยากบริจาคสุด
4: จ้าน
3: อนหยังเราเห็นความยุ่งยากคืออนุรักษ์บ่แหละมาเอาเลือดนะ
4: บ่มี
3: บ่มีเลือด
4: เจ้า
3: วันนี้เราเป็นผู้รับเลือดได้บัดนี
4: ้
3: ก็ยังใครเรา 3-4 เดือนจึงมาเอาใส่เลือดเท่านึง
4: เจ้า
3: เนาะบางคนนี่เดือนนึงเท่านึงได
4: ้แม่นๆเ
3: พราะว่าอันนี้เรา 4-5 เดือน
4: แต่ละคนมันต่างกัน
3: ต่างกันนี่เรานี่ 4-5 เดือนจึงมารับเลือดเท่านึง
4: ให
3: ้กันใส่เลือดเราเห็นความยุ่งยากอ่ะนะแล้วก็โอ้ยคนจะแข็งแฮงนี่คนจะบริจาคเลือดช่วยสังคมเด้
4: เจ้า
3: แล้วก็เว้ามุ่งในรายการ
4: สมเสยเนาะค่ะถามว่าผู้ใดคิดได้แบบนี้นะ
3: หัวใจเราอยากช่วยอะไรในใจแล้วความคิดเราเนี่ยนะเพราะมาเห็นสภาพมาคนมาถ่าพี่น้องมาหาครับเลือดนะอยู่สถาบันเลือดนี่นะมันก็หลายจักชิ้นย่างเข่าย่างออกหิวกระติกน้ำย่างไปย่างมา
4: เจ้าม
3: ันบ่มีเด้อใช
4: ่มั้ย
3: ชิ้นวันเดียวได้
4: เจ้าการขาดแคลนเลือดท่านผู้ฟังบ่เฉพาะแต่อยู่สถาบันเลือดแห่งชาติเท่านั้น
3: อ
4: ยู่ท้องถิ่นก็คือศูนย์เลือดแขวงนี่ก็ขาดคือกัน
3: ถูกต้องถูกต้อง
4: ดังนั้นมีรายการถ้าว่าอยากมาบริจาคเลือดก็มาที่สถาบันเลือดแห่งชาติผู้อยู่ต่างแขวงก็ไปศูนย์เลือดแขวงได
3: ้
4: เพราะว่าเลือดนี้สำคัญอีหลีท่านผู้ฟังเนาะเลือดแม่นเฮ็ดให้คนที่เจ็บป่วยนั้นเป็นการต่อลมหายใจให้กับเจ้าผู้ใดที่เคยบริจาคแล้วพวกเฮาก็อยากให้สืบต่อหรือว่าระยะนี้ท่านบริจาคบ่ได้ก็แม่นเป็นกระบอกเสียงให้พวกเฮาเชิญส่วนญาติพี่น้องของประธานนั้นมาร่วมบริจาคนําพวกเฮาเพราะว่าถ้าว่าเลือดได้มีเลือดในศูนย์ของพวกเฮาก็แม่นเป็นการดีที่สุดอย่าลืมว่าเลือดถุงนึงนี่นะท่านผู้ฟังสามารถช่วยชีวิตคนได้ถึง3คนถ้าว่าเข้าสู่ขบวนการปั้นแยกเลือดดิสมลาจะได้3ส่วนก็คือปัสสาวะเม็ดเลือดน้อยเม็ดเลือดแดงแล้วก็พวกเฮาจะเอานําไส้ในพยาธิว่าต่างกันไป
3: เจ้าเนาะฉะนั้นก็ฝากไว้มีรายการเฮาทุกท่านและช่วยกันช่วยกันช่วยสังคมเฮาเนาะเลือดมันสำคัญหลาย
4: จ้า
3: เนาะซื้อได้เงินคำมหาศาลถ้าว่าเลือดบ่มีก็ซื้อบ่ได้
4: แม่น
3: ก็คือว่าแหละเงินสิรวยล้นฟ้าเลือดบ่มีเด้สิซื้ออยู่ไสเนาะซื้อเวลาก็บ่ได้อีกท่านผู้ฟังดังนั้นหันมาช่วยกันในการบริจาคเลือดก็เชิญส่วนเลยเด้กาเกียมเลยนี่มื้อนี้31ยังเหลืออีก11มื้อกิจกรรมที่ศูนย์การค้าไอเต็กหม้อนี่นะชั้น5เด้อก็เชิญชวนบอกไว้แต่มื้อนี้บางท่านว่ามาได้ต่างแขวงอยากมาเฮ็ดกิจกรรมมาร่วมก็ได้หรือว่ามีลูกมีหลานมาอยากมาร่วมกิจกรรมในการบริจาคเลือดก็เชิญชวน
4: เจ้า
3: เนาะร่วมบริจาคเลือดเพื่อเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกคำขวัญคือว่าปีนี้ว่า1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตท่านผู้ฟังณวันที่11มิถุนายน2566 8:30 จนถึง 16:00 นี่สะดวกโมงใดเวลาใดใน 8:30 หา 16:00 ไปรถ
4: เจ้า
3: เข้าไปโหลดเด้อแล้วก็เงื่อนไขผู้ที่บริจาคเลือดเพศหญิง17-60ปีเพศชาย17-65ปีน้ำหนัก45กิโลขึ้นไปผู้หญิงต้องบ่อยู่ในระยะถือพาหรือว่าเป็นประจำเดือนเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตนเองนี่นะแล้วก็ผู้บริจาคเลือดต้องมีสุขภาพแข็งแรงเนาะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-214763 021-214763เนาะเชิญชวนเด้อวันที่11มิถุนาที่ศูนย์การค้าไอเต็กหม้อสั้น5ไปร่วมกิจกรรมได
4: ้
3: เพราะว่าหากผ่านไปดิเฮ็ดวันเฉลิมฉลองวันกระแดงในซิ่งหนึ่งแดงสากลในต้นเดือนนี่แหละต้นเดือนพฤษภาคมมา
4: เจ้าเจ้า
3: เพราะว่าสุรินทร์กับสมบัติเป็นพิธีกรช่วยในกิจกรรมบริจาคเลือด
4: เจ้า
3: โอ้ยสมซื
4: ่อสังเกตเมื่อนั้นเป็นอะไรสมบัติผู้ที่เข้าร่วมน
3: ี่ลูกหลานเขาตื่นตัวได้สมซื่อเด้อ
4: เจ้า
3: เมื่อนั้นเพิ่นเอาแต่มอต้นนี่เพราะว่ามอมอปลายเพราะอายุต้อง17ปีขึ้นไปนี
4: ่
3: มีแต่มอปลายที่ไปหาบริจาคเลือดมอต้นก็จากหมาแต่อายุบ่ฮอด
4: เจ้า
3: ก็บ่เอาต้องมัน17ปีขึ้นไปเนาะลูกหลานเฮาแต่เราเรียนสมซื่อครูอาจารย์สมซื่อลูกหลานเฮาบางคนก็ได้ไปสัมภาษณ์ว่าเป็นหยังคือจากบริจาคเลือด
4: เจ้า
3: ก็อยากช่วยสังคมนี่แล้วมันก็ตอบแบบมั่นใจเด้หลานลูกหลานเฮานี่นะเนาะอยากช่วยสังคมเพิ่นว่ายุ่งความยุ่งยาก แสดงว่าผู้เกี่ยวต้องได้ไปค้นคว้ามาแล้วต้องได้อ่านต้องศึกษาข้อมูลสามารถบอกได้ว่าอยากช่วยนี่แหละจิตใจพวกหลานพวกลูกพวกหลานอยากช่วยแล้วพวกน้องอยากช่วยเลยเพราะว่าเรื่องการบริจาคเลือดมันดีหลายเพิ่นว่าอีกเออแล้วก็ได้ถามอันพ่อแม่น้องบ่ให้บ
4: ่เออ
3: ถามสิได้
4: เจ้า
3: พ่อแม่เฮงส่งเสริมว่าซั่น
4: โอ้เจ้าเจ้าส่งเสริม
3: สังคมต้องการ
4: เจ้า
3: เป็นอย่างว่าซั่นพ่อพันมาไปถามพ่อแม่บ่ไปลูก
4: แม่น
3: บ่ไปเด็ดขาดสุขภาพเจ้าสิบ่ดีแนวนั้นแนวนี้ได้พ่อแม่ก็บ่ฮู้ข้อมูลต่อไปแล้ว
4: เจ้า
3: เป็นห่วงลูกลูกบ่ฮู้ข้อมูลมาก่อนบัดน
4: ี้แม่น
3: ได้เรียนได้ศึกษามาก่อนไปตอบแม่แม่บ่เข้าใจบ่เข้าใจปฏิเสธไปแล้วอย่าไปสุขภาพมันสิเจ็บสิไข้สิป่วยปัดว่าบ่มีเลยข้อมูลตัวนั้นทุกท่านการช่วยเลือดทายเทเลือดบางคนนะบ่ขอโทษซิวเต็มหน้า
4: เจ้า
3: บางคนอันนี้บ่จากใจน้องๆเองได
4: ้
3: น้องก็เคยบริจาค 2-3 เทื่อแล้วว่าหลังจากว่าเอาทายเทเลือดแล้วนะซิวหลายๆเต็มหน้าขอโทษมันได้เปลี่ยนเลือดเปลี่ยนอย่างผิวหน้าแล้วซ้อใสขึ้นมาบัดน
4: ี้
3: แล้วก็ว่าอีกย้อนบ่นี่จากเลือดก็เราได้มาบริจาคเลือดผู้หญิงก็34ครั้ง4เดือนถึงมาบริจาคได้เทื่อนึง
4: น
3: ี่ผู้ชาย3เดือนถึงมาบริจาคได้เทื่อนึง4ครั้งต่อปี
4: เจ้า
3: ไอ้น้องชายก็หน้าเซาะหน้าใสมีแต่ผู้งามงามจนสู้เด้เด้มาบริจาคเลือดก็ได้ถามเพิ่นผิวพรรณก็เซาะใสหน้าตาก็มีแต่ผู้งามงาม
4: เห็นตัวจริงเนาะสมละเนาะ
3: เป็นเห็นดีใจชมเชยลูกหลานเฮาที่มีจิตใจอาสาจิตใจอยากบริจาคเลือดอยากช่วยสังคมเพราะว่าเราก็เว้าแหละไปเห็นวิดีโอเพิ่นสายเด้วันกำเนิดขององค์การแข่งขันสัตว์ลาวน่ะเนาะคือเพิ่นบอกนะท่านอังรีดุยนั่งเราเป็นนักธุรกิจมีเงินมีคํามหาศาลเรายังมางมเรื่องคนเจ็บทหาร2ฝ่าย
4: เจ้าน
3: ี่ความทรงจําทงเฟนเซเรโน่นี่เห็นบ่คือบอกแล้วเราเป็นธุรกิจเราขี่รถผ่านไปแล้วเห็นสภาพเรายังมีจิตใจอยากมาช่วยสังคมเรารวยล้นฟ้าแล้วเราก็ยังซอกหาแนวช่วยสังคมได้ทหาร2ประเทศนี่เห็นบ่อันนี้แหละช่วยกันในทุกทานได้มันบ่ได้จําแนกว่าชนชั้นวรรณะจิตใจอยากอาสาที่จะอยากช่วย
4: อ
3: ยากให้ทุกทานช่วยกันได้แท
4: ้นี่แหละเพื่อนมนุษยธรรมท่านผู้ฟังถึงว่าบ่แม่นญาติพี่น้องก็คือพี่น้องร่วมชาติ
3: พี่น้องร่วมชาติแท้ๆได้ร่วมชาติแท้ๆได้เนาะเอ้าเว้าหลายแล้วก็สิให้พักก่อนและยามนั้นยังมีสระดาฮู้เด้อยามฝนคือเว้าแหละบางท่านว่าสิได้ป้องกันคันยุงลายนี่เพราะว่ามีสระดาฮู
4: ้เจ้าม
3: าฝากในรายการของพวกเฮาเนาะก็เชื่อฝากเพลงนี้ให้จดจําน้ำใจซะเอาจดจำน้ำใจผู้ใดเคยบริจาคมาขอจดจำบุญคุณจดจำน้ำใจของพวกท่านไว้นะฮอดกำหนดแล้วอย่าลืมวันที่11มิถุนายนฮอดมืดไปเอาเลือดออกกลับไปรถบางคนนี่บ่ฮอดเพิ่นบ่ให้ออกได
4: ้แม่น
3: เออ
4: จ้า
3: บ่ออกได้แต่ก็คือบ่ไกลบ่เป็นหยังแต่ว่าบ่ฮอดบ่เอาออกฉะนั้นผู้ใดฮอดผู้หญิงข้อเดือนที่4แล้วไปเอาบริจาคเลือดได้วันที่11มีนาคมมิถุนายนผู้ชายก็ฮอดแล้วกลับไปรถ3เดือนแล้วที่ศูนย์การค้าลาวติดหม้อสั้น5เนาะเอาฟังเพลงนี้จดจำน้ำใจ

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนบึงคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ้นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเราทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต
2: ขณะที่ท่านผู้ฟังรายการเพื่อนมุจธรรมองค์การกระจายลาววิทยุกระจายเสียงสั้นลาวเวลากันมันใกล้สิเบิดแล้วทุกท่านปุ๊บปั๊บปึ๊ดเดียวเนาะ
3: แม่น
2: บ่อยากจากคือเว้าแล้วเวลาจังแม่นไวไวนะน้ําไหลบ่ทับป่าเวลาบ่ทับคนคือบ่เว้านี่แม่นแท้ๆเด
3: ้
2: อฉะนั้นก็ให้ทุกท่านใช้เวลาเป็นประโยชน์เด้อนำใช้เวลาในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน
3: ์เจ้า
2: อันนี้ก็ขอฝากขอแจ้งวิธีการทางเมื่อสุขุมสุขคนแหละที่มาฟังรายการนะเพื่อนมาจะทำวิทยุกระจายเสียงสัตว์ลาวอยู่ในตอนนี
3: ้เจ้า
2: ก็ที่แจ้งให้วิธีการได้ทราบก่อนเนาะเพราะว่าล่าสุดนี่ทางแผนกโยธาที่การและขนส่งเพิ่นได้แจ้งมาแต่บ่ฟังให้หลีกเลี่ยงการสัญจรชั่วคราวอยู่เส้นทางบ้านเส้นทางด้านหน้าศูนย์บำศูนย์ปัสเตอร์ลาวว่าสัตว์ศูนย์ปัสเตอร์ลาวนี่ทางแผนกโยธาธิการและขนส่งนครวิจารณ์ก็ถือเป็นเกียรติแจ้งบัญญัติแต่ท่านผู้นําใช้รถสาธารณะในทั่วนครวิจารณ์ทราบว่าระหว่างวันที่30ก็คือเมื่อวานนี้ได
3: ้
2: เพิ่นเริ่มเมื่อวานนี้52มิถุนายน2026บริษัทดีคอนก็สร้างจํากัดผู้เดียวจะได้นําใช้รถเคนยกเสาโครงเล็กหลังคาขนาดใหญ่นะโครงการก็สร้างอาคาร2ชั้นใกล้กับศูนย์ปัสเตอร์ลาวก็เพื่อรับประกันให้กับผู้ที่สัญจรไปมามีความปลอดภัยจึงเรียกห้องมันยังผูกกับขี่เรียกเลี่ยงนําเส้นทางนี้อยู่ด้านหน้าศูนย์ปัสเตอร์เรียกว่าศูนย์วิจัยอาหารระยะนี้เขตจอดรถเมล์แล้วก็รถโดยสาร2แถวจุดเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างถนน300,000ไทยหาถนนคูเวียงในเวลาจัดตั้งปฏิบัติก่อสร้างนั้นมีอุปกรณ์เครื่องหมายเตือนทางด้านความปลอดภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่การสัญจรอยู่เขตนี้สำหรับพนักงานทุกประเภทแม่นห้ามจอดอยู่ขอบเขตใกล้เคียงพื้นที่การก่อสร้างเด็ดขาดนะห้ามขายเครื่องทุกชนิดก็แม่นให้หยุดเซาแล้วก็เคลื่อนย้ายออกไปชั่วคราวก่อนดังนั้นเพิ่นแจ้งมาพอมันเริ่มเมื่อวานนี่เด้
3: แม่น
2: เนาะจะให้สำเร็จในวันที่12มิถุนายนเด้อดังนั้นจึงแจ้งมันยังทุกท่านนะเพื่อขอการร่วมมือทั้งแผนกโยธาธิการและขนส่งทั้งผู้บริษัทดีคอนที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเพิ่นแจ้งมาอันนี้ขอบใจนะเพิ่นว่าขอให้แจ้งด่วนแน่ๆอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารก็ขอบใจหลายๆที่ได้มีข้อมูลแจ้งให้สังคมรับทราบตื้มเอาวันนี้มาฟังสารณะฮู้ได้บัดนี้ทุกท่านเด้อเกี่ยวกับไข่ยุงลายเพราะว่าพวกเขาได้เว้ากันว่าในท้ายอาทิตย์นี้นะเรื่องฟ้าเรื่องฝนก็ยังตกดุอยู่เนาะ
3: แม
2: ่อนุรักษ์เอ๋ย
3: เจ้าย
2: ุงตบแปะตบแปะแต่ฆ่าคนได้คือเพิ่นเว้าได้แม่ได้ยุงน้อยๆบ่ได้จับมิดบ่ได้จับปืนจับผ้าแต่ฆ่าคนได้
3: เจ้า
2: เห็นบ
3: ่ยุงลายให้ก็เสือ
2: ยุงลายให้ก็เสือตัวมันน้อยแต่มันฆ่าคนได้เสือตัวบักใหญ่อยู่ในป่าในกรงเล็กก็บ่ได้ยินข่าวว่ากัดคนตายเพิ่นเว้าแม่นยุงน้อยเห็นบ่ซอกแรกดอกแรกมันก็ไปกัดไปตรวจทรงนําเสื้อเป็นพาหะนําเสื้อเป็นไข่ยุงลายเสียชีวิตกันหลายคนเพราะปีนี้ก็ยังบ่ถึงคันว่าหุ่นแห้งได้เห็นแต่มีแต่ผู้ติดเสื้อธรรมดาดังที่ทางแพทย์หมอได้ฟังข่าวไปบ่มีตัวเลขว่าโอ้เสียชีวิตย้อนไข่ยุงลาย
3: เจ้า
2: หายแห้งในแต่ละปีแต่ละปีเห็นบ่
3: แม่นแล้วแต่ละปีนี่ก็มีผู้ติดเสื้อแต่ว่าหลายปีผ่านมาก็มีผู้เสียชีวิตพร้อม
2: เจ้า
3: ดังนั้นสมสนบ้านของทานขอให้สะอาด
2: ถูกต้อง
3: เฮ็ดไปโลดท่านผู้ฟังเนาะมันบ่เหนือบ่ากว่าแห้งดอกวันเสาร์วันอาทิตย์ก็บ่แม่นเฮาคนเดียวเด้สมาชิกในครอบครัวก็ช่วยกัน
2: จ้
3: าบ่ได้มันหกมันเหือกระทากทางออกบ่ได้ที่ว่ามันมืดมันอับก็ต้องได้อนามัย
2: จ้า เอามาฟังสารนังฮู้เพราะว่ายามฝนคอยให้พวกกันป้องกันไข้ยุงลายแต่หัวที่หรือว่าไข้เลือดออกไข้ยุงลายนี่ได้แพร่ระบาดหลายคือเพิ่นเว้าแหละผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจํานวนบ่น้อยในแต่ละปีนี่ทั่วโลกก็ไข้ยุงลายหลายเด้นะเฉพาะบ้านเฮานี่ก็มีเนาะเสียชีวิตจากไข้ยุงลายนี่เพราะพญาไข้ยุงลายแม่นพญาติดต่อที่อันตรายชนิดนึงเพิ่นว่าเกิดจากการแพร่เชื้อของยุงลายนี่มันเกิดในฤดูฝนกับยามนี้แหละ
3: เจ้า
2: อยู่เขตที่มีสภาพแวดล้อมที่บ่สะอาดมีน้ำข้างหลายน้ำคือว่าน้ำมันบ่ไหลนะเป็นน้ำนิ่งว่าไงซะแล้วก็ปลาไม่ตึ๊บอันนี้มันยุงมักหลาย
3: แม่นๆๆเจ้าแล้วก็ไข้เลือดออกนี่แบ่งออกเป็น3ประเภทผู้ใดมีรายการบ่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกระดับเบาบางมีเลือดไหลแล้วก็มีไข้เลือดออกซึ่งอาการที่สามารถรู้ได้เบื้องต้น

0: ทางเดินหายใจบางคนเข้าใจซั่นเด้บ่แม่นเนาะ
1: จ้าน
0: อกจากนี้และอาจจะพบอาการแทรกซ้อนอื่นๆอีกไหลตามมาท่านผู้ฟังทางที่ดีแล้วหากลูกท่านมีอาการไข้ควรไปปรึกษาแพทย์หมอด่วนคือบ่เฮาเว้าแล้วจะสู้เป็นท่านหมอด้วยตัวเอง
1: จ้า
0: อย่าบงอาการด้วยตัวเองบางคนไข้ขึ้นสูงธรรมดาบางคนมันเป็นไข้หวัดที่ซื
1: ้อ
0: ยามนี้มันหวัดก็คือไข้ยุงก็แห้งคือเพิ่นเว้าแหละอาการมันคล้ายคือกันทุกท่านสำหรับวิธีป้องกันเอาง่ายๆเนาะหรือว่าปัวขั้นต้นเพิ่นว่าเฉพาะไข้ยุงลายระดับเบานี่นะแม่นสามารถปิ่นปัวอยู่เฮือนก็ได้กินน้ําให้หลายๆกินยาลดไข้หรือว่าบรรเทาความเจ็บปวดตามคําแนะนําของแพทย์หมอในฤดูฝนแบบนี้ท่านต้องนอนห้องที่ชุ่มชื้นสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงบ่ให้ยุงเข้าเด้อนะหลีกเลี่ยงออกไปนอกเวลาค่อยแรงคําแรงกลางคืนนี่นะเพราะว่าระยะนี้จะมียุงหลายนุ่งเสื้อกับนุ่งซุ่งเสื้อปิดเด้แขนยาวหั่นนะก็ได
1: ้
0: เนาะส่งขายาวอีกก็ดีเมื่อต้องไปเคลียร์ที่มีการแพ้เสื้อท่านต้องใส่เสื้อแขนยาวส่วนขายาวทายาและยุงหันส่วนที่บ่มีเครื่องปิดเช่นว่ามือตีนใบหน้าและคอแม่นบ่ดังนั้นควรเฮ็ดความสะอาดบริเวณอ้อมแอ้มแจงหันของท่านนี้ให้เป็นบ่อนสะอาดบ่ให้เป็นบ่อนเพาะพันธุ์ของยุงลายควรปิดแอ่งน้ําให้แจบคือเพิ่นเว้าแหละอุปกรณ์ต่างๆที่มันค้างกับปกกระป๋องกินยางรถเก่าปลาหญ้าหกเหือนหน้าเหือนหน้าซ่านเอาไปทิ่มตัดทิ่มรถเสียดาย
1: แม่น
0: เออบางคนงามงามมาซั่นงามแบบปูนน้ําขังเต็มยุงไปใครใส่
1: เจ้า
0: วื้อๆมาแรงๆพี่เนาะเออบางคนนอนกลางคืนมันจะมันเสียงขึ้นมันเสียงขับรถวู้ย
1: โอ้เสียงยุงมาเป็นฝูง
0: ฝูงแน่ๆได้เสียงตาอันตรายในทุกท่านเลยเนาะดังนั้นคือว่าแหละชีวิตมีค่าขอให้ทุกท่านอย่าประมาทขยุงหลายยุงน้อยก็ได้แต่ว่าให้ก็เสือแท้ๆนั้นก็ขอฝากไว้แจ้งไว้ไปแล้วกันนะทุกท่านสำหรับที่นี่นี่ยังบ่ได้ถามว่ามีของรางวัลว่าแจกบ่นี่เนาะเอ้าสิได้ถามขึ้นไปจังได๋พวกเขาไปแจกลงไปแจกลงไปลั่นปากบ่ลืมบ่มีของแจกให้อนุรักษ์แล้วสิได้ใช้แทนนั่นเนาะ
1: แม่นสิได้ใช้หนีมีรายการ
0: เออสิได้ถามประสานไปเติมเนาะว่าของรางวัลยังเหลือบ่
1: เจ้า
0: เพราะว่าพวกเราจะมาแจกทุกอาทิตย์ให้กันและกันขอบใจเมื่อกี้นี้10ปลายทานนะ12ทานเบิ่งเมื่อกี้นี่ก็ลดลงสิเป็นไปกินข้าวละป้าเฮาละบ่อยู่ข้าวได้มงนี่เนาะ
1: จ้า
0: เอ้าขอบใจทุกท่านอยู่ดีมีแฮงมีความสุขโชคใสเวลากับเบิดพอดีขอฝากเพลงนี้ให้ทุกท่านเอาซาซาเย็นๆบาดเท้าบาดเจียงนั่งมาลงนี่ให้ทุกท่านได้พิธารายการคมก่อนมื้อซืนเวลาเบิดพวกเฮาและก็ทีมงานเอื้อยบ่ทองในสร้างควบคุมเสียงลาท่านผู้ฟังไปสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: สบายดี

0: ั้งวงอีกวะนะเมื่อวานนี่ก็ว่าไปวันเกิดหมู่เมามาแล้วเสียนแนวนั้นบ่ดีได้ลูกเอ้ยอายุเกษียณก็ยังบ่ทันฮอด
1: บ่เป็นหยังดอกพอกินด้ามเทื่อ2เทื่อนึง
0: ก็ด้ามเทื่อ2เทื่อละมื้อนี้ก็เทื่อนึงมื้อน่ะก็เทื่อนึงหลายมื้อมาก็หลายเทื่อทั้งอึดอับอึดนอนได้ลูกสอกหาคนครัวหาเมียน่ะนะสิดีกว่าบ
1: ่น้อยเดียวบ่เป็นหยังติพ่อ
0: น้อยเดียวก็บ่ได้อายุลูกยังน้อยยังหำยังเฮียนอยู่มันเป็นนิสัยเสียอนาคตได้ลูกให้เบิ่งพวกที่ติดเหล้าติดเบียร์นั่นติกินหลายก็เมาหลายกินน้อยก็เมาน้อยดนๆไปความน่าเชื่อถือก็บ่มีลูกเห็นบ่บ่พอแต่เท่านั้นเหล้ามันก็บั่นทอนสุขภาพนําอีกเป็นพยาธิต่างๆเกิดอุบัติเหตุซุมื้อนี้ก็บ่แม่นย้อนความมึนเมานั่นบ่บ่ได้ยินข่าวหว่า
1: เออแม่นความเจ้าหั่นล่ะพ่อพวกเฮาจะบ่ดื่มมันอีกแล้วสิตั้งใจเฮียนเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวและสังคม
2: ดื่มเหล้าเก่งบ่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคนที่ดื่มมีแต่จะสร้างความเสื่อมเสียเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ถาบันครอบครัวเป็นหัวป้องกันสิ่งเสพติดสบายดีท่านผู้ฟังแท็กแพงทุกทานขอต้อนรับเข้าสู่รายการหลุดพ้นสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวและการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังทั้ง AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:50 น.และเวลา 18:58 น.30 น.ซึ่งพวกเขาก็พร้อมที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาบ่ว่าจะเป็นเหล้ายาป่าแป้งพวกเขาต้องได้มีส่วนร่วมนำกันเพื่อป้องกันให้ลูกหลานของท่านปลอดจากสิ่งมึนเมาเหล่านั้นเพื่ออนาคตที่ดีและสดใสของลูกหลานกาเช่นเคยท่านผู้ฟังในมื้อนี้รายการลุดพ้นสิ่งมึนเมาก็จะนำเอาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเกี่ยวกับการสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติบาละแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงซึ่งมื้อนี้จะนำเอา6เดือนต้นปี2016ป้องกันความสงบแขวงจะประสักมั่งคดียาเสพติดได้220กว่าเรื่องในระยะ6เดือนต้นปี2016แขวงจะประสักสามารถแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมได้เป็นจำนวนหลงหลายในนี้เฉพาะคดียาเสพติดสามารถมั่งได้220กว่าเรื่องกักผู้ถึงหา400กว่าคนพร้อมทั้งยึดของกลางได้จำนวนหลายพลจัตวาบุญเอียงพันวงศาหัวหน้ากรมประชาการป้องกันความสงบแขวงจำปาสักรายงานหนึ่งในโอกาสที่ท่านพ้นตีแอนอุนอนงนุษย์หองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมคณะเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและโอ้ล้มคณะนำกรมประชาการป้องกันความสงบแขวงจำปาสักเมื่อบดลมณีวาระยะ6เดือนต้นปีนี้แขวงจำปาสักมีคดีเกิดขึ้น54เรื่องเซ็นคดีลักทรัพย์31เรื่องทำลายทรัพย์3เรื่องคดีฆาตกรรม4เรื่องปุนทรัพย์3เรื่องและอื่นๆในนี้สามารถมั่งได้33เรื่องกับผู้ถูกหา29คนเก็บกู้เครื่องของกลางได้มีรถด้าม6โล่1คันปืนดัดแปลง1กระบอกพร้อมลูกปืน50ลูกรถจักร5คันโทรศัพท์1เครื่องปืนแก๊ป1กระบอกและเครื่องอื่นจำนวน1มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น230กว่าเรื่องคนได้รับบาดเจ็บ370กว่าคนเสียชีวิต22คนพาหนะปีเพสมควร220กว่าคันใช้การบ่ได้1คันรวมมูลค่าเสียหาย3ตื้อ100กว่าล้านกีบอัคคีภัยเกิดขึ้น13เรื่องผลเสียหาย4ตื้อ500ล้านกว่ากีบนอกนี้ยังสามารถมากคดียาเสพติดได้200กว่าเรื่องกักผู้ถูกหาได้400กว่าคนหญิง30คนยึดของกลางได้รวมมียาบ้า 52,000 กว่าเม็ดยาไอจำนวน1เฮโรอีน6กิโลกว่ายาเคคอลลาเจนยาสูบไฟฟ้าใบกระท่อมจำนวน1และน้ำยาดีไอทาดิซิน 1,700 กว่าแก้วปืนสั้น2กระบอกพร้อมด้วยลูก25ลูกปืน M16 1กระบอกพร้อมด้วยลูก13ลูกปืนเซกาดัดแปลง1กระบอกพร้อมด้วยลูก8ลูกรถใหญ่13คันรถจักร150คันโทรศัพท์200กว่าเครื่องเงิน100กว่าล้านกีบเงินบาทก็มี 22,000 กว่าบาทเงินดอลลาร์900กว่าดอลลาร์และวัตถุอุปกรณ์อื่นๆอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ท่านยังได้ยกให้เห็นเวียกงานการก่อสร้างหักทานเวียกงานก่อสร้างพนักงานเวียกงานคุ้มครองคนต่างประเทศเวียกงานพลาธิการเวียกงานกวดกาขนเข้าออกเมืองและเวียกงานอื่นอีกในโอกาสนี้ท่านพ้นตีแอนอุนอนงนุษย์ก็ได้ซี้นำให้คณะพักคณะกรมประชาการในแต่ละขั้นศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานลักแรงนายและพ้นตำรวจทัวกรมประชาการเป็นปกติและต่อเนื่องกำแน่นแนวทางนโยบายของพักระเบียบกฎหมายของรัฐก็คือของกำลังป้องกันความสงบให้มีความนักแน่นเข้มแข็งด้านการจัดตั้งมีระเบียบวินัยเข้มงวดปรับปรุง
แบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกให้ทันสมัยมีความเป็นเอกภาพภายในหมู่คณะสมาชิกปรับปรุงเฮ็ดเวียกงานการจะตั้งทุกขั้นให้แท้เหมาะกับความต้องการในหน้าที่การเมืองปฏิบัติหลักการร่วมศูนย์ประชาธิปไตยมีความสามัคคีภายในคณะพรรคกำให้ได้สภาพปรากฏการย่อท้อภายในกำลังพวมทั้งกำแน่นสภาพการของศัตรูกลุ่มคนบ่ดีแก้ไขนอแนงก่อความบ่สงบด้านการเมืองและปรากฏการย่อท้อในสังคมให้ดีขึ้นสุมใส่ปรับปรุงเวียกงานสันติบาลเป็นหลักกำแน่นสภาพการเข้าออกเมืองสืบต่อหันพนักงานลุงก่อสร้างหากฐานอยู่บรรดาจุดสุ่มและเขตโลแหลมปลุกระดมประชาชนให้เข้าใจแนวทางของพรรครัฐประกอบส่วนในการเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบและเสถียรภาพทางด้านการเมืองมีสติระวังตัวเกี่ยมพร้อมเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จผลอันนั้นก็แม่น6เดือนต้นปี2016ป้องกันความสงบแขวงจับประสักมากคดียาเสพติดได้220กว่าเรื่อง

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
0: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เอามาห่วงแหนร่วมใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
7: มาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: À, đêm đêm đêm nhau nhau nhau mày mất chiều
1: à, đêm mất kèo đi là mưa nó em
0: chỉ phao mưa hết nhắng lau bia chứ sư đêm long thong mất gặp bình khoảng hào nhau nhau nhau nhau đây nhau đây
2: bay ai phèn mưa hơn thọ được leo gian đấy
0: chỉ phao mưa hết nhắng có cầm lắng muôn muôn vô tôi có kín là vốn mù ủa
2: เจ้าเมาหลายแล้วสิขับรถบ่ได้บ้านไก่ย่านใด
0: ไปว่าข่อยเมาซ้ำนี่วะสบายข่อยนะ
1: บ่เป็นหยังดอก
0: ข่อยสิขับเองเจอใครแล้วนะ
1: ฮะค่อยๆไปรถเสียเด้อมาโดนมาบักแ
2: ท้ค่อยๆเด้ออย่าขับไวหลายข่อยย่าน
0: ต้องย่านดอกเสียค่อยเลิศ
2: ระวังระวังระวังโอ้ยรถสิต่ำแล้วข่อยบอกแล้วให้พอให้พอสิขับบ่ได้ยังบ่ฟังความอยู่เจ็บหลายบ่
0: โอ้ยเจ็บขาเจ็บหัวโอ้ยน้อต่างเป็น
3: เมาแล้วครับดับชีวิตตนเองและคนอื่นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน
1: สมเสยผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคอย่างสุดใจ
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพลสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติท่านก็ได้รับฟังเพียงและสิ่งที่น่าสนใจผ่านไปคงจะเป็นคติเตือนใจให้แก่ท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยเอาละมาระยะที่2นี้พวกเขาก็ยังสุ่มใส่กันจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะก็แม่นบัญหาการแก้ไขสิ่งเสพติด
1: สำหรับระยะที่2พวกเขาก็จะนำเสนอ
3: กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าภาคที่1บทบัญญัติทั่วไปมาตรา1จุดประสงค์กฎหมายฉบับนี้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมติดตามกวดกาและควบคุมการผลิตการนำเข้าการจำหน่ายการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพการพยาธิป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของพลเมืองแน่ใจลุดพรผลหายที่เกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าค่าใช้จ่ายที่บ่จำเป็นและผลหายอื่นประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติมาตรา2การควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแมนเครื่องดื่มทุกประเภทที่มีส่วนผสมของธาตุเหล้าเอทานอลทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นต้นเหล้าขาวเหล้าบองยาเหล้าวิสกี้ไวน์เบียร์การควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแมนการนำใช้มาตรการต่างๆเพื่อคุ้มครองติดตามและจำกัดการผลิตการนำเข้าการจำหน่ายการซื้อขายการโฆษณาและสถานที่บริการหรือสถานที่อื่นเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา3การอธิบายคำศัพท์คำศัพท์ที่นำใส่กฎหมายฉบับนี้มีความหมายดังนี้ธาตุเหล้าหมายถึงธาตุเหลวไวไฟระเหยมีกลิ่นแต่บ่มีสีพาให้มึนเมาหรือซึมเบื่อซึ่งประกอบด้วยธาตุเหล้าเอทานอลและเมทานอลที่นำใช้เข้าในอุตสาหกรรมการแพทย์และเสื้อไฟธาตุเหล้าเอทานอลหมายถึงธาตุเหล้าที่สามารถดื่มได้ธาตุเหล้าเมทานอลหมายถึงธาตุเหล้าที่บ่สามารถดื่มได้เหล้าเถื่อนหมายถึงเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่ได้รับอนุญาตให้ผลิตนำเข้าและจำหน่ายเป็นต้นเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมายเหล้าที่ลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายเหล้าปลอมหมายถึงเหล้าที่ถูกสับเปลี่ยนส่วนประกอบบางอย่างออกและใส่วัตถุอื่นผลิตแทนเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคให้เข้าใจผิดต่อคุณภาพและปริมาณหรือเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่นำใส่เครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอื่นที่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหมายถึงบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่ได้รับการอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าตามกฎหมายและระเบียบการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการอุปถัมภ์หมายถึงการประกอบส่วนของผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าโดยทั้งกงหรือทางอ้อมที่บ่มีลักษณะจูงใจหรือส่งเสริมการขายและการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าการโฆษณาสุขศึกษาหมายถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลหายของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและปลุกระดมให้คนห่างไกลจากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารวมทั้งการสนองข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะวิทยาศาสตร์ที่พัวพันกับการสมใส่เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยรูปการและวิธีการต่างๆเป็นต้นผ่านสื่อมวลชนผู้ได้รับผลหายจากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า หมายถึงผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพครอบครัวและเศรษฐกิจสังคมการบ่มหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของธาตุแป้งในอาหารให้กลายเป็นสารประกอบอื่นเช่นธาตุเหล้ากดส้มโดยมีสารจำพวกเสื้อเฮ็ดเป็นตัวเฮ็ดให้เกิดปฏิกิริยาการกันหมายถึงการแยกสารละเหยที่เป็นธาตุแล้วออกจากส่วนผสมโดยอาศัยลักการละเหยเป็นอายและล้มตัวเป็นน้ำผลิตภัณฑ์แบบอุตสาหกรรมหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเครื่องจักรผลิตภัณฑ์แบบอุตสาหกรรมหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยการนำใส่เครื่องมือแบบปฐมประทานภาชนะบรรจุหุ่มห่อหมายถึงวัสดุต่างๆที่นำใส่ในการบรรจุและหุ่มห่อเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทุกชนิดทุกคนที่ใส่เครื่องแบบหมายถึงแพทย์พยาบาลครูทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐพยาธิซ้ำเหื้อหมายถึงพยาธิโบติโตที่มีอาการแก่ยาวเซนพยาธิระบบประสาทความจำเสื่อมพยาธิตับแข็งพยาธิมะเร็งพยาธิหัวใจเส้นเลือดพยาธิความดันเลือดสูงพยาธิเบาหวานและพยาธิอื่นมาตรา4นโยบายของรัฐเกี่ยวกับเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารัฐควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยการออกมาตรการต่างๆในการกำหนดสถานที่บริการการผลิตการปรุงแต่งการจำหน่ายซื้อขายจำกัดการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าประกอบบุคลากรพาหนะวัตถุประกอบสนองงบประมาณที่จำเป็นและเพิ่มอัตราภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและระเบียบการรัฐเอาใจใส่โฆษณาศึกษาอบรมด้วยหลายรูปการเพื่อปลูกจิตสำนึกทั่วสังคมโดยเฉพาะแม่หญิงถือพาเด็กน้อยเยาวชนสาวหนุ่มให้เห็นได้ผลให้ของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารัฐสุขยุ่งส่งเสริมบุคคลนิติบุคคลและการจะตั้งทุกภาคส่วนให้มีส่วนห่วมประกอบส่วนโดยทั้งกลุ่มและทางอ้อมในการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารวมทั้งการปิ้นปัวและการบำบัดผู้ได้รับผลให้ผู้เจ็บเป็นจากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า

0: ัลโหลมีหยังเนาะ
1: แม่มันบอ
0: แม่นแหละ
1: เดี๋ยวนี้บักแดงลูกเขามันเกิดอุบัติเหตุมันเสียชีวิตเลยเด้อ
0: ฮะแดงบอมันบอแม่แดงลูกแม
2: ่แม่เป็นหยัง
0: แดงลูกลูกตายแล้ว
2: ฮะไอ้แดงเป็นหยังไอ้แดงเป็นหยังแม่ไอ้แดงตายวะแม่
1: เป็นแล้วแม่มันเอ้ยแดงลูกเขาตายแล้วย่อมอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้มันกินเหล้าเมาหลายขี่รถไปตามกับรถใหญ่ของเขา
0: โอ้ยแดงเอ้ยเป็นอย่างลูกคือมาอายุสั้นแบบนี้แม่ละนางถ่าลูกกินข้าวน้ำแม่อยู่เป็นอย่างก็เป็นแบบนี
2: ้ไอ้แดงไอ้แดงไผสิพาน้องไปโรงเฮีย
3: เรื่องนี้ยังจะเกิดขึ้นกับหลายๆครอบครัวถ้ายังบ่หยุดพฤติกรรมดื่มเหล้าด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ส้มเสยผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางพรรคอย่างสุดใจขอขอบใจกับมิตรรายการทุกท่านทีที่ตามรับฟังรายการหลุดพ้นสิ่งมึนเมาผ่านไปพวกเราก็ได้นำเสนอข่าวๆผ่านไปแล้วเวลาทางรายการเหลือเวลามื้อนี้เวียงทองประกอบคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีห่างกายปราศจากสิ่งมึนเมาและพร้อมเพียงเฮียงหน้าการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติมาฮอดนี้ลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

คณะละครเสียงแคนลาวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับชายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

0: หมายความว่าตอนสวยเลิก11โมงครึ่งหรือ12โมงแล้วก็ตอนบ่ายเลิก4โมงครึ่งหรือ5โมงจังซั่นบ่
1: เป็นหลายๆอนุภาคฤดูร้อนฤดูหนาวแม่นเข้าและเลิกเวียคือกันกับเฉพาะพนักงานนั่นล่ะน้องน่ะดีใจได้ที่จะได้กลับมาบวรบัดเฮือนซานบ้านซองเลยกะได้เบิ่งเหยียงลูกเต้าพอผ่านมาใน 4-5 เดือนนี้น้องน่ะบกพร่องต่อครอบครัวที่สุดเลย
0: อ้ายบ่ได้ถือว่ามันเป็นการบกพร่องของน้องดอกมาลีน้องเฮ็ดไปก็เพื่อว่าเป็นการดิ้นรนจึงได้มาคือมื้อนี้เองน่ะ
1: อ้ายน่ะเข้าใจถึงแล้วล่ะน้องดิ้นรนเพื่อให้มีมื้อนี้นั่นล่ะบัดนี้น้องก็ได้มันสมใจและก็ดังที่น้องตั้งใจเอาไว้แล้วไผจะว่าแนวใดในผ่านมานั้นน้องบ่ถือดอกพอคิดไปแล้วก็คือความของเขาเจ้าอยู่แต่ถ้าหากเขาเจ้าความจริงเสียนี่ทุกคนจะเข้าใจน้องเองสำหรับอ้ายนั้นน้องคิดว่าคือสิบ่แนมเบิ่งน้องในทางที่บ่ดีติเนาะ
0: บ่ดอกมาลีอ้ายมีอุดมคติอยู่ว่าไผเฮ็ดหยังไว้จะเป็นดังเอาไปตองห่อคนไฟนั่นเองล่ะแล้วกะซั่นฮั่นที่น้องว่านี่เด้เพิ่นขายเครื่องประเภทใดเน
1: า
0: ะ
1: เป็นห้านสรรพสินค้าใดในนั้นก็มีห้านอาหารและบอนให้เด็กน้อยลินน้ำอีกน้องยังคิดว่าจะพาลูกไปขี่รถไฟอยู่แต่ให้มีโอกาสเหมาะสมก่อนไอ้มีอย่างคงใจอีกบ่ล่ะหากบ่มีอย่างคงใจแล้วก็ไปใส่เครื่องที่น้องซื้อมาสติน้องมีเวลาอีกสมมุติหนึ่งก็สิไปเฮ็ดเวียกแล้วล่ะ
0: อ้ายบ่มีหยังดอกแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวของน้องเองหากว่าฮักและสงสารลูกก็จงให้ความอบอุ่นและก็ความหวังแก่ลูกก็แล้วกันสำหรับเครื่องที่น้องซื้อมาให้อ้ายนั้นอ้ายบ่ปฏิเสธที่จะใส่มันดอกแต่ว่าก็ขอให้เป็นมื้อหน้าซะก่อน
1: เอเป็นหยังจึงต้องเลื่อนไปเป็นมื้อหน้าเนาะน้องอย่าฮู้ว่าพอดีกับอ้ายบ่ถ้าบ่พอดีน้องก็จะได้เอาไปเปลี่ยนใหม่นี่นา
0: อ้ายน่ะมีเหตุผลบางอย่างที่น้องอาจจะยังบ่ทันเข้าใจแต่ก็ฮับฮ้องว่าอ้ายต้องใส่แน่นอนและสำหรับเรื่องพ่อดีตัวของอ้ายหรือบ่นั้นอ้ายเสือน้องเองอยู่แล้วเพราะว่านอกจากเครื่องแบบและเครื่องนุ่งที่อ้ายไปตัดด้วยเงินรวมประจำปีแล้วก็ล้วนแต่แม่น้องนั่นแหละเป็นผู้ซื้อมาให
1: ้นี่คือเงินแห่งงานของน้องที่จะต้องสดใสเขาแต่ละเดือนหากอายันจะตกเป็นเป้าสายตาของคนอื่นแล้วต้องอย่าขอห้องบ่ให้อ้ายนะคิดพอคนเฮาบ่แม่นจะอยู่บนเก่ามันต้องก็มีมือขึ้นมือลงจึงเป็นคนสมบูรณ์ในชีวิตได้ใด
0: เรื่องคำเว้าของคนอื่นนั้นอ้ายบ่เคยเก็บมาคิดดอกมาลีเพราะว่าอ้ายก็เคยมีจากมรดกที่ตกเป็นพูดของอ้ายอยู่ถ้าบ่ทุ่มเทใส่ดินและเฮือนเพื่อลูกแล้วทุกอย่างก็คงจะยังอยู่คือเก่านั่นล่ะ
1: เอาจังซี่เนาะเรื่องเครื่องนุ่งนั่นน่ะเอาไว้มื้อหน้าก่อนก็ได้น้องอยากขอห้องจากไอ้หากว่าเสือน้องว่าบ่ได้เงินในทางที่บ่ถูกต้องแล้วก็อยากให้ไอ้น่ะใส่ใส่ขอนี่ไว้ถ้าไอ้บ่ใส่ก็แสดงว่าไอ้น่ะบ่เชื่อใจน้อง
0: ก็ได้เพื่อความสบายใจของน้องแล้วไอ้จะปฏิบัติตาม
1: จึงสั้นตีจึงว่าคนหักกันนะมาตีน้องจะสวมให้เด้อ

0: ียงเดือนถึงสินักแน่นและทุนเทียนปานใดก็ตามเมื่อถึกน้ำอดน้ำต้มเท่านั้นทุกอย่างก็ดีเองเรื่องเครื่องนุ่งนั้นบ่สำคัญดอกมะลิเมื่อไอ้อนุภาพใส่ใส่โคสินนั้นได้แล้วก็จะต้องนุ่งเครื่องเท่านั้นเองแน่นอน
1: เว้าแล้วก็เป็นตาเงิดผัวตูอยู่ได้เนาะเราฮู้ฮอดว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวของตูนั้นมันเป็นเรื่องที่เหลือเสื่อซ้ำยังคิดอย่างรอบคอบจึงตกลงรับเอาใส่คอเส้นนั้นจากตูใจดวงนี้เขาเอิ้นว่าใจเพชรผู้ละ
0: เนื้อใดก็ตามเราก็ยังเสื่อมั่นในตูของเมียเราอยู่ใดเราจึงยอมตกลงคืนแนวนั้นมายาหญิงที่ตูใส่ในเถื่อนี้นับว่าได้ผลสมควรเด้อแต่ก็บ่ควรประมาทเด้เฮาเสื่อว่ามือป่าพิเศษแห่งกองคดีคือไอ้อนุภาพนี่นะจะต้องติดตามเบิ่งการเคลื่อนไหวของโตอย่างแน่นอนโตต้องได้ระมัดระวังเป็นพิเศษได
2: ้เฮาเข้าใจดีแล้วล่ะคัมภีร์พอจากท่าทีในเบื้องต้นของไอ้อนุภาพนั้นแสดงว่าเรายังบ่เสื่อมันเฮาปานใดเท่าที่ลาวรับเอาเครื่องบางอย่างจากเฮานั้นก็เพื่อปฏิบัติตามคำขอห้องของเฮาเท่านั้นเอง
1: เรื่องนี้หนักหน่วงสำหรับตูแท้ๆเนาะมารีพอต้องกลับเมืองเฮือนตามที่ได้เว้าไว้ทุกอย่างหากบ่ดังนั้นความเชื่อมั่นทั้งมวลก็จะขาดหายไปอีกเมื่อถึงมือที่ตูเอาเรื่องนั้นไปเว้ากับเราแล้วจะได้รับผลดีขึ้นแนวใด
2: เขายอมรับว่าเดี๋ยวนี้เรียกนักหน่วงแท้จริงและบ่ฮู้ว่าจะได้รับผลคือแนวใดแบบตัวเว้ามานั่นน่ะแสงเดือน
0: เรื่องนี้ตัวต้องใส่ทุกความพยายามพันละมาเลถึงจะนักนวงและยุ่งยากแต่ผลที่ได้หาบข้าวต่อไปมันคุ้มค่าสมควรเด้อ
1: คำผิวเว้าถึกแล้วล่ะงานนี้เดิมพันเป็นพิเศษเลยได้หันเป็นล้านๆกีบซึ่งพวกเฮาทั้งสองก็ปรารถนาอยากได้มันอยู่หากแต่บ่โชคดีคือตัวโอกาสของตัวมาถึงแล้วล่ะต้องเสื่อยไส้ให้เกิดผลประโยชน์หลายที่สุดได้เท่าที่จะหลายได้นะ
2: เขาจะพยายามจนสุดความสามารถเลยล่ะโมส่วนจะได้ผลสำเร็จนั้นเขายังบ่สามารถให้คำตอบได้เถื่อ
0: คือจะบ่มีปัญหาอย่างตี้มาเลยหากไอ้อนุภาพคิดถึงบุญคุณของคนตามแผนการที่พวกเขาได้วางไว้นั่นแล้วอาจจะสวยแก้นักให้เป็นเบาแก้ยากให้เป็นง่ายได้อยู่ดอกสิ่งสำคัญนั่นเมนโตต้องอดทนและเอาใจใส่เรื่องลูกสะก่อนเพราะไอ้อนุภาพน่ะหักลูกของเราอยากให้ลูกมีความสุขและอบอุ่นหากตัวเฮ็ดได้ดีก็จะมีผลสะท้อนให้เกิดผลสำเร็จอย่างบ่ต้องสงสัยเลยล่ะ
2: เขาจะพยายามคำพิว

0: แผนการคารมิดของน้องหันเป็นอันใดแด่คัมภิว
1: ได้ผลหน่อยนึงแล้วได้ไอ้สุบัน
0: ได้ผลน้อยหนึ่งน้องเว้าแนวใดเกาะคัมภิวไอ้บ่เข้าใจเลยได้นี่นะคําว่าน้อยหนึ่งของน้องหันมันหมายความว่าจังได๋เกาะ
1: โธ่เอ้ยไอ้ก็ได้ก็หมายความว่าบ่ได้หมดจังได๋ล่ะ
0: ไอ้เข้าใจแล้วว่าบ่ได้หมดแล้วนะแต่อยากขอคําอธิบายถึงคําว่าน้อยหนึ่งจากน้องหั่นนะว่าเป็นแนวใดแท้
1: คือจังซี่ไอ้สุบันภายหลังจากน้องและมาลีวางแผนการแล้วก็ให้นางไปดำเนินการเลยทำอิดผัวของนางก็แสดงท่าทีสงสัยในการเปลี่ยนแปลงอย่างคาดผู้ถึงของมาลีแต่ด้วยพลิกไหวของนางผลปรากฏจึงมีดังนี้

0: เก่งหลายคำผิวต้องค่อยๆเข้าหาแบบนี้แหละจึงสามารถเอาชนะหัวใจของเขาได้นะเบิ่งคือว่าผัวของนางจะบ่ค่อยไว้วางใจปานใดเด้เนาะ
1: ตามธรรมดาได้อ้ายสุบรรณจากคนที่บ่มีหยังได้ผ่านมาเกิดมีขึ้นอย่างวงไว้จังซั่นไผก็ต้องให้คิดอยู่หั่นล่ะยังดีได้ที่ผัวของนางรับเอาข้อเสนอน่ะ
0: อ้ายบ่คิดเลยว่าผัวของมารีจะเป็นคนนักแน่นเช่นนั้นความจริงแล้วก็เป็นที่น่าย่องยอสรรเสริญอยู่ดอกแต่ในเมื่อยุคธุรกิจกำลังปั่นหัวคนเส้นนี้มารีก็ต้องได้ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขตามที่ความต้องการ
1: น้องบ่ได้ตำหนิมารีดอกแต่นางก็ต้องได้ระวังตัวเพราะผัวของนางต้องติดตามการเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนหากเกิดเหตุผิดพลาดขึ้นมาเรียกที่พวกเขาวางแผนการเอาไว้ก็จะต้องเสียไปโดยบ่มีหยังตอบแทนใดๆหั่น
0: ในนี้รวมทั้งอ้ายอีกแม่นบ่คำผิวที่ต้องได้ระมัดระวังตัวนะ
1: ก็มีส่วนต้องได้ระวังได้อ้ายสุบรรณตามน้องได้ยินกิตติมศักดิ์ของผัวนางแล้วเป็นพนักงานสอบสวนและสืบสวนมือหนึ่งของกองปราบพิเศษพุ่นใด
0: ถึงปานนั้นพุ่นว่าโอ้เป็นตาย่านเลยเนาะ
1: อ้ายจะถือเป็นเรื่องตลกแดหากไม่อย่างเกิดขึ้นกับอ้ายแล้วมันสิมีผลสะท้อนที่จะเฮ็ดให้น้องมีความลำบากไปคือกันได้สิบอกให
0: ้เสืออ้ายเถอะนะคำผิวหากผู้หญิงเห็นพร้อมแล้วจะบ่มีปัญหาหยังเกิดขึ้นแน่นอนคนหัวใจห้อนคือมารีนี่นะอ้ายสามารถเข้าหาได้ง่ายกว่าคนสุขุมเยือกเย็นที่สุดล่ะ
1: น้องเสืออ้ายอยู่ดอกเพียงแต่ย่านเกิดพลาดพั่งจึงเตือนสติไว้ก่อนเลี่ยวเรื่องทีให้ความหวังแก่มารีนั่นล่ะฮอดคันใดแล้วก็
0: น้องหมายถึงการตั้งห้างขายเครื่องแม่นบ่นี่
1: แม่นแล้วอ้ายสุบรรณเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้นั่นอ้ายต้องฮอดใจในเรื่องนี่เด
0: ้
1: พอถ้าเกิดว่าผัวของนางมารีสะกดห้อยตามนางแล้วบ่เห็นห้านขายเครื่องที่นางเว้าสู่ผัวฟังเรื่องต่างๆจะผันแปรไปทางอื่นเด
0: ้สบายใจได้เถาะคำผิวทุกอย่างอ้ายเตรียมพร้อมไว้อย่างเรียบร้อยแล้วล่ะมารีก็จะเข้าประจําห้านในมื้ออื่นนี่แหละ
1: อ้ายพูดแท้วะนี
0: ่ก็แท้ล่ะบ่คำผิวเวลานี้เครื่องทุกอย่างกำลังถูกขนมาเข้าใส่ห้านแล้วประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อหน้านี่นะทุกอย่างต้องเรียบร้อย
1: นี่มารีฮู้เรื่องนี้แล้ววะ
0: ยังเธอได้คำผิวแต่อ้ายบอกกับนางแล้วว่าสิ่งที่อ้ายให้คำมั่นสัญญากับนางนั้นต้องปรากฏผลอย่างเป็นจริงในไวนี่แหละ
1: คันจังซั่นแล้วใดมารีจึงจะฮู้ว่ามื้ออื่นนางจะได้เฮ็ดเวียกแล้วล่ะ
0: บ่มีปัญหาดอกคำผิวเพราะตามปกติแล้วมารีจะต้องมาพบพวกน้องตามเวลาที่ได้กำหนดไว้เมื่อนางมาฮอดในมื้ออื่นนี้อ้ายก็จะพานางไปเบิ่งห่านแล้วก็อธิบายซึ่งวิธีต่างๆอย่างละเอียดสู่นางฟังจากนั้นก็จะจัดพิธีเปิดห่านตามความเหมาะสมซึ่งเรื่องนี้อ้ายก็จัดวางไว้เรียบห้อยแล้วล่ะ
1: มารีนี่สร้างโชคดีแท้ๆเนาะยูซือก็ได้เป็นเจ้าของห่านที่ใหญ่โตอย่างบ่ฮู้สึกตัวมีผู้ซ้ายที่ใจดีคืออ้ายลงเรืออยู่บ่เนาะเพื่อน้องจะได้สบายขึ้นมารีแด
0: คิดอยากอยู่กับทีแล้วว่าคำผิว
1: อ้
0: ายเคยเสนอเรื่องนี้กับน้องก่อนทุกคนเลยแต่น้องบอกว่าบ่อยากอยู่คงที่อยู่บนเก่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศในการขายเครื่องแบบใหม่เรื่อยๆนี่นะ
1: ตอนนั้นแมนเทได้อ้ายสุบรรณน้องอยากเปลี่ยนบนอยู่เรื่อยๆไปทางนี้ก็ย้อนว่าบ่มีผู้ใดปรึกษาหารือนั่นเองเฉพาะยังยิงก็แมนผู้ลงทุนตัวจริงนี่ล่ะน้องบ่คิดว่าเรื่องที่จะเคยเสนอน้องจะเป็นจริงคืออ้ายเฮ็ดมานี่แต่เมื่อเห็นมารีจะได้เป็นเจ้าของห้านอีหลีน้องคิดอยากเป็นคือมารีแท้ๆล่ะ
0: จ่าเย็นๆที่คำผิวอายังมีหมู่อีกหลายคนอยู่ดอกที่จะให้ความช่วยเหลือแก่น้องกันนะหากเวียกที่น้องวางแผนไว้นี่สำเร็จผลแล้วน้องอาจจะได้เป็นเจ้าของห้านที่ใหญ่โตกว่ามารีก็ได้

0: ันสิเป็นไปได้บ่ไอสุบันน้องย่านว่าจะบ่โชคดีคือกันกับมาลีติภัยล่ะที่คิดใจดีคืออ้ายน่ะย่านแต่เว้าให้น้องดีใจซื่อๆดอก
1: คําผิวพวกเฮาฮู้จักกันมาโดดแล้วเด้น้องบ่เชื่อใจอ้ายซั่นบ
0: ่ก็ย้อนโดนนี่ล่ะเลเชื่อใจอ้ายคนที่มาที่หลังจึงคว้าไปก่อนคิดว่าเมื่อเสี่ยวจากไปแล้วพอเสี่ยวจะเห็นใจซั่นดอกแต่ก็บ่ปฏิเสธว่าบ่ได้หับหยังน่ะน้องอยู่ได้ก็ย้อนอ้ายถึงแล้วใดก็ยังคิดน้อยใจอยู่ที่เข้ามาที่หลังดังกว่า
1: อ้ายเข้าใจถึงความรู้สึกของน้องอยู่ดอกคําผิวแต่คนคืออ้ายสบัดมีแนวคิดที่แตกต่างกับคนอื่นอยู่อย่างหนึ่งหากน้องบ่แม่นเสี่ยวหักเสี่ยวแพงของเมียอ้ายและบ่เคยรู้จักกันมาก่อนเมียอ้ายเสียชีวิตแล้วน้องต้องได้รับผลคือมารีนี่แหละ
0: แฮงฮู้ก็แฮงได้รับผลบ่แม่นวะพออ้ายบ่มีพันธะใดๆแล้วนี่ไผสิว่าหยังได้ล่ะ
1: บ่ได้ได้คําผิวคือไอ้เว้ามาแหละอ้ายบ่คือคนอื่นที่อยากเสี่ยวใส่เมียเสี่ยวนะเมื่อหลายคนฮู้ว่าน้องคือเสี่ยวของเมียอ้ายภายหลังที่เมียได้เสียชีวิตแล้วอ้ายมีการพัวพันแบบพิเศษกับน้องเขาจะต้องคิดว่าพวกเฮามีหยังกันมาก่อนแล้วและการจากไปของเมียของอ้ายก็ย้อนตอมใจในเรื่องจังซั่นแหละ
0: อ้ายคิดเอาเองติ
1: แม่นนี่คือความคิดของอ้ายพอสื่อได้คําผิวความจริงนั้นอ้ายก็สนใจน้องคือกันแต่คําว่าเมสเซียวนี่นะเทียนให้อ้ายคมใจไว้เพราะสิ่งนี้อ้ายถือเป็นคติตลอดมาถ้าเป็นญาติพี่น้องหรือลูกหลานฮู้กันมาก่อนหรือภายหลังก็ตามอ้ายจะปฏิเสธทันทีเลย
0: คนเฮาก็แปลกคือกันเนาะแทนที่ว่าแฮงฮู้แฮงสิใกล้ซิดก็แฮงคว้าเอาไว้เพื่อจะให้ถือกับคําว่าเหือล่มในหนองเงินท้องจะไปใส่เท่านั้นล่ะ
1: สําหรับอ้ายแล้วบ่เป็นแบบนั้นในคัมภีร์แห้งหู้หรือแห้งใกล้อ้ายแห้งหลีกไกลๆเทื่อนใดน้องก็บ่ต้องน้อยใจดอกประตูเฮือนของอ้ายยินดีต้อนรับน้องทุกเวลามีหยังก็มาโลดอ้ายยินดีช่วยเหลือน้องทุกอย่างบ่แน่ได้คําผิวพวกหมู่ที่มาให้พวกเขาช่วยเหลือนี่ก็คั่นเหลือใช้เหลือจ่ายคือกันหากเวียกนี้สําเร็จอ้ายจะแนะนําให้น้องรู้จักนําดอก
0: ถ้าบ่สําเร็จน้องก็ต้องบ่มีโอกาสได้ฮู้กับลาวแม่นบ่ล่ะ
1: ต้องได้ฮู้ในบ่ดลนี่แหละเพราะแผนการทุกอย่างที่จะช่วยเขานี่นะน้องก็มีส่วนประกอบที่สําคัญเช่นกันเอาไว้ให้โอกาสเหมาะสมก่อนอาจจะจัดแจงเรื่องนี้เองเอ๊ะเฮ็ดแนวใดเนาะจึงจะให้มารีไปเฮือนของอ้ายได้นะ
0: แม่นหยังกันอ้ายคิดจะล่อนลัดตัดตอนเลยจังซั่นวะนี
1: ่อย่าคิดเลิกปานนั้นติคําผิวอ้ายเพียงแต่อยากให้นางไปเห็นความยิ่งใหญ่ของอ้ายเพื่อเป็นการเพิ่มความกดดันในหัวใจของนางให้โน้มเอียงมาสนใจอ้ายต่างหากนะ
0: อ้ายอยากให้นางเห็นความอุดมสมบูรณ์ในเนื้อที่และในตัวเฮือนที่สามารถเอื้อนได้ว่าคฤหาสน์แม่นบ่ล่ะ
1: น้องเข้าใจได้ถูกต้องแล้วคําผิวอ้ายเชื่อว่านางจะเก็บไปคิดอยู่บ่เซาถ้าหากได้ไปเห็นเฮือนของอ้ายที่มีครบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเจตให้นางมีความสุขตลอดชาติจังได๋ล่ะ
0: เรื่องสำนีบ่เห็นว่าสิยากเลยเพียงแต่น้องสวนว่าเป็นลิ้นเฮือนของอ้ายเท่านั้นล่ะมีบ่ที่นางจะปฏิเสธน่ะ
1: คันซั่นก็ช่วยเป็นพลายอ้ายเด้อนี่คือขาดเจรจา
0: โอ้อ้ายสุบันนี่ฮู้ใจน้องแท้ๆเนาะ
1: ก็ย้อนฮู้ใจน้องโพดนี่แหละจึงหักห้ามใจตนเองไว้บ่ให้หักน้องนะ
0: อย่าสู้เว้าเถาะมันค้านหยังสิหักน้องบ่ได้ล่ะ
1: อุดมคติจังได๋ล่ะแม่เสียวตกลงเนาะคําผิวเมื่อใดพวกน้องพร้อมแล้วก็บอกให้อ้ายเลยอาจจะจัดพิธีต้อนรับอย่างบ่เคยมีมาก่อนล่ะทั้งอาหารและคนบริการแม่นสั่งมาจากโรงแรมทั้งนั้น
0: ตกลงเมื่อใดไอ้พร้อมน้องจะบอกให้ไอ้ฮู้ดอก

0: เจ้าสู้ขึ้นกว่าเก่าตั้งหลายเท่าเลยล่ะไอ้ไปยังแมนเบิ่งแม่เครื่องนุ่งสุดนี่นะอุ้ยกลมกลืนกับผู้พางของไอ้อีหลีเลยได
1: ้บ่จะเป็นดอกมะลิเพราะว่าไอ้เสื้อสีมือในการเลือกเครื่องนุ่งอยู่แล้วล่ะบ่ต้องวัดแทกกับพอดีแล้วล่ะเข้าใจหลายแล้วที่น้องซื้อมาให้นะ
0: บ่เอานะพี่ยังต้องขอบใจน้องล่ะพวกเขาเป็นผัวเมียกันอันใดที่ดีและจบงามก็ต้องซอกมาให้กันละกันละบ
1: ่ส่วนไอ้นี่ติล่ะบ่สามารถตอบสนองให้น้องได้นะเงินเดือนก็พอได้อยู่ได้กินก็คือน้องฮู้นั่นแหละถ้าจะเฮ็ดผิดก็ย่านลูกจะลำบากที่ต้องได้ห่างเหินกัน
0: อย่าเว้าเรื่องเศร้าดอกไอ้อนุภาพค่อยๆหาไปนี่ล่ะน้องก็พอจะสวยสู่ไอ้ได้แล้วนี่นาขอไอ้อย่าคิดยังให้หลายกว่านี้เลยมิแต่ว่าถ้ามันบ่ให้แหงเกินไปซึ่งน้องหมายว่ามีคนเอาอย่างมาให้ไอ้ก็บ่ควรปฏิเสธส่วนไอ้จะเฮ็ดน้ำเข่าหรือบ่นั้นมันแม่นสิทธิ์ของไอ้พ่อไอ้น่ะบ่ได้เฮียข้องเอาจากเจ้านี่นาย
1: ากหลายได้มาลีที่ไอ้จะเปลี่ยนใจคือน้องแนะนำเนี่ยนะเพราะว่าการรับเอาสิ่งของจากคนอื่นที่มีคดีใดหนึ่งนั้นอยากบ่อยากก็แม่นรับเอาสินบนหรือว่าถูกซื้อจ้างจับอ้อยนั่นเองนะ

อกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีไซให้พญาติโลคาทุกทิวารัติการสบายดี

การเย็นคือแสงเทียนสู่ความสำเร็จสุขสบายดีวินทักแฟนและการมดทุกทานของยินดีต้อนรับประธานเข่าสู่รายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศบรรดาทานเนาะมาพบพ่อกันมื้อนี้เซนเก่าเซนเคยอยู่กับข้าพเจ้าโคสุกเปาพิระวงศ์ซึ่งว่าจะได้นำเอาข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดระยะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้มานำเสนอให้กับบรรดาทานได้รับฟังกันสามสิบ1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเนาะบรรดาทานเริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.เนาะอยู่กับรายการของพวกเขามาพบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอาทิตย์ซึ่งตรงกันกับวันที่31 พฤษภาคม 2026นั่นเองเนาะก็ถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายแล้วสำหรับเดือนพฤษภาเฮาเดินทางมาฮอดครึ่งปี2026แล้วเนาะมินทักแฟนรายการโมทุกทานโอ้ยวันเวลานี้ผ่านไปไวอีหลีมาพบกันในระยะต้นๆของทางรายการนี้มาหาฟังกันทีอีกหนึ่งข่าวเนาะโดยเฉพาะก็แมนหงเหียนสามัญพรสวรรค์แห่งชาติจัดพิธีปลูกต้นไม้พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในตอนเช้าของวันที่29 พฤษภาคม 2026นี้หงเหียนสามัญพรสวรรค์แห่งชาติได้จัดพิธีปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลประจำปี2026ขึ้นที่หงเหียนสามัญพรสวรรค์แห่งชาติวิทยาเขตดงโดกโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของท่านปริญญาเอกนางด่านลาวรกิตติพันธ์หงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านแก้วสิทธิพรจันทราผู้อำนวยการโรงเรียนสามัญพรสวรรค์แห่งชาติมีบรรดาท่านหัวหน้ากรมหัวหน้าโครงการจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะอำนวยการครูอาจารย์แขกถึกเซินและน้องน้อยนักเรียนเข้าร่วมจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้แม้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับน้องนักเรียนเยาวชนสาวหนุ่มเห็นได้คุณค่าความสำคัญของป่าไม้และเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้มีความห่มเย็นสะอาดสวยงามและเพื่อเป็นการกะเกียมเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลที่จะมาถึงนี้ให้มีความหมายความสำคัญในโอกาสดังกล่าวท่านนางนวมคำจันทบุรีหัวหน้ากลุ่มสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้กล่าวถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินอกนั้นท่านยังได้เน้นนักให้ครูอาจารย์และนักเรียนทุกคนร่วมกันปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความสีเขียวสะอาดงามตาหลังจากนั้นเนาะท่านปริญญาเอกนางดารวรกิตติพันธ์หงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะประธานแขกถึกเชิญครูอาจารย์และนักเรียนทุกคนได้พร้อมกันปลูกต้นไม้อยู่บริเวณอ้อมข้างอาคารเรียนของโรงเรียนสามัญพรสวรรค์แห่งชาติเพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่โรงเรียนซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้ประกอบมีประเภทไม้อุตสาหกรรมเจ้าก็ถือว่าเป็นการกักเกียมเนาะบรรยากาศของการเฉลิมฉลองวันที่มีความหมายความสำคัญนั่นก็คือวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลนั่นเองเช่นเดียวกันกับเรื่องของคณะบริหารงานสาวหนุ่มมหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะได้มีการจัดขบวนการออกเพลงงานรวมเพื่อสร้างขบวนการคำนับหับต้นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและเพื่อคำนับหับต้นวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30 ปีซึ่งจัดขึ้นในตอนเช้าของมื้อวันเสาร์เมื่อวานนี้เนาะวันที่30 พฤษภาคม 2026ซึ่งว่าบริเวณที่เพิ่นได้มีการออกเฮงงานหรือว่าอนามัยรวมนี้ก็แม่นอ้อมห้อมตึกสำนักงานผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติและบริเวณเลียบแคมทางจุดสำคัญตั้งแต่หน้าคณะเศรษฐศาสตร์หาไฟแดงดงโดกนั่นเองก็เพื่อเป็นการสร้างขบวนการการอนามัยรวมเพื่อเป็นการจัดสรรหรือว่าเป็นการสร้างขบวนการในการรับคำนับรับต้อนวันสำคัญต่างๆที่จะมาถึงก็ถือว่ามีหลายวันได้เนาะคือมื้อ
อื่นที่จะมาถึงนี่หลายๆบอนก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายแหละก็เป็นบรรยากาศนึงที่คึกคืนมวลซื่นหลายพอสมควรเจ้าท่านผู้ฟังและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นข่าวสารในระยะทำอิฐที่ทางทีมงานรายการของพวกเขาได้คัดสรรนำมาเสนอให้กับบรรดาทานได้รับฟังกันเดี๋ยวเขาจะมาเปลี่ยนบรรยากาศจากน้อยนึงให้บรรดาทานนี่ได้รับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของพวกเขาสกอนจากหนึ่งเสียงเพลงแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันในระยะต่อไปของทางรายการ

จ้าท่านผู้ฟังเลยที่ผ่านไปนั้นก็เป็นหนึ่งเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาฝากเป็นความมวลความซื่นให้กับบรรดาทานได้รับฟังกันในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้กับคำว่าพบกันในระยะที่2ของทางรายการบรรดาทานยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศเนาะข่าวมาหับฟังข่าวพร้อมทางประสาสัมพันธ์ดีๆจากทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติกันต่อเลยเนาะมาต่อกันที่ข่าวจากเบื้องสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยเฉพาะก็เป็นข่าวคณะนํากระทรวงศึกษาธิการกีฬาและมหาวิทยาลัยแห่งชาติเยี่ยมยามนักศึกษาสาขาครูภาษาจีนเนื่องในโอกาสพิธีปิดกล่องประชุมฝึกอบรมเวียกงานกดกาผักกดกาลัดให้แก่คณะผักคณะนำแต่ละขั้นและผู้เฮ็ดเวียกกวดกาที่ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้มาจัดอยู่ที่สโมสรสถาบันคงจื้อโดยมิทานหงศาสดาจารย์ปริญญาเอกทองสลิดมังโนเมกกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางผักหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้เข้าร่วมเป็นประธานในกล่องประชุมในวันที่29พฤษภา2026นี้ซึ่งก่อนจะมีการเข้าสู่กล่องประชุมทานหงศาสดาจารย์ปริญญาเอกทองสลิดมังโนเมกพร้อมด้วยทานปริญญาเอกนางดาราวรกิติพันธ์หงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทานศาสดาจารย์ปริญญาเอกเดสตานูลาเซนดงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติทานหงศาสดาจารย์ปริญญาเอกสินทวรดาลวงศ์และทานศาสดาจารย์ปริญญาเอกภูเพชรเกี้ยวพิลวงศ์ห้องผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติได้ลงเยี่ยมยามถามข่าวนักศึกษาสถาบันคงจื้อโดยสปอกเมนลักสูตรครูภาษาจีนในห้องเรียนนักศึกษายิงทรายได้แนะนำตัวเองด้วยภาษาลาวภาษาจีนอย่างคงแคล่วพร้อมทั้งได้ตอบคำถามของคณะนำซึ่งทานหงศาสดาจารย์ปริญญาเอกทองสลิดมังโนเมกก็ได้ตีราคาสูงต่อผลงานของสถาบันคงจื้อที่ได้สร้างขึ้นซึ่งมันได้แสดงออกในความตั้งใจทำเฮียนของนักศึกษาและทานยังได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงมายังครูอาจารย์ลาวจีนที่เอาใจใส่ซิดสอนนักศึกษาลาวพร้อมทั้งได้ให้กำลังใจนักศึกษาและให้ทิศทางโดยทานได้เน้นว่าการศึกษาเป็นช่องทางที่ดีที่จะนำพาให้เฮามีอนาคตที่สดใสกว่าเก่าโดยเฉพาะก็เป็นการเรียนภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาที่กำลังได้รับความนิยมสูงในสังคมลาวนักศึกษานอกจากจะเรียนเอาความรู้แล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนจงตั้งใจฝึกฝนล้อล้อมเอาคุณสมบัติเอาความมีมานะอดทนประหยัดมัธยัสถ์ความบุกบืนเฮาหันของครูจีนมันบ่ง่ายที่พวกเพิ่นได้ตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนออกจากบ่อนที่มีการพัฒนาเพื่อมาสิสอนพวกเขาอยู่ณที่นี่ซึ่งพวกเพิ่นได้มีน้ำใจเสียสละอันสูงส่งและหวังยังยิ่งว่าในอนาคตนักศึกษาจะกลายเป็นครัวเสื่อมต่อมิตรภาพลาวจีนอันสำคัญช่วยพัฒนาสังสาประเทศชาติและเป็นสาวหนุ่มที่เป็นก้อนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติดังคำเว้าที่ว่าสาวหนุ่มแมนแขนขวาของผักแมนกองกำลังสืบทอดการปฏิวัติและเป็นเจ้าของประเทศชาติในอนาคตหลังจากนั้นทานคำฮุงจันทวงศ์หัวหน้าสถาบันคงจื้อก็ได้แจ้งสภาพการเรียนการสอนพร้อมทั้งรายงานเกี่ยวกับหลักสูตรครูภาษาจีนโดยเฉพาะก็แมนระบบ 2+2 และปัจจุบันนักศึกษาปีที่2ที่สอบสิงพานระดับภาษาจีน HSKC มีจำนวน64คนซึ่งได้ผ่านตามเงื่อนไขของจีนที่จะไปเรียนต่อในระดับปี3หาปี4อยู่ที่ประเทศจีนในเดือนกันยายนนี้เจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวจากเบื้องสถาบันคงจื้อโดยสปอกเมนมีคณะนำมีการนำเพิ่นได้ลงเยี่ยมยามเบิ่งการเรียนการสอนนั่นเองและขอประสานสัมพันธ์กันเติมเนาะหยับย้ายไซสวยกันมาอีกสำหรับการแจ้งข่าวดีสำหรับใครที่ว่ากำลังจะศึกษาเรียนต่อในระดับปริญญาโทอยู่ในปัจจุบันนี้โดยสปอกเมนทางด้านเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์สังคมปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์สังคมได้เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทแล้วเนาะซึ่งว่าปีนี้เพิ่นเปิดทั้งหมดอยู่7สาขาซึ่งประกอบด้วย1สาขาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว2สาขาการคุ้มครองทรัพยากรวัฒนธรรม3สาขาการพัฒนาสังคม4สาขาวิทยาศาสตร์การเมือง5สาขาการจัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนา6แมนสาขาการศึกษาประชากรและการพัฒนา7แมนการคุ้มครองสังคมในการจัดสัญญกย้ายนั่นเองเนาะเจ้าเนาะซึ่งว่าปัจจุบันนี้เพิ่นได้เปิดรับแบบฟอร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะเปิดฮอดวันที่23เดือน7 2026จึงจะปิดเนาะสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากไปยกระดับในระดับปริญญาโทเกี่ยวกับสายสังคมปัจจุบันนี้เพิ่นเปิดรับนักศึกษาแล้วเนาะบรรดาท่านสามารถไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มมักหรือว่าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะอยู่ที่เพจของคณะวิทยาศาสตร์สังคมเลยพิมพ์เป็นภาษาลาวเนาะเพจ Facebook ของเพิ่นแม่นคณะวิทยาศาสตร์สังคมจุดมสเนาะหรือว่าเข้าไปเบิ่งอีก1ช่องทางนั่นก็คืออยู่ที่เพจ Facebook ของกระดานข่าวมสก็ได้เนาะเพราะว่าเฮาจะได้มีการแจ้งแจ้งการและรายละเอียดของการสมัครอยู่ในหั่นเนาะสำหรับท่านไหนเนาะที่มาต้องการอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโทของคณะวิทยาศาสตร์สังคมบรรดาท่านสามารถโทรสอบถามได้ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เนาะหรือว่าส่งวอทแอปหาเพิ่นก็ได้ที่หมายเลข020-5949-3265 5949-3265เด้อและอีกหนึ่งหมายเลขของเพิ่นแมน020-5885-7899 5885-7899เนาะก็ถือว่ามีทั้งหมดแมน7สาขาพุ่นได้เนาะที่ว่าเพิ่นเปิดรับในปัจจุบันนี้ก็สามารถสมัครได้เลยเนาะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเพิ่นก่อนก็ได้เจ้าเนาะนั่นก็คือแมนข่าวรวมไปถึงประชาสัมพันธ์จากทางรายการของพวกเขาในระยะที่2นั่นเองเอาเป็นว่าปรับเปลี่ยนบรรยากาศจากน้อยหนึ่งสลับซับเปลี่ยนให้บรรดาทานวินทักเฟลกาศนี้ได้เฮาฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของพวกเฮาสะกอนจาก1เสียงเพลงแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันในระยะที่3ของทางรายการกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมอซอ

จ้าเนาะก็ผ่านไปแล้วสำหรับสองเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาฝากเป็นความเหมือนความซื่นให้กับบรรดาท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขาอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้หาฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติไปนำเนาะแล้วก็สลับซับเปลี่ยนไปด้วยเสียงเพลงอันม่วนๆจากทางรายการของพวกเขาที่คัดสรรนำมาฝากให้กับบรรดาท่านได้ติดตามหาฟังกันนั่นเองกลับมาพบกันในระยะที่3ของทางรายการแล้วเนาะยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมอสอเดอร์เนาะกลับเข้ามาพบกันในระยะนี้ก็มีแจ้งการประชาสัมพันธ์ดีๆเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโทของคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนั่นเองเนาะซึ่งว่าปัจจุบันนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพิ่นกำลังได้มีการเปิดหลักสูตรปริญญาโทเนาะ2สาขาประจำศึกษา2026หา2027นี่ซึ่ง2สาขานี้ก็ประกอบด้วยเนาะ1แม่นสาขาการวางแผนและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโครงการและก็2แม่นสาขามลพิษสิ่งแวดล้อมและการป้องกันนั่นเองเนาะซึ่งว่าเพิ่นเปิดให้บรรดาท่านที่ว่ามีความสนใจนี่เริ่มสมัครได้แล้วเนาะนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปจนฮอดวันที่11เดือน7 2026นี้ซึ่งการเฮียนของเพิ่นแม่นจะมีการเฮียนแม่นเฮียนในภาคของวันเสาร์และวันอาทิตย์นั่นเองเนาะซึ่งว่าสำหรับขบวนการสอบเสียงหรือว่าการคัดเลือกนักศึกษาในระดับปริญญาโทของทางคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนี่ก็จะมี2แบบก็คือเป็นภาคเขียนและภาคสัมภาษณ์นั่นเองเนาะสำหรับผู้ที่ว่ามีความสนใจเนาะก็สามารถเข้าไปพัวพันเอาคำห้องหรือว่าประกอบเอกสารได้อยู่ที่แผนกการศึกษาหลังปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้เลยเนาะหรือสามารถเข้าไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าดาวโหลดแบบฟอร์มสมัครได้อยู่ที่เพจของกระดานข่าวมอสก็ได้เด้อเนาะหรือว่าเข้าไปที่เพจของคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเลยก็ได้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับอาจารย์ผู้ที่รับผิดชอบอยู่เนาะนั่นก็คือหมายเลขโทรศัพท์ของเพิ่นแมน020-5425-8679 020-5425-8679 เนาะและอีกหนึ่งหมายเลขของเพิ่นแมน020-9967-7795 020-9967-7795นั่นเองเนาะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเพิ่นได้สำหรับหลักสูตรปริญญาโทของคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนั่นเอง

0: เจ้าเนาะและอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนาที่จะมาถึงนี้นอกเหนือจากกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วเนาะอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการสร้างขบวนการสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นก็คืองานแข่งขันศิลปะนักศิลปะวรรณคดีของนักศึกษาทั่วมหาวิทยาลัยแห่งชาติประจำศึกษา2025-2026เนาะซึ่งว่าเพิ่นจะได้จัดขึ้นในวันที่26มิถุนายน2026ที่จะมาถึงนี้เริ่มแต่ 8:00 น. 4:00 น. แล้งอยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งการแข่งขันก็จะประกอบมี3รายการคือรายการแข่งขันเพลงลูกทุ่งบ้านนาหญิงสายการแข่งขันขับลำท้องถิ่นหญิงสายรวมไปถึงการแข่งขันฟ้อนรวมหมู่หญิงสายนั่นเองเสื้อในว่าอีเป็นหนึ่งอีกกิจกรรมที่จัดขึ้นอยู่ภายใต้บรรยากาศของการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีที่ใกล้ๆมอที่จะมาถึงนี่เนาะนั่นก็คือวันที่5พฤศจิกปี1996หาวันที่5พฤศจิกปี2026นั่นเองก็ถือว่ามีหลากหลายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวนี้เนาะก็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ฟดฟุ้นเหมือนซืนเนาะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนอกจากงานแข่งขันศิลปะแล้วเนาะยังจะมีงานแข่งขันกีฬานักศึกษาทั่วมหาวิทยาลัยแห่งชาติอีกและก็จะมีหลากหลายกิจกรรมเนาะทางรายการของพวกเฮาก็จะได้นำเอาบรรดากิจกรรมต่างๆนี้มาอัปเดตให้กับบรรดาท่านได้หาฟังกันตื่มอีกเนาะเพื่อเป็นการบอกเล่าข่าวและก็บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับบรรดาท่านได้หับฟังกันนั่นเอง
1: นี่สื่อว่าบ้านพาใต้ใกล้เขื่อนใหญ่น้ำอ้าวพุ่นเดิน
0: สำหรับกิจกรรมที่มหากระจบลงในอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นก็คืองานตลาดนัดสมัครงานของมหาวิทยาลัยแห่งชาติครั้งที่15ประจำปี2026ที่จัดขึ้นอยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติแต่วันที่27หาวันที่28นั่นเองเนาะซึ่งว่าภายในงานนี้ก็เต็มไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลายได้มี30กว่าบริษัทเข้าร่วมเปิดบูธเพื่อแนะนำเกี่ยวกับบริษัทรวมไปถึงแนะนำเกี่ยวกับตำแหน่งงานมีน้องนักศึกษาเข้าร่วมหลายกว่า 2,000 กว่าคนเนาะในงานครั้งนี้บอกได้เลยว่างานที่หากระจบลงไปโดยเฉพาะก็เป็นงานตลาดนัดสมัครงานของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้ก็ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเนาะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่กำลังซอกหาบอลฝึกงานรวมไปถึงนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในปีสุดท้ายนี้ได้มีโอกาสได้รู้จักกับบริษัทรวมไปถึงตำแหน่งงานต่างๆเนาะที่มีความต้องการของบรรดาบริษัทต่างๆได้ให้นักศึกษาได้สมัครและก็ได้ไปรู้จักเนาะกลายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่มหากาจบลงไปเนาะหลายคนก็อาจจะได้ไปหลายคนก็อาจจะรู้ข่าวซ่าในน้อยหนึ่งกับว่าเป็นอย่างเนาะเพราะว่านอกจากงานตลาดนัดสมัครงานของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้อีกหนึ่งงานที่เพิ่นกะจัดกันเป็นประจำทุกปีเนาะนั่นก็คือวันนัดพบแห่งงานคสบของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเนาะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่คล้ายๆกันที่เปิดให้กับบริษัทนี้ได้เข้ามาเปิดบูธเพื่อแนะนำตำแหน่งงานและให้นักศึกษาทัวร์มหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้ได้รู้จักกับบริษัทหลายขึ้นเนาะและการในส่วนทางเบื้องของคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็มีเส้นเดียวกันเนาะวันนัดพบแห่งงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ถือว่ามีหลายคณะวิชาได้ที่ว่าจัดเกี่ยวกับงานตลาดนัดแห่งงานแบบนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้รู้จักกับบริษัทหลายขึ้นนั่นเองเจ้าบรรณาธิการเนาะนั่นก็เป็นข้อมูลข่าวสารสำหรับระยะที่3ที่ทางทีมงานรายการของพวกเราได้คัดสรรนำมาเสนอให้กับบรรณาธิการได้รับฟังกันเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับบรรณาธิการบ่หลายก็น้อยเอาเป็นว่าเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้บรรดาท่านได้มวนซืนกับเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเฮาเป็นเสียงคับเสียงลำท้องถิ่นเนาะให้คับกลมจิตใจบรรดาท่านในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้แล้วจึงกลับเข้ามาพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมอสอ

ผู้ฟังและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นเสียงครับเสียงลำจากม้วนๆเนาะจากทางรายการของเมืองเฮาฝากต้อนให้กับบรรดาท่านได้หับฟังกันในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้บางท่านเนาะได้ยินเสียงครับเสียงลำแบบนี้ก็สิคิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนได้เนาะโอ้ยครับกลมจิตใจแบบนี้ม่วนซื่นเนาะหลายๆท่านในโมงเวลานี้ก็อาจจะกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวเนาะหรือว่ากำลังจะกินข้าวกินน้ำรวมไปถึงบางท่านก็อาจจะขับรถกำลังอยู่ตามท้องถนนแบบนี้กับบ่เป็นยังเนาะอยู่กับรายการของเบิ่งเฮาหาฟังสารานาฮู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วเนาะก็ยังมีเสียงขับเสียงล้ำเสียงเพลงอันม่วนๆให้กับบรรณาธานได้หาฟังกันน้ำอีกเจ้าน้องบรรณาธานมาพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการนี้และก่อนจะจากกันไปน้องฝากกันตื่มกันแล้วกันเด้อสำหรับช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติบรรณาธานสามารถติดตามได้ผ่านทางหลากหลายช่องทางเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้เฮามีเพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่เป็นเพจทางการอยู่2เพจเนาะนั่นก็คือเพจข่าวสารมศและกระดานข่าวมศพิมพ์เป็นภาษาลาวเด้อจะเบิ่งยอดผู้ติดตามเนาะเกือบแสน follower แล้วเนาะฝากบรรณาธานนี้ไปกดติดตามแน่หรือว่ากดไลค์กดแชร์บรรณาโพสต์หรือว่ากิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติของพวกเขาด้วยเนาะและอีก1ช่องทางนั่นก็คือทางเว็บไซต์ www.nuol.edu u.la ซึ่งว่าจะได้ยิบโฮมอ่าวบรรดาหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมรวมไปถึงทุนแลกเปลี่ยนทางระยะสั้นและระยะยาวให้กับน้องๆ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้ได้สมัครเพื่อไปโครงการแลกเปลี่ยนนั่นเองรวมไปถึงรายการของพวกเขาเนาะรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศออกอากาศให้บรรดาท่านได้เฮาฟังกันเป็นประจำประจำกันเลยในทุกๆวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ก่อนรายการข่าวพักเที่ยงแบบนี้มุ่นขึ้นมาพบมาพ่อกันได้เนาะกับข้าพเจ้าโคศกเปาพิระวงเด้อเนาะสามารถทักทายสบายดีกับรายการของพวกเฮาได้เนาะหรือว่ามีหยังอยากแลกเปลี่ยนก็สามารถส่งมาทางหลังไมค์กับพวกเฮาได้เลยเนาะสำหรับมื้อนี้มาเบิ่งเวลานาทีกันแล้วเนาะบ่อยากจากเวลากับมาลายมีทักแฟนรายการบ่อยากไปเวลากันยังน้อยหน่อยเนาะฝากบรรดาท่านติดตามรายการของพวกเฮาแน่เนาะไว้เป็นอีก1รายการในให้บรรดาท่านได้หับฟังข้อมูลข่าวสารแบบนี้แล้วก็จะจากกันไปเนาะขออวยไซให้พรกับบรรดาท่านที่ติดตามหับฟังรายการของพวกเฮาเนาะจงมีสุขภาพแข็งแรงและมีพลานามัยที่สม

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้รัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่พันธุ์ขยายและจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเมืองจันทบุรีจัดหลายกิจกรรมในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเร่งปูหยางเส้นทาง13ไต้กิโลเมตรที่21 571ให้สำเร็จก่อนแผนการกองประชุมพบปะขั้นสูงเวียดนามและสิงคโปร์องค์การอนามัยโลกทดลองวัคซีนและยาปีนปัวผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาใหม่และข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: แจ้งการของกระทรวงการต่างประเทศโดยตอบสนองตามคำเสื้อสืนของท่านอุปรามายัมใจสังการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐอินเดียท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะจะเดินทางไปเยี่ยมยามสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการและเป็นประธานห่วมกองประชุมคณะกรรมการห่วมว่าด้วยการห่วมมือสองฝ่ายลาวอินเดียครั้งที่10ระหว่างวันที่1หาวันที่3มิถุนายนที่นครหลวงนิวเดลีเพื่อสืบต่อสืบขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการห่วมมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศให้นับมือนับแน่นแฟนเป็นการประกอบส่วนเข้าในการเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและอินเดียในปี2016ให้มีเนื้อในและความหมายความสำคัญลึกซึ้ง
0: แผนเวียกจุดสุ่มในเดือนมิถุนายน2016รัฐบาลจะสืบต่อสุ่มสายพันธุ์ขยายและจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10

0: 2030ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติปี2026ที่สภาแห่งชาติหำฮ้องและสืบต่อจะตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายที่วางไว้ในมติของสภาแห่งชาติที่พัวพันกับรัฐบาลในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จของประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาจัดขึ้นระหว่างวันที่27และ28พฤษภาคมนี้ท่านคำภาพิมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ว่ารัฐบาลจะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติเบียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปงสนหบด้านโดยสุ่มใส่หักษาความสงบตามแล้วชายแดนแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อทางสังคมเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการเก็บกู้อาวุธศึกและวัตถุระเบิดการค้าขายเถื่อนปัญหาปุ้นจี้ขี้หลักงัดแงะปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนและอื่นให้ลดน้อยลง
1: สืบต่อจะตั้งปฏิบัติเพียงงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปงสนหอบด้านโดยสุ่มใส่รักษาความสงบตามแล้วชายแดนแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆทางสังคมเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดการค้าขายเถื่อนปัญหาปุ้นจี้ขี้ลักกัดแงะปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนและอื่นๆให้ลดน้อยถอยลงคุ้มครองสถานที่บันเทิงสถานที่บริการสถานที่พักเซาต่างๆที่คนต่างประเทศมาเซาให้ดำเนินถูกต้องตามระเบียบกฎหมายซูมใส่การก้าเกียมบรรดาเนื้อในที่จะนำเข้ารายงานต่อกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ปี2026กองประชุมห่วมระวางคณะประจำสภาแห่งชาติและคณะรัฐบาลกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติสุทธิสิบ
0: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ตื่นว่ารัฐบาลจะสุ่มใส่จะตั้งพันขยายทิศซีนำของเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศต่อกองประชุมรัฐบาลครั้งปฐมฤกษ์สุทธิสิบก็คือทิศซีนำในกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารศูนย์กลางภาคสมัยที่12ด้วยความรับผิดชอบสูงมอบให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นสืบต่อติดตามและก้าเกียมรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งมีมาตรการฟื้นฟูผลกระทบภัยพิบัติอย่างทันการ
2: ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์สมทบกับองค์การปกครองเมืองจันทบุรีและโรงเรียนมอสอเวียงจันทน์จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อเฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อสร้างสติให้ประชาชนบรรดาเผ่าโดยเฉพาะอนุชนเยาวชนห่วงแหนเป็นเจ้าของปกปักรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติซึ่งจัดขึ้นในวันที่29พฤษภาคมนี้โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์มีท่านนางสุมาลีธรรมวงศ์เลขาคณะบริหารงานผักเมืองท่านศิลปกรพรหมไสยศรีหัวหน้าห้องว่าการนครหลวงจันทร์ท่านแสงสถิตพิมพ์เมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพร้อมด้วยต่างหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงจันทร์คณะนำเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนมอสอเวียงจันทร์องค์การปกครองบ้านนักธุรกิจและนักเรียนเข้าร่วมท่านนางสุมาลีธรรมวงศ์มีคำเห็นในพิธีเปิดว่าผ่านมาขบวนการปลูกต้นไม้อยู่เมืองจันทบุรีแม่นได้รับความร่วมมือจากสำนักงานองค์การนักธุรกิจโรงจักรโรงงานสมาคมต่างๆและประชาชนบรรดาเผ่าเป็นอย่างดีโดยได้จัดตั้งพิธีปลูกต้นไม้เริ่มแต่ปี2002เป็นต้นมาสำหรับป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติที่พวกเขาสามารถนำใช้ได้อย่างบ่บกแห้งถ้าว่าฮู้จักคุ้มครองจัดสรรและฮู้จักปลูกทดแทนคืนให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการก็จะเฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงแต่กงกันข้ามถ้าป่าไม้บ่ได้รับการคุ้มครองและจัดสรรหรือปลูกทดแทนจะเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้ถูกดับสูญในพิธียังได้มีการลงนามระหว่างทานบุญทวีศรีทุมทองหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองจันทบุรีและทานทองพันธ์อุไลทรผู้อำนวยการโรงเรียนมอสอเวียงจันทน์เพื่อมอบให้โรงเรียนปกปักรักษาต้นไม้ที่ปลูกใหม่ให้เติบใหญ่จากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้ปลูกต้นไม้ร่วมกันซึ่งในปีนี้ได้ปลูกต้นไม้ดูและไม้ประดับจำนวน500ต้นในนี้ปลูกโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์จำนวน30ต้นและได้แจกห้องกำกองและบรรดาบ้านที่มีสถานที่ปลูกจำนวน470ต้น
0: ปี2026 2030กลุ่มศึกษากรวัยเรียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางคาดหมายให้นักเรียนสั้นประถมเกี่ยมความพร้อมเข้าเรียนสั้นประถมให้ได้90ส่วนร้อยท่านกิคำพิมพ์บุญยอห้องหัวหน้ากลุ่มศึกษากรวัยเรียนในฮู้ว่าเพื่อบรรลุแผนการที่วางไว้กลุ่มศึกษากรวัยเรียนจะสุ่มใส่แก้ไขความยุ่งยากและสิ่งท้าทายบางด้านเป็นต้นสถานที่ของเฮียนบางเขตหรือบางท้องถิ่นนักเฮียนบ่หลายบ่สามารถสร้างตั้งเฮียนได้ ต้องได้โฮมเข้ากับโรงเรียนอื่นเฮ็ดให้ผู้ปกครองบ่อยากส่งลูกไปโรงเรียนอยู่เขตอื่นครูการศึกษาก่อนใบเรียนยังมีน้อยและบัญหาอื่น
3: สิ่งท้าทายของพวกเขาในปัจจุบันนี้ก็แม่นนะสถานที่ความหมายของสถานที่นี้บางเทื่อก็แม่นย้อนจํานวนเด็กอยู่ในบ้านหั่นบ่หลายหั่นซึ่งพวกเขาก็บ่สามารถตั้งโรงเรียนได้หั่นบางเทื่อก็จะได้ญาติเอาไปโฮมใส่โรงเรียนอื่นหั่นอันนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายที่ว่าพ่อแม่ส่วนหลายบ่อยากเอาลูกไปข้ามบ้านไปอยู่บ้านอื่นนั่นน่ะเพื่อทําการทําเรียนนั้นสิ่งท้าทายตัวที่2ก็แม่นครูการศึกษาคนโรงเรียนเฮานี้จะมีน้อยเนาะส่วนหลายก็จะได้ฝึกอบรมเนี่ยต่างๆเอาเข้ามาก็ย้อนมีน้อยก็ย้อนว่าในระยะนี้ก็คือทางที่พ่อฮู้แล้วเนาะโควต้าของพวกเฮาก็ค่อนข้างดีมีจํากัดสิ่งท้าทายที่พวกเฮาจะได้สู่ส่วนให้มันได้ 90% ท่าน
0: ท่านกีคําพิมพ์บุญย้อยฮู้ตื่มว่าเพิ่นให้การเรียนการสอนมีคุณภาพดีขึ้นปัจจุบันกรมศึกษากรใบเรียนได้เอาใจใส่ฝึกอบรมยกระดับความรู้ใหม่ๆให้ครูสอนอย่างน้อย10%ของจํานวนครูสอนทั้งหมด
2: พิธีเซ็นบทบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือเพื่อร่วมกันส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรการท่องเที่ยวของลาวและเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเวียกงานโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวให้มีความเข้มแข็งระหว่างกลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและคณะวิทยาศาสตร์สังคมคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติจัดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติรวมเซ็นบทบันทึกระหว่างฐานนางมณีสาคอนธรรมวงศ์ไสหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวฐานนางทองมาลาโพสิคำหัวหน้าคณะวิชาคณะอักษรศาสตร์ฐานสายใจศีลเดชหัวหน้าคณะวิชาคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งมีบรรดาแขกถูกเชิญเข้าร่วมจุดประสงค์ของการเซ็นบทบันทึกครั้งนี้แม่นเพื่อร่วมกันส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรการท่องเที่ยวของเราเพื่อสุขยุ่งส่งเสริมเวียกงานโฆษณาการท่องเที่ยวของเราให้มีความเข้มแข็งเพื่อจะตั้งโครงการแลกเปลี่ยนเวียกงานท่องเที่ยวและนักวิชาการท่องเที่ยวซึ่งกันและกันพร้อมนี้ยังได้ร่วมมือกันด้านวิชาการโดยมีขอบเขตความร่วมมือคือร่วมกันวางแผนและส่งเสริมการดำเนินโครงการค้นคว้าด้านการตลาดการท่องเที่ยวของเราให้มีความเข้มแข็งและสามารถนำไปพันขยายใช้ประโยชน์ในทางด้านปฏิบัติโดยฝ่ายกลุ่มส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นผู้ร่วมกำหนดทิศทางหัวข้อและเนื้อในการค้นคว้าในขณะที่คณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นผู้สนองวิธีการและวิทยากรการค้นคว้าวิชาการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการโดยการเชื้อเชิญนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมกองประชุมสัมมนากองประชุมวิชาการหรือกิจการวิชาการอื่นๆที่แต่ละฝ่ายได้จัดขึ้นส่งเสริมการร่วมมือด้านการศึกษาและการบรรยายพิเศษโดยเชื้อเชิญนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษหรือร่วมการสอนในบางวิชาที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมร่วมกันวางแผนและดำเนินการปรึกษาหารือฝึกงานนักศึกษาโดยกำหนดขั้นตอนขอบเขตหน้าที่และการติดตามอย่างชัดเจนเพื่อรับเอานักศึกษาเข้าฝึกงานอยู่กลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการร่วมกันต้องได้รับการตกลงร่วมกันล่วงหน้าโดยการกำหนดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนก่อนการเริ่มดำเนินโครงการหรือจัดกิจกรรมนั้น
0: เมืองนาไซทองนครหลวงวิจารณ์จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในวันที่29พฤษภาคมนี้ที่โรงเรียนทิพจันทร์เมืองนาไซทองนครหลวงวิจารณ์ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานของทานบุญสูภวิเศษประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมีทานขันไซแสงสุนีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงวิจารณ์พร้อมด้วยคณะนำเมืองคณะอำนวยการโรงเรียนครูอาจารย์นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีทานบุญสูภวิเศษได้กล่าวว่าจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แม้นเพื่อเฮ็ดให้บรรดาน้องน้อยอนุชนเยาวชนก็คือลูกหลานของพวกเขาเห็นได้ความหมายความสำคัญของวันดังกล่าวและได้มีโอกาสพบปะซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความผูกพันความสามัคคีหักแพงระหว่างการนำเมืองผู้ปกครองครูอาจารย์กับลูกหลานให้นับมือแน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าท่านบุญสูภวิเศษได้มีคำเห็นเน้นบางด้านสำหรับน้องน้อยอนุชนเยาวชนผู้ที่จะเป็นผู้สืบทอดนำพาประเทศชาติในอนาคตข้างหน้า ให้ยึดมั่นในคติที่ว่าหักความสะอาดหักความสวยงามและเสริมขยายทุกความสามารถเพื่อพร้อมกันเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงคงอยู่คู่กับพวกเราตลอดไปพิเศษสำหรับน้องน้อยเยาวชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้แม่นต้องได้เป็นแบบอย่างน้ำหน้าในการรักษาความสะอาดโบทิมขี้เหยื่อสะทรายการรักษาความสะอาดแม่นมารยาทของคนศรีวิไลอีกประการหนึ่งต่อกับลูกหลานของพวกเฮาผู้ที่เป็นโนแหน่งของชาติเป็นผู้สืบทอดภารกิจปกปักรักษาและสร้างสถาประเทศชาติต้องได้พร้อมกันฝึกฝนรอลอมตนเองให้เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมมีความกตัญญูรู้บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเตรียมพร้อมกลายเป็นผู้สืบทอดเปลี่ยนแทนที่ดีในอนาคต
2: โครงการปรับปรุงเส้นทาง13ไต้จากกิโลเมตรที่21เมืองไซธานีนครหลวงวิจันทน์หากิโลเมตรที่71เมืองท่าพระบาทแขวงบุรีคำไซกำลังคืบหน้าไปตามแผนล่าสุดได้เริ่มปูยางอัสฟัลต์แล้วในบางจุดของโครงการโดยสู่ซนให้สำเร็จก่อนแผน1ปีท่านคำเสนศรีวงศ์ไซห้องหัวหน้าผู้ประสานงานโครงการปรับปรุงเส้นทาง13ไต้ให้สัมภาษณ์ในวันที่29พฤษภาคมนี้ว่าโครงการดังกล่าวมีระยะการก่อสร้าง3ปีแต่ปี2025หา2027ตามสัญญาแต่ปัจจุบันการดำเนินเวียกมีความคืบหน้าดีเนื่องจากบริษัทได้สุ่มกำลังทางด้านเครื่องจักรทันสมัยวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพพร้อมทางทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์หลายกว่า30ปีจากหลายประเทศเซนอินเดียเนปาลแคนาดาและประเทศอื่นๆปัจจุบันกำลังเล็งปูยางอัสฟัลต์ก่อนเข้าฤดูฝนโดยเริ่มแต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่26พร้อมนี้ทางโครงการยังได้ขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางให้คอยไปคอยมาและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนกับสัญญาณจราจรอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยหนึ่งในจุดเด่นของโครงการนี้แม่นการเน้นใส่คุณภาพตามหลักวิชาการโดยมีบริษัทลาซาคอนซูเทนเป็นที่ปรึกษาพร้อมทางนำใช้เสียวสารจากต่างประเทศเข้ามากวดกาคุณภาพเป็นระยะเพื่อให้เส้นทางมีอายุการใช้งานยาวนานและได้มาตรฐานภายหลังสำเร็จการก่อสร้างโครงการมีระยะรับประกัน7ปีหากเกิดการเปเพหรือมีจุดเสียหายผู้รับเหมาก่อสร้างรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเลข8จะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขของโครงการ
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุดลมานี่พิธีวางศิลาลึกโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เรามีไซเมืองคงเสดโดนแขวงสละวันมูลค่าหลายกว่าสีตึกีบมีฐานสินไซสุเทพมณีรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองผู้ซีนำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมขันเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วม
4: สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเฮียนโยงเฮียนมัธยมสมบูรณ์เหล่ามีไซเมืองคงเสดโดนแขวงสละวันเป็นการลงทุนของรัฐบาลหอยส่วนห้อยในมูลค่าการก่อสร้างสีตึกกีบโดยบริษัทแก้วอุดรก่อสร้างและสมเป็นเคหสถานจำกัดผู้เดียวเป็นผู้รับเหมาและระยะเวลาก่อสร้างเริ่มแต่วันที่4พฤษภาคม2026และคาดว่าจะให้สำเร็จหอยส่วนหอยภายในระยะเวลา2ปีอาคารเรียนหลังนี้มีความกว้าง9เมตรยาว48เมตรโครงสร้างก่อด้วยดินจีเทเบตงเสริมเล็กมุงด้วยสังกะสีประกอบมี6ห้องเรียนและ1ห้องน้ำมีการเจ้านำบาดาลพร้อมทั้งติดตั้งแท่งเก็บน้ำเพื่อใส่ภายในโรงเรียนมีการติดตั้งโต๊ะตั้งครบสูตรให้แก่นักเรียนและครูอาจารย์พิธีวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ถือเป็นแหวนกาวที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ภายในมงคลเซโดนก็คือแข่งสลาวันเฮ็ดให้ลูกหลานภายในบ้านเรามีไซและเขตใกล้เคียงได้มีสถานที่การเรียนการสอนที่ดีขึ้นปลอดภัยและเอื้ออำนวยต่อการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบแก้วเว้นคอนดอกฟางแดงผู้สื่อข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแข่งสารวันรายงาน
0: ท้ายเดือนพฤษภาคมนี้แขวงหลวงน้ำทาสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานภัยพิบัติประจำปี2025และวางทิศทางแผนการปี2026ภายใต้การเป็นประธานของทานวงมณีเผื่อประสาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงมีรองประธานคณะกรรมการกองเลขาคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงและเมืองเขาห่วม
5: ในระยะหนึ่งปีผ่านมาได้มีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นในทั่วแขวงหลวงน้ำทาจำนวน3ครั้งพัดเข้าไปในแขวงหลวงน้ำทาเหตุให้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นมีน้ำท่วมสูงและมีน้ำท่วมยิ่งมีผลกระทบเสียหายอยู่4เมือง13บ้านเหตุให้เฮือน3บ้านซองของประชาชนเสียหายหนักจำนวน231หลังคาเกิดอคีภัย8ครั้งเฮือนเสียหาย6หลังไฟไหม้สวนยางพารา2ครั้ง เนื้อที่นาเสียหาย3เฮกตาร์ต้นยาง 1,500 ต้นรวมมูลค่าการเสียหายทั้งหมดประมาณ2ตือกว่ากีบในนั้นได้รับการอนุมัติแก้ไขโครงการสุขเสริมฟื้นฟูภัยพิบัติจากคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลาง48โครงการ140ล้านกว่ากีบมาฮอดปัจจุบันสามารถเก็บเงินส่งเคราะห์ทั่วแขวงอยู่ลำท่าได้464ล้านกว่ากีบและเวียกงานอื่นๆสำหรับแผนต่อหน้าจะได้เพิ่มทวีเวียกงานป้องกันควบคุมและการฟื้นฟูหลังไฟพิบัติต่างๆให้มีความเข้มแข็งและประสานงานอย่างคงตัวสามารถปฏิบัติเวียกงานให้ได้อย่างประสิทธิภาพเป็นต้นแม่นเวียกงานสุกยู่ติดตามเวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติเวียกงานป้องกันภัยพิบัติเวียกงานแก้ไขสุกเซนเวียกงานฟื้นฟูหลังภัยพิบัติและเวียกงานอื่นๆเต็มอีกบุญจันทร์อินดวงลือนักข่าวแขวงดุลำธารรายงาน
0: กลางเดือนพฤษภาคมนี้องค์การพัฒนาตัวเมืองปากสันแขวงบุรีคำไซร่วมกับโครงการปากสันมื้อละทงจัดกิจกรรมอนามัยรวมยุงเฮียนมัธยมสมบูรณ์ศรีธานาไซเมืองปากสันโดยมิทานนางเคนมั่นลอมณีรองประธานผู้ประจำการองค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองปากสันท่านคอนสวรรค์สอนคำไซประธานบริษัท BM การค้าเข้าออกค่าเข้าจำกัดผู้เดียวพร้อมด้วยครูและนักเรียนเข้าร่วม
6: โอกาสนิทานวันศรีธนูสินหัวหน้าโครงการปากสันมือละทงได้กล่าวจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกรักษาความสะอาดให้แก่คนภายในเมืองปากสันอย่างเป็นรูปธรรมและยืนยงเพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมดังนั้นองค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองปากสันจึงได้ร่วมกับโครงการปากสันมือละทงจัดกิจกรรมกำจัดขี้เหงื่อจุงเหียนโมโซเสดนาไซนี้ขึ้นเพื่อให้สถานที่ของเดินหงเหียนมีความสะอาดงามตาเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดขี้เหงื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการแยกขี้เหงื่อที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนและประชาชนบ่ให้ทีมขี้เหงื่อซาซายรักษาความสะอาดและมีความรับผิดชอบเห็นให้บ้านเมืองของพวกเขามีความสะอาดงามตาเป็นคนแบบอย่างเป็นครอบครัวแบบอย่างเป็นโรงเรียนแบบอย่างตลอดฮอดเป็นเมืองแบบอย่างและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครทุกเพศทุกวัยซึ่งวิสัยทัศน์โครงการเมืองปากสันเป็นเมืองต้นแบบแห่งความสะอาดงามตาที่ขับเคลื่อนด้วยพลังอาสาสมัครของวัยหนุ่มเมืองปากสัน5ปีข้างหน้าในปี2031ปากสันจะกลายเป็นสุ่มสนปลดขี้เหงื่อทุกขัวเหือนฮู้จักและเข้าใจในการปฏิบัติการแยกขี้เหงื่อห้อยส้นห้อยขี้เหงื่อจะถูกจัดการตั้งแต่ทางบ่มีการทิ่มลงพื้นเห็นให้ทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามบ้านเมืองเป็นตาในอยู่หน้าท่องเที่ยวและหลุดพ้นมลพิษจันสมรพามีใส่รายงานจากแขวงบริคำไซ
0: พนักงานบำนาญเมืองท่าแตงแขวงเสกองที่มีอายุผัก30ปีขึ้นไปได้รับเงินนโยบายผู้ละ2ล้านกีบในโอกาสวันสั่งตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ70ปีพิธีมอบเงินนโยบายจัดขึ้นในวันที่11พฤษภาคมนี้ที่สโมสรเมืองมีท่านบุญเลยนันทวงศ์เลขาคณะบริหารพรรคเมืองพร้อมด้วยคณะประจำพรรคเมืองอดีตพนักงานการนำเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: พนักงานบำนาญเมืองท่าแตงที่มีอายุผัก30ปีขึ้นไปที่ได้รับเงินนโยบายในครั้งนี้มีทั้งหมด30สหายในนี้ได้รับผู้ละ2ล้านกีบเงินจำนวนเหล่านี้แม้นเป็นนโยบายอันสูงส่งของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ได้มอบให้แก่บรรดาสหายสามัคคีพรรคอาวุโสบำนาญบรรดาสหายเหล่านี้แม้นผู้ที่มีผลงานอันใหญ่หลวงได้ประกอบส่วนอุทิศเลือดเนื้อเหือแห้งและสติปัญญาเข้าในภารกิจของพรรคเพื่อปลดปล่อยประเทศชาติกอบกู้เอาความเป็นเอกลักษณ์อิสรภาพมาให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าและเป็นแบบอย่างอันประเสริฐให้แก่คนรุ่นใหม่ที่จะต้องได้สืบทอดเพื่อหำเหี้ยนเอาคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติผลงานและวีรกรรมอันโดดเด่นนำใจหักษาบ่ยอมจำนนศัตรูสืบต่อภารกิจปกปักหักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้นับมือเจริญรุ่งเรืองจากนั้นท่านบุญเลยนันทวงศ์เลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองก็ได้ให้เกียรติมอบเงินให้บรรดาสหายดังกล่าวตามมติตกลงของคณะบริหารงานพรรคเมืองอย่างสมเกียรติพร้อมทั้งมีคำเห็นสรรเสริญและอวยพรใส่อันประเสริฐให้แก่บรรดาสหายเหล่านี้จงเป็นหุ่มโผหุ่มใส่และให้ทิศแก่คนหุ่นใหม่ได้เดินตามเส้นทางอันสว่างไสวรัตนพรกองใส่สวัสดิ์ผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงเสกองรายงาน
0: กลางเดือนพฤษภาคมนี้บริษัทแสงพัฒนาบัวแห่จำกัดและก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวได้นำเอาเบี้ยหมักจองจำนวน 5,000 เบี้ยมูลค่า240ล้านกีบ และเบียร์ไม้ติ้วจำนวน 40,000 เบียร์มูลค่า250ล้านกีบมอบให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือเพื่อกระเกี่ยมขบวนการปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาพร้อมทั้งเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่5มิถุนาก้าวมอบโดยท่านแสงพระจันทร์โพธิสารประธานบริษัทแสงพัฒนาบ่อแห่กสิกรรมและรับโดยท่านกงใจศิดาวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวง
8: ท่านกงใจศิดาวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้กล่าวมีความเห็นแสดงความขอบใจมายังบริษัทแสงพัฒนาบ่อแห่กสิกรรมและก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวที่ได้สนับสนุนเบียร์หมักจ้องบ้านและเบียร์มีติ้วในเทนีซึ่งการช่วยเหลือของบริษัทครั้งนี้เป็นอีกบัตรกล่าวสำคัญหนึ่งของการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ภายในแขวงอัตปือให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นและจำนวนเบียร์ไม้ที่ได้รับการช่วยเหลือเท่านี้ทางแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจะได้มอบส่งต่อให้ฝากส่วนเมืองเพื่อนำไปปลูกให้ทวงท่านกับฤดูฝนนี
9: ้สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
2: เมื่อบดลมานี้กองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองนานแขวงหลวงพระบางได้จัดกองประชุมเสื่อมซึมเอกสารให้นายและพลตำรวจโดยการเป็นประธานของพันโทอุ่นคำอินทนาจักกรรมการประจำพักเมืองเลขาพักห้าท่านหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองมีพักส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
10: เอกสารที่นำมาเผยแพร่ในครั้งนี้ปะก็มีเอกสารเพิ่มทวีด้วยการศึกษาห่มการเมืองแนวเขตหากำลังป้องกันความสงบเอกสารเสริมขยายถัดแท้หมดเสื้อปฏิวัติอันสง่างามของกำลังป้องกันความสงบประชาชนเอกสารจรรยาธรรมจรรยาบรรณของนายและผลตำรวจเอกสารตามสกัดกันและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อนายกำลังป้องกันความสงบภายหลังสำเร็จการเสริมเสริมเอกสารนายและผลตำรวจได้เขียนใบตำรวจตนเองตามห้าในนายเจาะจิมยกให้เห็นด้านดีด้านอ่อนข้อคงคังเพื่อดำเนินการตำหนิตีสมซวยเลือดเซิงกันและกันห้ามมีการหั่นเปลี่ยนอย่างต่างหน้าตอนท้ายพันโทอุ่นคำอินทนาจักได้มีคำเห็นต่อกองประสมว่าการเพิ่มเพย์เอกสารในครั้งนี้เพื่อให้ท่านสมาชิกพรรคนายและผลตำรวจมีความหนักแน่นเข้มแข็งทางด้านการเมืองแนวเขตมีความเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งฝึกฝนล้อมรอบทั้งด้านคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์มีความสมาคีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองที่ได้รับการมอบหมายมีแบบแผนที่ทันสมัยและจัดตั้งปฏิบัติการวิสาสะเพาะหาถึกต้องและสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายเป็นการสร้างกระบวนการคำนับตนว่าสร้างตามกำลังป้องกันความสงบ5เมษาครบรอบ65ปีห้ามีเนื้อหนาเล็กซึ่งจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากล่วงพะบัง
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่29พฤษภาคมภายหลังพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจัดขึ้นอยู่สำนักงานกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ท่านโตเลิมเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้พบปะกับท่านทามานซามูกัตนามประธานาธิบดีสิงคโปร์ในการพบปะครั้งนี้การนำทั้งสองประเทศได้ยั่งยืนการพัฒนาสองฝ่ายเวียดนามสิงคโปร์พร้อมพัฒนาอย่างตั้งหน้านับแต่ยกระดับขึ้นเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านนับแต่เดือนมีนาปี2025เป็นต้นมาการนำทั้งสองประเทศได้เด่นนักว่าอาเซียนมีบทบาทสำคัญและยังมีกำลังแห่งบ่งซ่อนหลายด้านหัวมือกันดังนั้นเวียดนามและสิงคโปร์ต้องได้สุกโยบรรดาข้อลิเริ่มหัวมือและเสื่อมต่ออาเซียนในระยะที่จะมาถึงนี้ท่านโตเริ่มและท่านทามานซามูการัตนามเห็นดีจะสืบต่อเพิ่มทวีการหัวมือด้านเศรษฐกิจให้เข้าสู่ล่วงลึกมีคุณภาพและมีประสิทธิผลสุกยูกระแสเงินลงทุนของสองส่วนที่มีคุณภาพสูงสุ่มใส่บรรดาคงเขตยุทธศาสตร์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงพิเศษแม่นนำใส่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กลายเป็นเสาค้ำให้แก่การพัฒนาคู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านสองฝ่ายเห็นดีจะสืบต่อให้การหัวมือด้านการป้องกันชาติป้องกันความสงบลึกซึ้งกว่าเก่าเพิ่มทวีการประสานสมทบอย่างมีประสิทธิผลสนับสนุนซึ่งกันและกันในบรรดาเวทีปราศัยหลายฝ่ายการเยี่ยมยามทางเศรษฐกิจอยู่สิงคโปร์ในครั้งนี้ท่านโตเริ่มประธานประเทศเวียดนามและท่านลอเรนวองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานมอบหับและประกาศบรรดาเอกสารหัวมือระหว่างบรรดากระทรวงแขนงการและท้องถิ่นของสองประเทศเวียดนามและสิงคโปร์
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่18พฤษภาคมนี้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO แจ้งว่าบรรดานักเสี่ยวซานของ WHO เสนอให้ดำเนินการทดลองเบื้องต้นสำหรับวัคซีนจำนวนหนึ่งและยาปิ่นปัวที่มีกำลังแห่งบ่มซ่อน แนไซตันไวรัสบุนดิบูเกียวซึ่งเป็นสายพันธุ์หนึ่งของไวรัสอีโบลาปัจจุบันยังบ่ทันมีวัคซีนป้องกันหรือวิธีการปินปวดที่มีประสิทธิผลเพื่อเฮ็ดให้ WHO เพิ่มความวิตกกังวลขึ้นอีกต่อการแพร่ระบาดในระยะรอท่าการทดลอง WHO เน้นนักว่าปัจจุบันยังนำใช้มาตรการเก่าเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสเชื้อพยาธิอีโบลาบรรดานักเสี่ยวสารให้ข้อสังเกตว่าถึงว่าขาดวัคซีนแต่มาตรการทางแพทย์แบบเก่ายังอาจสามารถช่วยควบคุมการระบาดได้
2: ตามข่าวจากต่างประเทศกระทรวงภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลให้ฮู้ว่าญี่ปุ่นมีประชากรประมาณ23,500,000คนลดลง 2.5% หรือประมาณ3,090,000คนจากการสำรวจสมโนประชากรครั้งผ่านมาเมื่อปี2023เนื่องจากประชากรผู้อายุสูงเพิ่มขึ้นและอัตราการลดลงตามธรรมชาติของประชากรที่ขยายตัวหลายขึ้นเหตุให้จำนวนผู้เสียชีวิตหลายกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ตัวเลขดังกล่าวแสดงเห็นถึงจำนวนผู้อายุสูงที่อาศัยอยู่คนเดียวเพิ่มรายขึ้นคาดว่าไทยเอียงที่ประชากรญี่ปุ่นจะลดลงต่อไปท่ามกลางแห่งกดดันด้านประชากรที่เพิ่มขึ้นโดยรัฐบาลญี่ปุ่นพยายามซอกหาแนวทางที่จะช่วยรักษาสุมสนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและรักษาความยืนยงทางด้านเศรษฐกิจเอาไว
0: ้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและสมภวรรณ์มวงไสอ่าน
11: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
12: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
11: แฮ่วะอีหลีวะ
12: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
11: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
12: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
13: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการสนทนาลุงสร้างลุงสาห่วมใจพัฒนาสู่ความก้าวหน้าภาษาเจริญ
1: จังได๋น้อมาเงียบคักแท้น้อนี่เนาะ
2: สบายดีลุงสร้างเอ้ยอยู่เฮือนบ่น้อ
1: มิดเจ็บคือสิบ่อยู่ละคือสิมันไปทางใดแล้วบ่นี่ติดภารกิจอีละลุงสร้างนี่ก็ได้เนาะเปลี่ยนกันลุงสร้างกับลุงสาติดแล้วนี่ก็มีแต่ลุงสร้างมาผู้เดียวลุงสาก็ติดภารกิจเอ้าบ่เป็นหยังเนาะมื้อนี้พบกับลุงสร้างลุงสาผู้เดียวก่อนมาว่ามาว่ามาโอมลมกันในวันอาทิตย์แบบนี้มื้อนี้ก็ถือว่าโอ้เป็นมื้อสุดท้ายของเดือนพฤษภาแล้วเนาะบรรดาท่านก็หลายคนก็เกียมก้าวเข้าสู่การผลิตแล้วตามท้องไร่ท้องนาหลายบอนหลายแห่งก็ว่าฝนฟ้าสุรทานก็อุดมสมบูรณ์บางจุดบางแห่งนะบางแห่งก็จะยังแห้งแล้งบ่เพียงพอหัดบางบอนสะพัดน้ำเหลือน้ำล้นจนท่วมเนาะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องภัยธรรมชาติในบรรดาท่านผู้ฟังเลยพวกเฮาก็บ่สามารถที่จะไปห้ามได้เนาะห้ามฟ้าห้ามฝนสุรทานมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติกันแดแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือธรรมชาติกันย้อนมนุษย์เฮานี่แหละไปตัดไม้ทำลายป่าเกินขอบเขตเฮ็ดให้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปทั่วทุกมุมทุกแห่งในทั่วประเทศลาวก็คือทั่วโลกบ่แม่นเป็นแต่ประเทศลาวพอสภาพอากาศซับซ้อนหลายเปลี่ยนแปลงเคยหนาวก็เป็นร้อนเคยร้อนก็เป็นหนาวเคยน้ำท่วมแห้งแล้งเคยแห้งแล้งสัมผัสน้ำท่วมเนาะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วโลกบ่แต่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งฉะนั้นก็ทุกคนนี่แหละต้องช่วยกันล่ะเป็นเจ้าการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อจะเฮ็ดรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต้นไม้ใบหญ้าธรรมชาติให้อยู่เคียงคู่กับมนุษย์เฮาไปโดนๆเส้นลูกเส้นหลานพุ่นล่ะเนาะฉะนั้นมื้อนี้ก็สิมาเว้าเรื่องวันปลูกต้นไม้แดวันเด็กน้อยสากลกันแดวันสิ่งแวดล้อมกันแดเนาะเพิ่นก็เกี่ยวเนื่องกันไปหมดทั้งแหละเนาะบรรดาท่านผู้ฟังก็ถือว่าปีนี้นี่กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนี่นะเพิ่นได้กาเกียมถือว่าเบี้ยไม้นี่นะตั้งว่า4,516,000กว่าเบี้ยให้ปลูกอยู่ในทั่วประเทศลาวพวกเฮานี่วันที่1สากลวันเด็กน้อยสากลแล้วก็วันที่1มิถุนาพร้อมว่าซั่นซะเป็นมือเดียวกันเลยอันนี้ก็ถือเป็นทั้งกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นได้กาเกียมไปพ้อยแล้วบางบอนก็สิเริ่มปลูกละเนาะบางบอนก็จะเป็นจะไปปลูกวันที่1พร้อมกันก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่นมันก็แตกต่างกันไปในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนนี้ก็ถือว่าเนี่ยข้องให้ปวงชนลาวทั้งชาติพ้อล่ะเสิร์ชสู่สติหักห่วงแหนสรรพากรป่าไม้ประกอบส่วนในการปลูกไม้แล้วก็ฟื้นฟูป่าไม้เทียงคู่กับการคุ้มครองปกปักรักษาไม้อันเป็นมรดกและก็ทรัพย์สมบัติของวงศ์คณะญาติแห่งชาติพวกเขาให้นับมือมีความอุดมสมบูรณ์ยืนยงโดยบ่มีวันบ่แข็งเฮ็ดให้สภานิกรป่าไม้ประกอบส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติพวกเขาตัวนี้นี่เพิ่นว่าเฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ทางกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้นี่เพิ่นได้กำหนดเนื้อที่ประมาณนี่50เฮกตาร์แล้วเด้สำหรับเบี้ยไม้ที่จะปลูกก็มีไม้ดูไม้แต้คาไม้ยางไม้แคนไม้วิกไม้ซักไม้กฐินเทพาจำนวน 80,000 กว่าเบี้ยอันนี้เป็นเฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็แต่ละแขวงเพิ่นก็ใกล้เกียมเฮียบห้อยแล้วเนาะแต่เหนือเฮาใต้ถือว่าห่างๆก็เกียมกันเฮียบห้อยแล้วและนอกจากนี้แล้วพรรครัฐบาลลาวเฮาก็ได้กำหนดเอาวันที่5มิถุนาของทุกปีนี่เป็นวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อว่าเป็นการส่งเสริมปลูกจิตสำนึกและก็ยกระดับความตื่นตัวในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ปวงชนทุกปีจะได้พร้อมกันเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้ร่วมกับประชาคมโลกซึ่งปีนี้กงกับวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและกับวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของลาวพวกเฮานี่นะครบรอบ27ปีการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแม่นเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาคมโลกก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าเห็นได้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเพื่อว่าร่วมกันป้องกันแก้ไขมีส่วนร่วมในการลดพรปัญหาโลกร้อนเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศที่เป็นภัยคมคู่ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และก็สิ่งแวดล้อมนานาพันธุ์สำหรับการเฉลิมฉลองในปีนี้เพิ่นจะจัดพิธีสัปดาห์เฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติภายใต้หัวข้อหยุดการจืดป่าและปลูกต้นไม้หลายล้านต้น เพื่ออากาศสดใสซึ่งเพิ่นจะจัดขึ้นเพิ่นได้จัดขึ้นละในวันที่29พฤษภาคมแต่ว่าได้จัดที่ห้อยละที่สวนน้ำพุซึ่งภายในงานจะมีหั่นวางแสดงเกี่ยวกับพันธุ์ไม้นานาชนิดนวัตกรรมเกี่ยวกับการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมการแสดงศิลปะเล่นอื่นอันนี้ก็พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเล่นมาราธอนภายใต้หัวข้อเล่นเพื่อป่าไม้ของพวกเขาและอากาศสดใสหรือ Run for our forest and climate เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะอันนี้เนี่ยแล้ววันนี้ในวันที่31พฤษภาเนาะมื้อนี้แหละมื้อนี้แหละที่31พฤษภาเนาะที่สวนน้ำพุสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในการเข้าแข่งขันเล่นมาราธอนมันได้รับต้นไม้ผู้ละ1ต้นเพื่อนำไปปลูกและก็มีการจัดสัมมนาวิทยาศาสตร์ในหัวข้อต่างๆที่ติดพันกับการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศกิจกรรมแข่งขันแต้มรูปการสร้างคลิปวิดีโอกิจกรรมถามตอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและกิจกรรมอื่นดังนั้นเชิญชวนบรรดาองค์การจัดตั้งภาครัฐองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทางสังคมผู้พัฒนาและผู้ประกอบการทางภายในต่างประเทศรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะเป็นสาวหนุ่มเยาวชนทั้งหลายจงให้การหัวมือเป็นเจ้าการประกอบส่วนในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและก็แก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพร้อมกันปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยืนยงเพื่อโลกของพวกเขาให้มีอากาศที่สดใสและก็สดชื่นท่านใดที่ว่าจะไปงานนี่ก็ไปได้นอกอยู่สวนน้ำพุนี่ได้อันนี้เป็นเฉพาะในโครงเมืองจันทร์เนาะผู้ตามแขกเพิ่นก็อาจจะจัดกิจกรรมของเพิ่นต่างหากไปเลยเพิ่นกำลังจัดกันอยู่ที่สวนน้ำพุมื้อนี้แหละวันที่30พฤษภาคมมีกิจกรรมหลายอันนะพาลูกพาหลานไปเบิ่งเนาะกิจกรรมมีแสดงศิลปะวรรณคดีมีการแต้มรูปนะอันนี้ก็พร้อมกับการสัมมนาต่างๆเพื่อจะให้เด็กน้อยพอได้เรียนรู้ในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมไปนำกันในวันสำคัญนี้เพราะว่าวันที่1มิถุนายนนี่ก็กุ่งกับวันเด็กน้อยสากลกันไปพร้อมฉะนั้นเด็กน้อยก็มีบทบาทสำคัญในชีวิตสังคมซึ่งนอกจากเด็กจะเป็นผู้ลูกหักหลานแพงของครอบครัวชุมชนและก็สังคมและเด็กก็ยังเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงเพื่อสืบทอดการพัฒนาและสร้างสรรค์ประเทศในอนาคตอย่างมั่นคงดังนั้นทั่วสังคมจงยกสูงความรับผิดชอบของตนและก็เพิ่มทบีออกแห่งจัดตั้งปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กให้รับประกันการดูแลเอาใจใส่การพัฒนาการปกป้องและการมีส่วนร่วมของเด็กน้อยที่เป็นลูกเป็นหลานของพวกเขาให้มีวัยเด็กที่สดใสเพื่อก้าวเป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคตเป็นกำลังต้นตอของศาสตร์ในการประกอบส่วนนำเอาประเทศศาสตร์ให้หลุดพ้นออกจากความด้อยพัฒนาวันที่1มิถุนายนเป็นวันเด็กน้อยสากลซึ่งในแต่ละปีภาครัฐบาลก็ได้ถือเอาโอกาสนี้จัดตั้งการเฉลิมฉลองวันเด็กสากลด้วยรูปการต่างๆโดยมีจุดประสงค์ในการปลูกคิดสำนึกทั่วปวงชนให้ระลึกถึงความสำคัญของเด็กและก็เห็นได้สภาพของเด็กน้อยลาวบรรดาเผ่ากับเด็กศาสตร์อื่นๆในภาคพื้นและในโลกดังนั้นภาครัฐบาลลาวก็ได้ความสำคัญเอาใจใส่อย่างตั้งหน้าในการสุกยู่พัฒนาส่งเสริมเด็กน้อยลาวให้เติบใหญ่ในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยได้รับการศึกษาการบริการสุขภาพในขั้นพื้นฐานที่ดีรัฐบาลเห็นความสำคัญของเด็กต่อการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติรัฐบาลมีความรับผิดชอบในการวางนโยบายเกี่ยวกับเวงานศึกษาอบรมและก่อสร้างให้เด็กมีน้ำใจรักชาติบ้านหักบ้านเกิดเมืองนอนสร้างและขยายโรงเรียนสามัญโรงเรียนวิชาชีพสถานที่บังแยงปินป่วยเพียงพอส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวทางสังคมสร้างและปรับปรุงมาตรการในการปกป้องเด็กจากการขูดรีดการปะละการทารุณและอื่นๆนอกจากนี้สังคมและผู้ปกครองก็ยิ่งมีความรับผิดชอบประกอบส่วนสร้างและพัฒนาเด็กทางด้านทางกายสติปัญญาบังแยงเลี้ยงดูเด็กให้เติบใหญ่เอาใจใส่ความปลอดภัยของเด็กหับประกันให้เด็กได้หับการรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐานสุขยู่ส่งเสริมข้าเจ้าสร้างเงินไขและอำนวยความสะดวกให้เด็กได้เข้าโรงเรียนศึกษาอบรมเด็กให้เป็นผู้เป็นคนที่ดีในบรรดาของครอบครัวของสังคมและก็สืบทอดภารกิจของประเทศชาติถึงแม้ว่าเด็กจะมีอายุน้อยกว่าตามแต่ว่าพวกข้าเจ้านี่ก็มีสิทธิเหมือนกับผู้ใหญ่ทั่วไปมีสิทธิอย่างเดียวก็มีสิทธิดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยและได้รับการพัฒนาทางด้านทางกายและจิตใจอย่างเหมาะสมได้รับการจดทะเบียนการเกิดการตั้งชื่อนามสกุลและก็ได้สัญชาติถูกรับรู้และก็ได้รับการเบิ่งแย้งดูแลจากพ่อแม่ได้รับการเบิ่งแย้งทางด้านสุขภาพการปินปัวและฟื้นฟูสุขภาพในเวลาเจ็บเป็นได้รับการศึกษาเพื่อให้มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถมีพรสวรรค์การก่อสร้างวิชาชีพสีมือแห่งงานและมีเวทงานทำป ปากเว้าแสดงคำคิดเห็นพบปะและแลกเป็นบทเรียนที่ดีกับเด็กน้อยด้วยกันนอกจากนี้ก็ให้กับเจ้ามีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมการแสดงศิลปะวรรณคดีกีฬากายกรรมและการพักผ่อนเหมาะสมกับวัยอายุของกับเจ้าให้กับเจ้าได้รับข้อมูลข่าวสารแต่ว่าต้องมีเนื้อในที่เหมาะสมกับวัยอายุรับการพัฒนาของเด็กนะครับการปกป้องจากทุกรูปแบบการทารุณทางด้านทางกายและจิตใจตัวเด็กนะครับการปกป้องพิเศษในกระบวนการยุติธรรมสำหรับพ่อแม่ก็คือผู้ปกครองและสังคมต้องได้ให้ความอบอุ่นให้เด็กด้วยความใกล้ชิดทักแพงศึกษาอบรมช่วยเหลือเรื่องอื่นเพื่อพัฒนาทางด้านทางกายและจิตใจและสมองของเด็กส่วนเด็กก็ต้องเคารพนับถือพ่อแม่ผู้ปกครองสมาชิกภายในครอบครัวครูอาจารย์ท่านผู้นำผู้อายุสูงเคารพสิทธิ์ของคนอื่นช่วยเหลือพ่อแม่ครอบครัวหมู่เพื่อนและผู้อายุสูงตามความสามารถสิ่งสำคัญก็ต้องดุมันทำเฮียนเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบของเฮียนอย่างเข้มงวดรักษาสุขภาพอนามัยสิ่งสาธารณะประโยชน์และก็สิ่งแวดล้อมสัตว์สื่อบริสุทธิ์หากบ้านเกิดเมืองนอนหากประเทศชาติหากผู้มีคุณงามความดีต่อประเทศชาตินับถือวัฒนธรรมและหิตของประเพณีอันดีงามของชาติต้องห่างกับยาเสพติดหลีกเว้นการมั่วสุมสิ่งลามกอนาจารต่างๆและการลิ้นการพนันทุกประเภทตั้งหน้าในการฝึกฝนล้อมตนเองให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถความรับผิดชอบและคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติเพื่อสืบต่อในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติในอนาคตอันนี้ก็เป็นสิทธิของเด็กที่จะต้องนะครับฉะนั้นพื้นฐานของเด็กที่ดีเริ่มจากใส่ทุกคนกับหูแล้วว่าต้องเริ่มจากครอบครัวนี่แล้วบรรดาท่านเลยครอบครัวเป็นผู้ปูพื้นฐานให้กับเจ้าเฮียนหู้ในสิ่งที่ดีถ้าครอบครัวปูพื้นฐานในสิ่งที่บ่ถูกบ่ต้องในสิ่งที่บ่ดีก็เจ้าก็ได้เฮียนหู้เอานำพื้นฐานของครอบครัวและพื้นฐานทางสังคมก็เป็นพื้นฐานหนึ่งที่ว่าเฮ็ดให้เด็กน้อยนั้นมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงเนาะไปในทางที่ดีฉะนั้นก็ฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนบ่จะเป็นครูบาอาจารย์ในการใส่คำเว้าคำว่าวาจาในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ล่อแหลมหรือเป็นสิ่งที่บ่สุภาพเป็นสิ่งที่ว่าหุนแฮงเด็กน้อยก็จะกระจือจำเอาได้ฉะนั้นครอบครัวก็ต้องมีการวาจาให้มีความอ่อนนุ่มมาซะแล้วก็มีความสุภาพเรียบร้อยเด็กน้อยก็จือจำเอาไปเว้าสังเกตเบิ่งได้เลยเด็กน้อยจะเห็นหูในการปากเว้าก็เริ่มจากพ่อจากแม่จากพ่อตู้แม่ตู้ลุงป้าคนอยู่ในเฮือนในศาลแก่สิทธิ์พาเว้าเนาะก็เจ้าก็ฮู้จักคำว่าเจ้าว่าโดยสบายดีขอบใจฮู้จักสมสมาคารวะก็ล้วนแล้วแต่เป็นพื้นฐานของครอบครัวเนี่ยต้องให้เป็นหลักก่อนหลังจากนั้นจึงจะออกไปสู่สังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาก็ต้องช่วยกันเนาะนอกจากครอบครัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ก็แม่นเป็นสิ่งสำคัญได้เป็นพ่อแม่ผู้ที่ส่งของกับเจ้าก็เจ้านี่ให้ความสำคัญที่สุดเด็กน้อยไปโรงเรียนนี่ก็ต้องเจอครูบาอาจารย์นี่มือหนึ่งก็หลายกว่าพ่อแม่ได้บางเถื่อฉะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ก็ต้องระมัดระวังในการเว้าการว่าการสั่งสอนเด็กน้อยลูกหลานให้เป็นคนดีให้การเว้าจานี่สุภาพเรียบร้อยบ่ใส่ความหุนแหงและก็บ่ใส่คำหยาบคายหรือว่าคำที่ว่าลามกอนาจารนี่ก็บ่ควรไปใส่นำเด็กน้อยได้และพฤติกรรมก็เช่นเดียวกันเนาะพฤติกรรมที่โฆษกก็สังเกตหลายอย่างที่เด็กน้อยนำเอาไปปฏิบัติเริ่มต้นก็คืออย่างเมื่อครอบครัวมีการพ่อแม่พิษเทียงกันอาละวาดตีกันพิษกันมาเมาเหล้าเมายามากับถือว่าอาละวาดตีกันนี่ก็เป็นสิ่งที่ให้เด็กน้อยนี่รู้สึกว่าอยากใส่ความหุนแหงมันจะสร้างที่สำคัญให้มันแต่น้อยฉันก็ขอฝากกระเทละหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงได้เนาะแน่นอนล่ะทุกครอบครัวกับบ่หมายความว่าจะมีความสุขราบรื่นทุกประการแต่ว่าในการที่จะพิจารณากันก็จะให้บ่จะให้เด็กน้อยเห็นนั่นล่ะไปหรือว่าเป็นไปได้ก็แม่นครอบครัวต้องโอ้ล้มปรึกษาหรือกันด้วยเหตุและผลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเด้ออย่าไปตีอย่าไปฆ่ากันอันนี้บ่เข้าใจกันในครอบครัวก็บ่ต้องไปเฮ็ดให้เด็กน้อยเห็นบ่ให้เด็กน้อยเบิ่งบ่ให้เด็กน้อยฮู้การดื่มเหล้าเมาเบียร์นี่ก็คือกันบางคนนี่โอ้ยเบิ่งแล้วก็รู้สึกบ่คักใจเด้อันลุงสานี่ก็บ่คักใจปานใดเนื่องจากว่าเห็นอยู่ในสื่อออนไลน์นี่บางเทื่อก็พ่อแม่นี่นะบางเทื่อก็ยังใส่ลูกสลานผู้ใดน้อยนี่นะเย็นเหล้าเย็นเบียร์ให้เพิ่นกินอันนี้โอ้ยมันก็บ่คักละเนาะลูกหลานสร้างในพฤติกรรมที่บ่ถูกต้องเขาแต่น้อยมันก็ติดได้เด็กน้อยมันเห็นในพฤติกรรมซ้ําบ่นําเด็กน้อย2 3ปี4 5ปีกําลังฮู้เฮียนฮู้เฮียนเว้าเป็นญาติจอกเหล้าจอกเบียร์กับพ่อกับแม่ไปเย็นไปดื่มอีกอันนี้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าท้อใจ เมื่อยใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นก็พ่อก็บ่อยากให้เฮ็ดเท่านั้นเนาะฝากๆกันไว้ในวันเด็กน้อยสากลแล้วก็บ่วันใดๆก็แล้วแต่ผู้ปกครองพ่อแม่ครูบาอาจารย์นักเรียนที่ว่าเป็นอ้ายเป็นเอื้อยก็ต้องเบิ่งแยงเด็กน้อยผู้ที่ว่าเกิดมาในรุ่นให้กับเจ้าฮู้จักเรียนรู้ในสิ่งที่ดีล่ะเพื่อเป็นการสร้างอนาคตให้กับเจ้าต่อไปในอนาคตเด้ก็ถือว่ามื้อนี้ก็มีหลายเรื่องอยากรวมสู่ท่านฟังอันที่คาดบ่ได้หลายคนบอกว่าเมื่อกี้น่ะลุงสาคือบ่เอ่ยเด้เนาะว่าเรื่องประชาชนติดธรรมก็สิเว้าให้ฟังอยู่จักหน่อยสิรวมสู่ฟังว่าป้าก็ถือว่าสำนักงานข่าวเนาะสำนักข่าวแต่ละประเทศถือว่าได้รายงานข่าวนี่ถือว่าโด่งดังสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยบ่จะเป็นทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากประเทศไทยลาวแล้วก็มีประเทศนักดำน้ำกู้ภัยจากประเทศแฟงลั่งหรือว่าฟินแลนด์นะตามมาติ๊กๆเนาะก็นี้จะมีนักดำน้ำจากประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียญี่ปุ่นฝรั่งโอ้ก็ถือว่าก็เจ้าความสำคัญกับเวียกงานนี้แหละถือว่าเขาสมเสยล่ะแล้วนอกนี้ก็หน่วยงานต่างๆอยู่ในลาวพวกเขาบรรดาสมาคมกู้ภัยต่างๆอาสาสมัครหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆก็ได้ลงแรงลงทุนลงเงินลงคำช่วยกันบึกบืนเพื่อจะให้ประชาชนที่ติดอยู่ในถ้ำนั้นทั้ง7คนนั้นออกมาโดยรอดปลอดภัยอันนี้ก็ขอสมเสยแท้ๆด้วยความจริงใจเลยทุกมือทุกมือก็ยังติดตามเขาเป็นแนวใดไปฮอดใส่แล้วออกมาได้บ่การเสนอเป็นแนวใดพรรครัฐบาลเพิ่นก็บ่ได้ปะละเลยใดโอ้ขอสมเสยแล้วนี่รัฐบาลเพิ่นก็ได้ตกลงให้ทั้งแขวงเสสมบูรณ์นี่นะเขี่ยวจัดตั้งปฏิบัติทบาสําเร็จแล้วให้มีการย่องยอสมเสยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางคนลาวและต่างประเทศออกมาละเด้อเพิ่นแจ้งออกมาเรียบร้อยแล้วว่าต้องจัดตั้งปฏิบัติย่องยอสมเสยกับเจ้าตามความเหมาะสมและก็ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องได้รับการย่องยอสมเสยเช่นเดียวกันขอสมเสยเป็นอย่างดีหวังว่าพวกเราจะได้เห็นภาพประทับใจนี้ให้พ่อแม่ประชาชนให้ผู้ที่มาช่วยเหลือนั้นก็จะประทับใจในการต้อนรับของประชาชนลาวพวกเขาทุกหน่วยงานเลยพ่อแม่ประชาชนอ้อมข้างท้องถิ่นกับโอ้กระเจ้าหยาง4กิโลเมตรขอสมเสยหลายแบกตุกน้ำแบกอาหารการกินแบกถังแก๊สอุปกรณ์การรับใช้ต่างๆช่วยสิไปฮอดจุดนั้นก็ได้ว่า4กิโลเมตรบ่แม่นของง่ายเส้นทางกับทุรกันดารเห็นแล้วก็รู้สึกว่าปราบปลื้มจิตใจแห่งพ่อแม่ประชาชนชาวนครวิงจันทน์ก็คือทั่วประเทศในลังไหลกันไปช่วยเหลือบางคนก็อยู่ต่างประเทศผู้ใดได้มีการโอนเงินมาช่วยซื้ออุปกรณ์บ่หรือว่าจะซื้ออาหารการกินยุกยาต่างๆมาทั่วทุกสารทิศเลยอันนี้ก็ถือแสดงเห็นถึงว่าความหักความแพงที่ประชาชนทั่วประเทศก็คือประชาชนโลกให้ความสำคัญแก่ประชาชนลาวพวกเขาก็ยังพวกเขานี่เป็นมิตรกับทุกประเทศในโลกข้าพเจ้านี่ติดตามข่าวรู้สึกว่าแต่ละมือก็ได้ติดตามและปราบปื้มใจที่สุดเลยนอกจากนี้สื่อมวลชนทั่วโลกนะเพิ่นก็ได้ออกข่าวได้ออกข่าวการช่วยเหลือว่าทั้งการลาวการสนับสนุนช่วยเหลือแนวใดแล้วก็สื่อข่าวต่างประเทศนี่สื่อข่าวประเทศไทยนี่ถือว่าถูกซ่องเลยข้าพเจ้าติดตามทุกช่องก็จะออกเกือบว่าทุกสมองก็จะมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆสื่อรับพร้อมกับเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับติดตามรายงานให้ท่านได้รับฟังกันเป็นประจำแต่ที่สำคัญติดตามข่าวก็ต้องเบิ่งว่าข่าวใดเชื่อถือได้บ่เชื่อถือได้ต้องติดตามข่าวที่เป็นทางการการยั่งยืนจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจึงเป็นข่าวจริงเด้อบรรดาท่านเด้อสื่อมวลชนหลายสำนักเนาะคือโคศกและติดตามนี่บ่จะเป็นสำนักข่าว BBC CNNAP The New York Times CBS ของสหรัฐอเมริกา Vion ของอินเดีย7 News ออสเตรเลียแล้วก็ TNN ไทยรัฐแล้วก็ Influencer จากลาวและไทยแล้วก็จากประเทศต่างๆให้ความสนใจที่ว่านำเสนอข่าวนี้อย่างหลวงหลายฉะนั้นพวกเขาพูดที่ว่าอยู่เบื้องหลังทุกคนก็พวกเขาส่วนยังบ่ได้ก็ต้องส่งกำลังใจไปเนาะส่งกำลังแรงใจเป็นความว่าความว่าให้ก็จะมีกำลังใจในการที่จะช่วยเหลือทั้งหมดนั้นออกมาจากถ้ำให้ได้7คนนั้นให้ปลอดภัยมาหาครอบครัวพอตามที่ได้ติดตามเบิ่งนี่โอ้ทางครอบครัวแต่ละคนก็ถือว่ากินบ่ได้นอนบ่หลับเพิ่นเป็นนั่งเฝ้าอยู่ปากถ้ำเนาะด้วยความใจจดใจจ่อครอบครัวผู้เป็นเมียเป็นลูกเป็นเต้าเป็นหลานเป็นพ่อแม่อ้ายน้องก็ถือว่าหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าไปพบหาคนก่อนหน้านี้นะ ก็จะก็ดีใจทั้งหน่วยทีมงานกู้ภัยนี่ก็ถือว่าจนห้องโหออกมาลังน้ำตากันออกมาว่าพวกเขาเฮ็ดสำเร็จแล้วถึงว่ามันบ่ทันสำเร็จ 100% แต่ก็เห็นแล้วว่ากระจายยังมีชีวิตอยู่ทางครอบครัวก็ได้เข้าไปเล่นอบโอบกอดกันด้วยความดีใจเห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจเลยประทับใจแท้ๆนอกจากนี้พ่อแม่ประชาชนพี่น้องทางฝั่งไทยนี่ก็ได้ส่งกำลังแรงใจมานี่อย่างล้นหลามเลยเด้นอกจากกำลังใจแล้วยังทรงเป็นวัตถุเงินคำจิตใจมาให้หน่วยงานกู้ภัยนี่ยังบ่ขาดสายยังบ่ขาดสายเลยและผลกันยังแจ้งว่าถ้าต้องการอะไรที่บ่เพียงพอบางห้างห้านบริษัทนี่เตรียมพร้อมเลยที่จะทุ่มเทสุขสิ่งทุกอย่างบ่จะเป็นเงินคำวัตถุอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้ามาช่วยเหลือเพื่อกอบกู้ชีวิตทั้ง7คนนี้ออกมาจากธรรมดาอันนี้เป็นพลังแห่งของโลกโซเชียลนี่นะออกไปนี่ยังถือว่าท่วมล้นเลยโอ้รู้สึกว่าประทับใจแรงหลายก็ฝากขอบใจทั้งพี่น้องชาวลาวพวกเฮาทุกคนพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศพี่น้องชาวทั่วประเทศที่ว่าได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาช่วยเหลือกอบกู้เอาชีวิตของพี่น้องที่ว่าติดอยู่ในถ้ำนี่ให้ได้อยู่รอดปลอดภัยเพราะก็ยังติดตามกันอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าทั่วโลกให้ความสนใจและก็ให้การช่วยเหลืออย่างล้นหลามว่าซั่นซะมีทั้งนักดำน้ำนี่มาจากมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์เนาะฝรั่งแฟงลังจังซี่เพิ่นก็ล้นแล้วแต่มีประสบการณ์สูงจากประเทศไทยนี่ถือว่าเพิ่นมานี่เป็นทีมงานเป็นขบวนการเลยนี่ขอย่องๆซำเซยเป็นเพิ่นเป็นอย่างสูงทีมงานเพิ่นนี่เอาใจใส่อดหลับอดนอนทั้งวินทั้งคืนเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องลาวพ่อนี่ให้ออกมาจากถ้ำให้ได้ก็ถือว่านอกจากสื่อมวลชนต่างประเทศแล้วก็ถือว่านักดำน้ำทั่วโลกเพิ่นก็ให้ความสนใจเพิ่นพร้อมจะมาช่วยพวกเฮาก็มีนักดำน้ำทีมงานจากออสเตรเลียก็มาฮอดแล้วเด้มาฮอดละเพิ่นเกี่ยมมาสวยละฉันก็จะแจ้งในสื่อทางรับทราบว่าผู้ที่ติดในถ้ำ5คนที่เพิ่นเห็นก่อนหน้านั้นก็มีไผแดมีเท่าคำล่าอยู่บ้านพันไซเท่ามืดบ้านน้ำผาใหญ่เท่าอีบ้านดวงพันไซเท่าอิงบ้านพันไซแล้วก็เท่าแลนบ้านพันไซอันนี้เป็น5คนที่เพิ่นเห็นก่อนหน้านี้ที่ว่าทางทีมงานกู้ภัยของทางทีมงานไทยแล้วก็มีท่านแมคโก้เนาะแมคโก้เนาะคนเข้าไปหั่นน่ะเพิ่นเห็นก่อนหั่นเพิ่นก็ได้แจ้งออกมาว่าทุกคนแม่นมีความปลอดภัยดีแต่ว่าหิวหั่นล่ะเนาะแล้วก็อ่อนเพลียเพิ่นก็ได้นําเอาอาหารการกินที่ว่าเป็นสิ่งที่เสริมกับแข็งกายหั่นน่ะให้กระเจ้ากินไปก่อนเนาะเพื่อจะเอาออกมาให้ตลอดปลอดภัยเนาะก็โอ้ขอสมเสยอย่างจริงใจแท้ๆเลยทุกคนทุกภาคส่วนในสังคมที่ว่าให้การร่วมมือมูเป็นอย่างดีอีหลีอันนี้พวกเฮาก็ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็สมเสื้อน้ำใจของพวกเพิ่นเทวหาอันใดเปรียบบ่ได้ละที่ว่าคนบ่ฮู้จักกันจักอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศใดอยู่บ่อยู่เพิ่นมาซอยเฮาหมายว่าเพิ่นฮักแพงเฮาเด้พี่น้องชาวลาวเอ้ยซั่นพวกเฮาก็ต้องฮักแพงเพิ่นให้การต้อนรับเพิ่นเป็นอย่างดีเนาะบ่ว่าจะเป็นการต้อนรับด้วยความไมตรีจิตมิตรภาพยิ้มแย้มแจ่มใสโอกาสดีๆเฮาก็เชิญเพิ่นมาเที่ยวบ้านเฮาหลังจากที่เฮาช่วยกันได้แล้วก็ได้เนาะให้เพิ่นมาเที่ยวมาชมมาเบิ่งบรรยากาศการท่องเที่ยวบ้านเฮาเป็นแนวใดพวกเขาต้องต้อนรับเพิ่นเป็นอย่างดีถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เชิญเพิ่นว่าเป็นพิเศษเลยหลังจากจบภารกิจนี้ให้เพิ่นเชิญมาให้ทางภาคส่วนเกี่ยวข้องเชิญมาให้เพิ่นมาท่องเที่ยวโดยที่เพิ่นต้องรับผิดชอบเพิ่นหมดในการท่องเที่ยวพักผ่อนว่าง่ายซะเพิ่นเฮ็ดเวียกอันนั้นด้วยภารกิจที่มันหนักหน่วงแหละเพิ่นก็ต้องมีการผ่อนคลายเนาะว่าเรื่องประชาสุนทรธรรมยาวสมควรมาติดตามเบิ่งเวียกงานของรัฐบาลผลกองประชุมสมัยสมานของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคมนี้ก็ถือว่าได้อัดลงได้ผลสำเร็จอย่างจบงามเพิ่นก็มีการแถลงข่าวโดยเมนทันคำผาพิมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าของห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสมัชชารัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคมกองประชุมนี้เมนได้ไขขึ้นในตอนเช้าวันที่27อัดลงในวันที่28พฤษภาคมที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสนชัยศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีแต่พร้อมด้วยคณะพรรครัฐบาลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเนาะก็ถือว่าในกองประชุมเพิ่นก็ได้มีแบ่งออกเป็น3วาระ3หัวข้อด้วยกันก็คือรายงานสภาพพ้นเด่นเรียกงานจุดหีบด่วนจำนวน1คือการปฏิบัติเรียกงานจุดสูงพ้นเด่นประจำเดือนพฤษภาทิศทางแผนการประจำเดือนมิถุนาของรัฐบาลและก็ทิศทางพันขยายผลกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานส่วนกลางภาคสมัยที่12สภาพพ้นเด่นภาคพื้นและก็สากลเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดระยะผ่านมาแผนการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสมันจาก 5+4+3 มาเป็น 6+3+3 และการสอบเสียงเรียนเก่งทั่วประเทศ การกระเกียมคมพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เล็กโทรซีนและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่89กองประชุมอื่นๆเกี่ยวข้องซึ่งจะจัดขึ้นอยู่ในระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายน2026นี้และก็พร้อมกับสภาพป่าตายอยู่นำเซโดนเมืองสนสมบูรณ์แขวงจำปาสักในนั้นต่อการสรุปเวียกงานพลเดินประจำเดือนพฤษภาแม่นได้ตีราคาถึงสภาพการภาคพื้นและสากลสืบต่อเคียงห้อนสับสนคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะแม่นปัญหาข้อขัดแย้งอยู่ตะเวนออกกลางและอื่นๆซึ่งได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจโลกที่มีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตื่มรวมถึงอยู่ประเทศลาวพวกเขาโดยเฉพาะแม่นราคาสินค้าการขนส่งอื่นๆแต่ว่ารัฐบาลก็ได้สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการและกระเบียดชุดซุ่มที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นกระแมนทั่วประเทศสืบต่อหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานสุ่มใส่พยายามทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผานั้นอยู่บ้านพันไซเมืองรองแจ้งแขวงสมบูรณ์แล้วก็เพิ่มทวีแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งเลขที่ของนายกรัฐมนตรีเลขที่46ของนายกอย่างเข้มงวดเด็ดขาดกว่าเก่าโดยสมเป็นอยู่หลวงพะบางสัญญบุรีแขวงเวียงจันทน์สมณเขตและบางท้องถิ่นสามารถพบเห็นและก็ยึดได้ของกลางประเภทพาหนะกลจักอุปกรณ์ต่างๆหลายสมควรพร้อมทั้งกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายและก็ระเบียบการและอีกอันนึงก็เป็นได้มั่งกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่หลายแขวงและก็นครเวียงจันทน์ซึ่งสามารถกักตัวผู้ต้องหาเป็นจำนวนหลายซึ่งมีทั้งคนลาวคนต่างประเทศและก็ดำเนินตามกฎหมายสามารถแก้ไขสนองน้ำมันเสื้อไฟให้สังคมได้ซมไส้ทั่วประเทศกว่ามาตราส่วนสูงสมควรเนาะจัดเก็บและหับของงบประมาณได้ถึง40ส่วนห้อยของแผนการปีการปฏิบัติแผนและจ่ายปฏิบัติได้สหส่วนห้อยของแผนการปีสะสมครั้งสำห้องเงินตาต่างประเทศกุ้มการน้ำเข้าหลายกว่า5เดือนสุ่มใส่ปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางหลวงแห่งชาติ13เหนื

0: ประเทศจะมีไหวพริบโดยเฉพาะเป็นการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและก็เข้าร่วมกองประชุมสากลต่างๆติดตามได้อำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนขั้นสูงของต่างประเทศที่มาเคลื่อนไหวเวียดนามอยู่ลาวเฮาและนอกจากนี้ก็จะมีเวียดนามจำนวนหนึ่งจะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเป็นที่ดีเป็นต้นก็แม่นปัญหาสแกมเมอร์การปุ้นจี้ชิงทรัพย์การสร้างความบ่สงบอยู่ภายในสังคมปัญหาการสนองไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับและการสนองน้ำประปาบ่เพียงพอความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติที่สิ้นนำของรัฐบาลการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางการคุ้มครองปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆและการแก้ไขปัญหาข่าวบิดเบือนหรือว่าข่าวปลอมเนาะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้แข็งแกร่งขึ้นปัญหานี้ต้องได้จัดตั้งปฏิบัติด่วนๆเนื่องจากว่าข่าวปัจจุบันนี้จักข่าวแท้ข่าวปลอมเนาะพอเป็นประชาชนนี่ก็ยังสับสนอยู่ถือว่าแบ่งปันหรือว่าแชร์กันออกไปหลายในสิ่งที่บ่ถูกต้องเวลากับเมิดลงพอดีกำลังลมมวลหรือเป็นงานอื่นอีกที่รัฐบาลจะต้องได้สืบต่อแก้ไขในตอนหน้าเอาขอบใจทุกคนติดตามลุงสาเนาะตั้งแต่ต้นของท่านรายการลุงสร้างวันนี้เพิ่นบ่อยู่ลุงสาเลยฟ้อยยาวสมควรเนาะเอาจังได๋ก็ถือว่าขอบใจเนาะที่ท่านได้ฟังนํากันแต่ว่า30นาทีที่อยู่กับลุงสร้างลุงสาเนาะเมื่อมื้อนี้ลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจพาลูกพาหลานเบิกบานมนต์ซื่นในวันปลูกต้นไม้กับวันเด็กน้อยสากลเนาะเอาพบกันใหม่ในทิศต่อไปสบายดี
1: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
2: เพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนึกสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทร
3: ์รายการ Colorful Music
4: Welcome to Colorful Music
3: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
4: The program updates world music trend for you

0: duerme la radio.
1: สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ
2: ์กับมื้อพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์อยากจะให้มีรายการทุกคนนั้นได้ฟังเพลงหลายๆเคียงคู่กับข่าวดีๆจากทางห้างหาและบริษัทต่าง
3: ๆขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
4: Colorful Music on FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
3: เพื่อตอบสนองความห่วงต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
4: ก็กินกังกันมาผ่าน03057870052เดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาเพิ่นมีเซียวสารซะเพาะทางเด้อมาทำการผ่าตัดให้ฟรีซึ่งแม่นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหงม่อแมลเด็กแควงยูนานจบเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องตาจากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์แควงอันฮุยเป็นเชี่ยวชาญสายตาสั้นในเด็กแดหรือจะเป็นผู้ใหญ่เกี่ยวกับประเภทตามีบรรหาผู้ใดไปปรึกษาไปปินปัวบ่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินต้อประสาทตาเสื่อมจากพยาธิเบาหวานม่านตาอักเสบและพยาธิอื่นๆตอนนี้เพิ่นยังทำการผ่าตัดให้ฟรีมีแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นไปเสียค่ายุค่ายาและอุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่นซื้อมาใส่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขานั่นล่ะที่จะไปปรึกษาไปปินปัวกับแพทย์ที่ชำนาญงานไล่มีประสบการณ์ไล่กว่า20ปีและผ่านการผ่าตัดไล่กว่า 10,000 คนติดต่อได้แถวน้องบัวทองเด้อสำนักงานพวกเขาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ล่ะเอาง่ายๆแบบสั้นๆน้องบัวทองนะเอาเบอร์โทรเพิ่นไว้020-5755-4111จังหน่อยสิว่าน้องบัวทองแถวได้ไหมเอาเบอร์โทรไว้ให้เพิ่นส่งโลเคชั่นให้แล้วก็ไปฮอดไปถึงเพิ่นนั่นล่ะ
5: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แท้วะอีหลีวะ
8: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
7: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
0: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: บอกให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็คเกจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตึมเงินมันก็ถือเป็นบริการใหม่อยู่ได้ผู้ใดใช้เบอร์ตืมเงินใช้เป็นครอบเป็นครัวแล้วเฮาอยากจะแบ่งปันกันใช้ทางเบอร์โทร data สินะตัวนี้เหมาะเลยเด้อพวกเฮามี2แพ็คเกจด้วยกัน 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data 45กิกะไบต์มูลค่าโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์แล้วถ้าว่าครอบครัวได้มี5คนที่ว่าไซเบอร์ตืมเงินสามารถสมัครแพ็กเกจมูลค่า 150,000 ในแพ็กเกจตัวนี้มี data 70กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันไซได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมิตรรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

สำหรับผู้ได้ไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเขาไปแถวนั้นเขาสามารถสมัครได้กดเครื่องไม้ดาวก่อน2 3 4เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็กเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะได
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยแอปเซอร์วิสรวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเฮือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: และนั่นก็เป็นข่าวดีๆจากทางบริษัทลาวโทรคมที่เพิ่นเดินทางพร้อมๆกับพวกเราจนถึงท้ายรายการขอบใจนะมีรายการที่ทูนอินเข้ามาสำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการลาวโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็คเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็คเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็คเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเราไปแถวนั้นเราสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การร่วมมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทําอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ตามรับผู้ได้5กดทูนินเข้ามายังจะบอกว่าเดินทางพร้อมทาง Colorful ตอนนี้อยู่ไหนหลายอย่างของเราเทเลคอมไทม์มีรายการติดตามได้ทุกมื้อเด้อผ่าน2ทางนี้ 103.7 MHz เป็นเพลงสากลทางเพลงเก่าเพลงใหม่มักเพลงแบบใดก็สามารถทูนอินติดตามรายการพวกเฮาได้แต่ละมื้อทีมของรายการกับผัดเปลี่ยนม่วนประหัดนี่เอาใจผู้ได้มักเพลงออนเทรนแน่ก็สามารถทูนอินมาเอาเพลงเก่าๆเนี่ยก็จะเน้นเป็นวันอังคารสินะและกับบวกกับสาระต่างๆที่พวกเฮาอ่านพบอ่านพอข่าวดีๆจากทางบริษัทที่ให้การสนับสนุนมีรายการมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมิดรายการมาฟังผลงานของ Taylor Swift นะเพลงนี้ก็เชื่อเป็นการห้องรวมกันระหว่าง Taylor Swift กับ Sabrina Carpenter เพลงนี้ใส่ชื่อว่า The Life of a Showgirl

0: ก็อีกเติมหนึ่งเสียงเพลงที่กิ้งไม่หยิบมาให้ในรายการได้ฟังกับเพลงของ Taylor Swift The Light of Shogun ซิงเกิลของ Taylor มีหลายซิงเกิลที่วนเวียนอยู่ในชาร์ต
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: นี่ตุ๋น
7: ค
4: ู่บอว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
7: โอ
4: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: สำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการลาวโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1 หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเราไปแถวนั้นเราสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปห้าบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดห้าดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz Colorful Music the best radio in town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ขอบใจเนาะมีรายการที่ทูนินเข้ามาติดตามรายการ Colorful เดินทางพร้อมกันอยู่อันนั้นจะฟ้ามุ่นขึ้นไปใส่เถือเดินทางพร้อมกันอยู่มักเพลงได้ก็สามารถแนะนำกันเข้ามาเนาะผ่าน0305787052ไม่หยิบผลงานของเคราณีเพลงนี้ Food It กับบงฮัวมีรายการจะมักนำหรือบ่

0: ะอ้องจังหวะ R&B มีรายการเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงหนึ่งได้ที่ส่งเข้าไปสิงรางวัล Grammy Award สาขา R&B ในการแสดงเรียกว่ามิวสิกเพลง R&B ที่ดีเด่นนะมีรายการเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Food Itโฟดิตก็แปลว่าผับคันเบาเรื่องเครื่องก็เป็นผับเครื่องโฟดิตนะเครานี่นั้นก็เป็นนักร้องสาวอเมริกันซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายถึงความสัมพันธ์สองคนถึงว่าต่างคนต่างบ่ลงเอยกันอะจะหายจะดีจังได้ก็แล้วแต่อีกฝ่ายก็ยังมีความรู้สึกลึกๆเป็นห่วงบอกว่ากันพร้อมก็มาเอาเครื่องทุกอย่างนั้นได้พับไว้ให้เรียบร้อยแล้วข้างนอกก็คงจะหนาวประมาณนี้ยังมีความห่วงใหญ่อยู่เนาะเออคนเอากันถ้าว่าใจหายเห็นเครื่องนี่ก็ยอยอยอปิวออกยากปองเยี่ยมมันบ่อันนี้ยังพับเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ยังมีความคิดถึงกันอยู่ประมาณนั้นขอบใจมีรายการที่ทูนินเข้ามาค่ะขอบใจเด้อเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการติดตามอยู่นครลุงเวียงจันทร์หรือต่างแขวงคืนห้อยซ้ำพวกเราไปฮอดไปเทิงหรือว่าจะติดตามผ่านคืน94กาซ่ามาสื่อสารกับพวกเฮาได้ผ่าน0305787052หรืออยู่ต่างประเทศหรืออายุเขตได้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีรายการก็สามารถติดตามรายการพวกเฮาผ่านทางเว็บไซต์โดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำเด้อก็สามารถเข้าถึงรายการ
1: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: เอ้อนี่ตุ๋น
5: หึ
4: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ้
4: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจคุณใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ตอนนี้พ่อยังมีเวลาเดินทางนํากันอยู่อย่าฟ้าบนขึ้นไปใส่เถื่อนบอกให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็คเกจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตึมเงินมันก็ถือเป็นบริการใหม่อยู่ได้ผู้ได้ใช้เบอร์ตึมเงินใช้เป็นข้อเป็นขวาแล้วเฮาอยากจะแบ่งปันกันใช้ทางเบอร์โทร Data สินะตัวนี้เหมาะเลยเด้อพวกเขามีซ่องแพ็กเกจด้วยกัน 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data 45 กิกะไบต์หมุนค่าโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์แล้วถ้าว่าครอบครัวได้มี5คนที่ว่าใช้เบอร์ตื้มเงินสามารถสมัครแพ็กเกจหมุนค่า 150,000 ในแพ็กเกจตัวนี้มี Data 70 กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันไซได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมิตรรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

ำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเฮาไปแถวนั้นเฮาสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามมีรายการก็ไปห้าบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดห้าดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็กเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไปซ่องมือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: เออนี่ตุน
2: หึ
1: กูบ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจคุณได
2: ้โอ้
1: ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
2: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ก็คงจะทราบรายละเอียดแน่นอนที่ทางบริษัทให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเราเพราะว่าจะใช้บริการ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนเวลาบ่ยังไล่มีรายการยังช่อง3นาทีถือโอกาสนี้ขอบใจขอบใจอย่างยิ่งไปยังบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุน50นาทีทุกมื้อเกี่ยวกับบริการเราโทรคมมีรายการสร้างมาสั้น5ผ่าน101เกี่ยวกับบริการมือถืออินเทอร์เน็ต131ตั้งโต๊ะ175178อวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุข Have a nice day bye bye see you tomorrow

เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544945449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

ไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามทนตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เพื่อภารกิจปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของประชาชนป้องกันความสงบลาวก้าวขึ้นสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลตำรวจที่ฮักเพลงทุกๆท่านพบกับรายการความใจป้องกันความสงบซึ่งรายการความใจป้องกันความสงบออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 14:30-15:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์โดยแมนโคศกห้อยเอกนาหงคำเคลิเดชเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการความใจป้องกันความสงบนี้แมนนำเสนอเกี่ยวกับเรียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบพร้อมด้วยเหตุการณ์ปรากฏการหยอดท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมาให้ทานได้รับฟังท่านผู้ฟังปัจจุบันทั่วภาคทั่วลาดและทั่วปงสุนลาวบรรดาเผ่าพร้อมสืบต่อสุ่มใส่จัดตั้งพันธุ์ขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีและได้จัดตั้งพันธุ์ขยาย2เวลาแห่งชาติคือเวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินอย่างปิ่นขบวนกว้างขวางนอกจากนั้นปัจจุบันหลายภาคส่วนและกลุ่มกองท้องถิ่นแม้นได้สุ่มใส่จัดตั้งพันธุ์ขยายเวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวลาดังกล่าวแต่ปี2021ถึงปัจจุบันแมนมีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นแมนสามารถขึ้นบัญชีเป้าหมายยาเสพติดและติดตามจับได้ทั้งรายใหญ่และรายน้อยมาดำเนินคดีเป็นจำนวนหลงหลายส่วนผู้เสพก็นำตัวมาศึกษาอบรมเหตุบทบันทึกและส่งเข้าศูนย์บำบัดเพื่อบ่ให้กลับมาผัวพันกับยาเสพติดอีกฉะนั้นทุกคนจงเอาใจใส่คุ้มครองลูกหลานของตนห้ามผัวพันกับสิ่งเสพติดถ้าพบเห็นพฤติกรรมที่มีการพัวพันกับยาเสพติดขอให้จริงใจรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันหาวิธีแก้ไขให้ทันกับสภาพการสนั่นเรียกห้องมายังทุกคนในสังคมจงพร้อมกันเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่และเป็นเจ้าการสกัดกั้นบรรหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมเพื่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมสำหรับรายการหวมใจป้องกันความสงบในอาทิตย์นี้จะนำเสนอหัวข้อข่าวมีดังนี้ห้องกลุ่มใหญ่สันติบาลต้อนรับคณะกลุ่มตำรวจกวดค้นเขาออกเมืองเวียดนามการน้ำแขวงไซสมบูรณ์ลงซี่น้ำอย่างใกล้ชิดต่อกับการช่วยเหลือประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำส่วนเนื้อในรายละเอียดของข่าวจะให้ทานรับฟังในระยะต่อไประยะนี้จะให้ทานรับฟังผลงานเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการ

0: ตัวจะไปซ้ายคือมาฟ้าวไทเซียว
1: เขาว่าจะข้ามทางไปซื้อเครื่องยูฮันข้าวฟากเบื้องนั้น
0: มีอย่างคือติดจังรถป่าไว้แบบนี
1: ้มันจะเป็นอย่างเซียว
0: อ้าวตัวบ่ฮู้สมบ่มันมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกคนห้าลักรถไปได้ผ่านมาปัญหาการลักรถนี่มันเคยเกิดขึ้นแล้วได้เซียวจักน้อยพัดสิเสียใจตามภายหลังได
2: ้แม่นแล้วการติดจักรถป่าไว้หรือเสียบประแจข้าไว้แล้วไปธุระทางอื่นมันจะบ่มีความปลอดภัยต่อกับรถของท่านทุกครั้งก่อนออกจากรถต้องถอดกระแจล็อกประตูคักแน่เพื่อป้องกันคนบ่ดีมาลักเครื่องของท่านและวัตถุมีค่าในรถด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงป้องกันความสงบ
3: เอาเงินมาเอาเงินมาเดี๋ยวนี
4: ้โอ้ยลูกเอ้ยสิเอาเงินไปเฮ็ดหยังแม่บ่มีเงินแม่เอาไปซื้อข้าวกินบ่ละเด้
3: เจ้าบ่ต้องมาเว้าหลายเจ้าเสียให้ดีๆหรืออยากเจ็บตัวฮะ
4: โอ้ยลูกเอ้ยเป็นหยังกินตีแม่แบบนี้ฮู้บ่ว่ามันบาปดิลูก
3: บ่สนเว้ยฮู้บ่ค่อยหิวยาค่อยอยากยาแฮง
5: เป็นหยังบ่เฒ่าลูกเป็นหยังเฮ็ดแบบนี้ลูกฮู้บ่ว่าพ่อแม่ต้องทุกข์ทรมานสําไหนลูกฮู้บ่นี
3: ่บ่สนเว้ยอยากเสพยาอยากเสพยาย
6: าเสพติดเป็นพิษเป็นภัยผู้เสพเป็นบ้าผู้ฆ่าติดคุกผู้ทุกข์ใจแม่นพ่อแม่และสังคมด้วยความห่วงใยจากกระทรวงป้องกันความสงบ
7: ขณะนี้ท่านกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการหวมใจป้องกันความสงบอยู่ต่อไปจะนําเสนอเนื้อในรายละเอียดของข่าวในตอนบ่ายของวันที่25พฤษภาคม2566นี้พลจตวาสายสมิงศรีวิไลห้องหัวหน้ากลุ่มใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบได้ต้อนรับพันเอกวูวันกวนห้องหัวหน้ากลุ่มตำรวจกวดค้นเขาออกเมืองเวียดนามพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาร่วมกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยน2ฝ่ายระหว่างกลุ่มตำรวจกวดค้นเขาออกเมืองกลุ่มใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบลาวกับกลุ่มตำรวจกวดค้นเขาออกเมืองกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามโอกาสนี้พันเอกวูวันกวนห้องหัวหน้ากลุ่มตำรวจกวดค้นเขาออกเมืองเวียดนามได้รายงานผลกองประชุมพบปะ2ฝ่ายให้ทานห้องหัวหน้ากลุ่มใหญ่สันติบาลได้รับทราบทั้ง2ฝ่ายมีความเป็นเอกภาพร่วมกันรวมทั้งปัญหาที่สำคัญต่างๆเพื่อแน่ใจปรับปรุงเพิ่มทวีปกปักรักษาและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือหอบด้านระหว่างสองประเทศลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้มีความลึกซึ้งทั้งสองฝ่ายได้พร้อมกันแลกเปลี่ยนตีราคาผลการร่วมมือในคงเขตคุ้มครองการเข้าออกเมืองและเอกภาพการหลายเวียกงานเพื่อสืบต่อยกสูงเวียกงานตำรวจกวดค้นเขาออกเมืองให้มีความเข้มแข็งขึ้นเป็นก้าวๆพลจตวาสายสมิงศรีวิไลห้องหัวหน้ากลุ่มใหญ่สันติบาลได้แสดงความสุ่มเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนของ2กลุ่มตำรวจกวดค้นเขาออกเมืองลาวและเวียดนามในครั้งนี้ผลสำเร็จดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงสายพัวพันมิตรภาพของ2กลุ่มก็คือ2กระทรวงป้องกันความสงบลาวเวียดนามให้นับมือเติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆต่อกับเหตุการณ์ที่ประชาชนจำนวน7คนอยู่เมืองลองแจงแขวงไซสมบูรณ์ติดอยู่ถ้ำเขตบ้านพันไซในวันที่20พฤษภาคม2566บรรดาการนำแขวงไซสมบูรณ์และการจัดตั้งหลายภาคส่วนแม่นได้ลงใกล้สิทธิ์ติดเทศโตกับการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลืออย่างตั้งหน้าพลจตวาบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนป้องกันความสงบในวันที่25พฤษภาคม2566นี้ว่าภายหลังได้รับการรายงานจากเหตุการณ์ดังกล่าวการนำแขวงไซสมบูรณ์ได้พร้อมกันปรึกษาหารือวางแผนการอย่างละเอียดได้มีทิศซี่นำลงใกล้สิทธิ์ติดเทศและร่วมกันวางแผนในการช่วยเหลือกับบรรดาภาคส่วนต่างๆบ่ว่าจะเป็นคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางบรรดาหน่วยกู้ภัยทางภายในและต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกเคาะหายในครั้งนี้มาฮอดวันที่25พฤษภาคม2566ทีมกู้ภัยทางภายในและต่างประเทศได้สืบต่อช่วยเหลือตามแผนการเป็นต้นแม้นได้สืบต่อปฏิบัติแผนการดูดน้ำออกการนำไส้กำลังหน่วยกู้ภัยจากภายในและต่างประเทศดำน้ำเข้าไปในถ้ำเพื่อไปหาจุดเป้าหมาย ที่คาดว่าผู้ถูกเคาะหาอยู่แต่การช่วยเหลือยังบ่ทันมีความคืบหน้าและยังบ่ทันพบประชาชนจํานวนดังกล่าวเนื่องจากการช่วยเหลือพบปัญหาหลายอย่างเป็นต้นแมนเส้นทางเข้าไปหาจุดเป้าหมายปัจจุบันการจัดตั้งผักลาดขันแขวงขันเมืองตาแสงและหน่วยงานกู้ภัยของลาวและต่างประเทศพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังสืบโตเล็งให้การช่วยเหลือแต่การปฏิบัติเวียกงานตัวจริงแม้นพบอุปสรรคหลายอย่างย่อนเป็นธรรมธรรมชาติทางเข้าละอิดละเอียวมีหินนำโนและมีฝนตกต่อเนื่องเฮ็ดให้ระดับน้ำในถ้ำเพิ่มสูงขึ้นและเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาแนวใดก็ตามก็จะสุ่มทุกกำลังแหงอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยเหลือประชาชนจำนวน7คนออกมาให้ได
8: ้ภายหลังเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในวันที่20ทางแขวงปะเฮาก็ที่พ้อประชุมร่วมคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะทั้งหมดได้จัดตั้งกันพาทีมงานลงไปถึงอำนาจการปกครองเมืองหนองแจงและพร้อมกันลงไปสถานที่ตัวจริงและพร้อมกันจัดตั้งวางแผนใส่เครื่องจักรดูดน้ำออกจากปากถ้ำหันฝนกระทบ2ทิศเต็มๆใส่สมบูรณ์ทั้งดูดทั้งฝนตกอันนี้ก็เฮ็ดให้ขาดไม้ของการเอาน้ำออกจากถ้ำมันก็บ่ได้ตามขาดไม้จากสังกับพบความยุ่งยากคณะภัยพิบัติของขันศูนย์กลางเพิ่นก็เลย4นําได้หีบฮอดขอการช่วยเหลือจากทั้งคณะภาคส่วนกับกู้ภัยพิบัติอยู่ในประเทศเฮาแด้สมทบกับภาคส่วนประเทศอันนั้นบ้านไกลขึ้นเคียงเฮานี่แด้โดยเฉพาะแม่นไทยแห่งเด้แต่รับข่าวขึ้นนั้นได้รับการอนุญาตจากเป็นทางการจากเบื้องรัฐเฮาในทีมงานดังกล่าวนี่ก็ได้ลงมาถึงสถานที่ได้ปรึกษาหารือสมทบกันวางแผนการคันแน่กําจุดพิเศษและก็เอาคําให้การของผู้เห็นเหตุการณ์นั้นได้แจ้งให้ภาคส่วนทีมงานกู้ภัยนี้เพื่อศึกษารายละเอียดและพร้อมกันวางแผนแต่ละบาดกล่าวแต่ผ่านการสืบต่อด้วยความเอาใจใส่ด้วยความอดทนสู้ซนและบวกกับความยุ่งยากในแล้วทําที่มันได้อิดได้เอี้ยวเต็มไปด้วยน้ําเต็มไปด้วยคนขี้ต้มที่น้ําได้ทะลุมามาอัดเส้นทางที่หน่วยกู้ภัยของเฮานี่จะไปถึงจุดเป้าหมายอยู่ในขั้นตอนที่3ปัจจุบันนี้ถือว่ายังมีความยุ่งยากดินมาอัดตันอยู่หันเดี๋ยวนี้นะหน่วยงานได้วางแผนสิเอาดินออกขึ้นเอาได้นี่เพื่อก้าวไปถึงอยู่บนขาดไม้ประชาชนอยู่ในเนินที่ประชาชนสามารถอยู่ได้ฮะในจํานวน7คนน่ะยังอยู่ในประมาณ30เมตรอาจจะฮอดจุดที่หมายเดี๋ยวนี้ใน30เมตรเป็นจุดที่ทุรกันดารที่สุดเชื่อว่าบวกความสามารถที่มีของคณะกอบกู้ปฏิบัติอยู่ภายในประเทศอยู่ต่างประเทศที่ตัดสินใจมาช่วยเหลือนี้จะเป็นแห่งกำลังดันสำคัญช่วยให้พวกเฮานำเอาชีวิตของประชาชนสาวแข็งสิสมบูรณ์ก็คือประพี่น้องความสะอาดของเฮาที่ยังติดอยู่ทำออกมาด้วยความปลอดภัย
7: พิธีประกาศถอนกำลังฮักทานประจำอยู่จุดกุมภางัวเมืองหลองแขวงหลวงน้ำทาได้จัดขึ้นในวันที่23พฤษภาคม2566นี้อยู่ที่กุมภางัวโดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมของพันเอกปริญญาเอกอาคมวงศ์พจันทร์ห้องหัวหน้ากรมสการปกสแขวงหลวงน้ำทามีทานนางจันทร์คำทอคำเมาประธานกรรมการปกครองเมืองหลองทานอ้ายตองประธานตาแสงซบหลุยอำนาจการปกครองคะแนนการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมพันโทคำเพื่อนพมสุภาห้องหัวหน้ากองก่อสร้างฮักทานการเมือง914ได้ผ่านบทสรุปโดยย่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างฮักทานประจำกลุ่มผางัวและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อติดพันกับเวียกงานสามสร้างอยู่เมืองหลองแขวงหลวงน้ำทาแต่ปี2021หาปี2025ผ่านข้อตกลงว่าด้วยการถอนพนักงานฮักทานกอง914ประจำอยู่กลุ่มผางัวลงไปประจำอยู่กลุ่มศรีวิไลเมืองหลองแขวงหลวงน้ำทาและสำหรับพนักงานที่ถูกถอนจากกลุ่มผางัว11สหายแม้นได้บรรจุซับซ้อนใส่2บ้านคือบ้านห้วยหลวง6สหายและบ้านแดนกลาง5สหายจากนั้นพันเอกปริญญาเอกอาคมวงศ์พจันทร์รองหัวหน้ากรมสการปกสแขวงหลวงน้ำทาก็ได้เน้นหนักให้ผู้ที่ถูกซับซ้อนในครั้งนี้ให้มีแนวคิดอุ่นเอียงทนเทียงเพิ่มทวีขอดการประสานงานระหว่างฮากทานกับกรมสการปกสเมืองให้นักแน่นและประสานพัวพันบรรดาห้องการปกครองเมืองให้แน่นแฟน เข้าร่วมส่งเสียงเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้เป็นปกติเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ก่อสร้างหลักฐานการเมืองให้มีคุณภาพสูงพร้อมกันนำเอาเนื้อในจิตใจของประชุมในครั้งนี้ไปจัดตั้งพันธุ์ขยายให้ได้รับผลดีเทื่อละเก้าในระยะ1ปีผ่านมาคณะพรรคคณะบัญชานายและพลตำรวจค่ายคุ้มขังดัดสร้างปกสแขวงหลวงน้ำทาได้เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนอย่างมีจุดสุ่มเป็นต้นได้เอาใจใส่ในการคุ้มครองนักโทษผู้ถูกหาดัดสร้างและติดพันกับการผลิตอยู่ภายในค่ายพันโทอุ่นคำวงพระจันทร์คณะพรรคหักฐานห้องหัวหน้าค่ายคุ้มขังดัดสร้างปกสแขวงหลวงน้ำทาได้ให้สัมภาษณ์ว่าในระยะ1ปีผ่านมาคณะค่ายคุ้มขังดัดสร้างได้เอาใจใส่ในการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้นายและพลตำรวจอย่างตั้งหน้าได้นำเอาบรรดาแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและค่ายคุ้มขังดัดสร้างเพื่อศึกษาอบรมเผยแพร่เสื่อมซึมให้นักโทษผู้ถูกหาดัดสร้างพร้อมนี้ก็ได้เอาใจใส่คุ้มครองชีวประวัติการกินอยู่เบิ่งแยงสุขภาพการคัดเลือกผลงานปฏิบัติระบบหับทรงแสงรายงานประจำอาทิตย์การกวดกาห้องขังกวดกาสถิติและการลดการเพิ่มของนักโทษผู้ถูกหาดัดสร้างส่วนเวียกงานป้องกันแม่นได้เวียนยามสารเวอยู่ค่ายตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ปฏิบัตินโยบายต่อนักโทษผู้ถูกหาดัดสร้างด้วยการฝึกวิชาชีพ4มือแห่งงานและการค้นคว้าประกอบอาชีพให้แก่นักโทษดัดสร้างติดพันกับเวียกงานการผลิตซึ่งได้เอาใจใส่สร้างเวียกงานพลาธิการกับทีโดยอิงใส่เงื่อนไขความสะดวกและท่าแฮงที่มีเพื่อแน่ใส่แก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของกลุ่มโกงให้มีความเข้มแข็งหับประกันทางด้านเสบียงอาหารโดยการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และทำการหัตถกรรมซึ่งสามารถสร้างรายหับให้แก่กลุ่มโกงได้690ล้านกว่ากีบพันโทอุ่นคำวงพระจันทร์ได้ให้ฮู้ตื่มอีกว่าเพื่อรับประกันในการคุ้มครองนักโทษผู้ถูกหาดัดสร้างติดพันกับการผลิตให้สำเร็จตามทิศทางแผนการและเป้าหมายที่คณะค่ายคุ้มขังดัดสร้างวางไว้แม้จะได้พร้อมกันสืบต่อเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้นายและพลตำรวจด้วยหลายรูปการและให้เป็นปกติสืบต่อเอาใจใส่คุ้มครองศึกษาอบรมนักโทษผู้ถูกหาดัดสร้างป้องกันเวียนยามการประจำการให้ได้สัก4ชั่วโมงเพื่อรับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสงบหอบด้านสืบต่อปฏิบัตินโยบายด้านมนุษยธรรมให้ภาคส่วนนักโทษผู้ถูกหาดัดสร้างให้เป็นปกติต่อเนื่องสืบต่อขยายการผลิตให้มีคุณภาพและหลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อจำหน่ายส่งออกตลาดในวันที่22พฤษภาคม2566นี้แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านอคีภัยปกสแขวงบริคำไซได้ลงเคลื่อนไหวโฆษณาเผยแพร่วิธีสกัดกั้นและต้านอคีภัยให้พนักงานบริษัทปิโตรเลียมเทสดิ้งลาวมหาสุนสร้างน้ำมันสาขาแขวงบริคำไซตั้งอยู่บ้านห่างซิงสว่างเมืองปากสันแขวงบริคำไซนำพาโดยพันโทคอนสวรรค์เจริญสุขหัวหน้าแผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านอคีภัยปกสแขวงมีฐานประสิทธิ์บุญญาวงศ์หัวหน้าสางน้ำมันบริษัทปิโตรเลียมเทสดิ้งลาวมหาสุนสางน้ำมันสาขาแขวงบริคำไซมีพนักงานภายในบริษัทและเจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะตำรวจสกัดกั้นและต้านอคีภัยเข้าห่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้พันโทขอนสวรรค์เจริญสุขหัวหน้าแผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านอคีภัยปกสแขวงได้ยกให้เห็นถึงสาเหตุและผลเสียหายจากการเกิดอคีภัยได้สร้างความเสียหายทางด้านทรัพย์สินสุขภาพและชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าเป็นจำนวนหลวงหลายในแต่ละปีย้อนเห็นได้ถึงผลเสียหายและภัยอันตรายดังกล่าวทางแผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านอคีภัยปกสแขวงจึงได้มาฝึกอบรมเวียกงานสกัดกั้นและต้านอคีภัยให้บริษัทปิโตรเลียมเทสดิ้งลาวมหาสุนสร้างน้ำมันสาขาแขวงบริคำไซเพื่อให้พนักงานนำเอาความรู้หลักการวิธีการสกัดกั้นและควบคุมต้นไฟขั้นเบื้องต้นวิธีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สกัดกั้นและต้านอคีภัยผู้หมุนไส้ทฤษฎีตัวจริงเข้าในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์หลีกเลี่ยงจากเหตุการณ์อคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น จากนั้นเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะได้จำลองเวลามีเหตุการณ์ไฟใหม่ที่เกิดจากการหัวไหลของอายแก๊สจากเปลวไฟให้บรรดาผู้เข้าร่วมได้รับชมและลงมือปฏิบัติตัวจริงในการนำใช้วิธีต่างๆในการดับไฟใส่อุปกรณ์บังมอดไฟการนำใช้ถังดับเพลิงด้วยผงเคมีแห้งเพื่อสกัดกั้นและมอดไฟขั้นพื้นฐานก่อนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาช่วยวิธีการช่วยเหลือตนเองและผู้ถูกขอให้จากสถานที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวๆผลงานการเคลื่อนไหวของกำลังป้องกันความสงบประชาชนที่ทางรายการนำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังท่านผู้ฟังมาฮอดนี้เหลือเบิ่งเวลานาทีของรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วเชิญท่านติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการห้อยเอกณหงคำเขียวฤทธิ์เดชพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสบายดี

0: ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง14หา60ปีแม้นสามารถมาสมัครใจเข้าประกันสังคมได้ด้วยการจ่ายในอัตรา 9% ของวงเงินประกันตนที่ท่านสามารถเลือกได้จ่ายต่ำสุด 144,000 กีบต่อเดือนหาสูงสุด 243,000 กีบต่อเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับมีทั้งหมด7อย่างคืออุดหนุนประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัว
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
0: การสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงสบายดีมีรายการท่านผู้ฟังตอนทำรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ออกอากาศในทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึง 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกมื้อทาง 103.7 MHzและนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์ FM 105.5 MHz ออกอากาศนับแต่เวลา 8:00 หา 9:00 วันเสาร์และวันอาทิตย์นั่นเองอันนั้นก็เป็นช่องทางในการติดตามรับฟังรายการประกันสังคมที่จะนำเอาประดาหัวข้อสิทธิผลประโยชน์มาโอมารมให้บริการได้รับฟังและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถไปติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆของทางประกันสังคมได้เนาะบ่ว่าจะเป็นทาง Facebook และก็ TikTok พิมพ์คำว่าประกันสังคมแห่งชาติเด้อเนาะประกันสังคมแห่งชาติเนาะแล้วท่านก็จะเห็นบรรดาข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวรวมถึงการนำเสนอเป็นละครสั้นจากทีมงานเพื่อจะให้ท่านได้มีความเข้าใจต่อกับบรรดาประเภทการอุดหนุนการคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคมนั่นเองเนาะก็อย่าลืมให้กำลังใจแล้วก็อันนั้นติดตามรับชมแล้วก็รับฟังผลงานทีมงานของพวกเขานักแสดงก็จะเป็นนักแสดงที่อันนั้นว่าคัดเอาพนักงานนะพนักงานที่เฮ็ดเวียกตัวจริงนี่แหละอาจจะบ่ถึงขนาดมืออาชีพเป็นนักแสดงอาชีพเนาะก็สามารถตำหนิติชมให้กำลังใจทีมงานของพวกเขาได้แต่ว่าเฮ็ดไปก็เถอะด้วยความตั้งใจเนาะอยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่ได้นะรับรู้ข้อมูลผลประโยชน์ของตัวเองเนาะในหลากหลายรูปแบบเนาะหรือว่าจะไปติดตามผ่านทางหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจสังคมหนังสือพิมพ์ประชาชนก็ได้เนาะจะเป็นคอลัมน์ประกันสังคมให้ท่านได้ติดตามนะครับนะชมหรือว่าไปอ่านนะเพื่อเป็นความรู้รายการในมื้อนี้เนาะสันนิภาคการนำเอาอีกหนึ่งหัวข้อมาโอมารมให้เมริกันได้รับฟังโดยเฉพาะแมนกรณีที่นะเอิ้นว่าสมาชิกเฮาอยากมีการย้ายห้องหมอเนาะย้ายห้องหมอหรือว่าเปลี่ยนห้องหมอจากแต่ก่อนตัวอย่างว่าอาจจะเลือกอยู่มโหสถอยากย้ายไปมิตรภาพเนาะจากมิตรภาพอยากย้ายไปมโหสถอันนี้ก็แล้วแต่นะความสมัครใจเนาะของสมาชิกเนาะความสมัครใจของแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนในการสถานที่ที่พักอาศัยเนาะก็อยู่ต่างกันอยู่คนละบ้านคนละเมืองคนละแขวงเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกห้องหมอก็เพื่อเลือกบอนที่ใกล้นะเพื่อความสะดวกนะเลือกบอนที่ใกล้กับสถานที่เฮาอยู่นะสถานที่เฮาอาศัยอยู่นะมันก็จะสะดวกแต่กับประสาจากบ่ได้บางท่านว่าอยากลองไปใช้บริการอยู่ห้องหมอใหม่ยินเพิ่นว่ามันดีหรือว่า เป็นแขนงที่เกี่ยวพันกับพญาติของตัวเองก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันเนาะเฮาก็จะมีเอิ้นว่าระเบียบการเนาะที่จะโอล้มให้มีรายการได้รับฟังในมื้อนี้เนาะเป็นหัวข้อสนทนาก็มาเข้าสู่หัวข้อเนื้อในเนาะสำหรับหัวข้อนี้กันเลยนั่นก็คือแม่นกรณีที่มีการย้ายหุ้มหมอซึ่งประกันสังคมเนาะก็จะมีแจ้งการเนาะแจ้งการออกมาในการย้ายหุ้มหมอก็คือปีหนึ่งเขาสามารถย้ายหุ้มหมอได้เทื่อหนึ่งปีหนึ่งสามารถย้ายหุ้มหมอได้เทื่อหนึ่งสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมหรือว่าครอบครัวก็ตามเนาะหมายความว่าสามารถย้ายหุ้มหมอปีหนึ่งได้หนึ่งครั้งเนาะท่านจะย้ายคันว่าระเบียบเก่าแล้วมันจะย้ายทุกๆท้ายปีแต่เฉพาะปัจจุบันนี้เนาะระเบียบใหม่ก็คือแมนสามารถย้ายระยะใดก็ได้เนาะอาจจะย้ายอยู่ต้นปีกลางปีหรือท้ายปีก็ได้เนาะแต่ว่าปีนึงให้ย้ายห้องหมอได้เทื่อเดียวเนาะเทื่อนึงเท่านั้นท่านย้ายแล้วต้นปีก็หมายความว่าพูดแล้วเนาะต้นปีหน้าท่านจึงสามารถย้ายได้อีกเทื่อนึงเนาะหรือว่าย้ายตอนท้ายปีเองก็ดีเนาะสำหรับปีหน้าอยากย้ายก็จึงจะสามารถย้ายได้ปีป่านะคือปีนี้นับตามปฏิทินปีนับตามปฏิทินหมายความว่าปีหนึ่งย้ายแล้วก็คือแมนเมดซิดในปี2024นะ2025คันว่าอยากย้ายใหม่จึงสามารถย้ายได้เนาะอันนั้นแมนเขาเอิ้นว่าการย้ายห้องหมอแบบปกติประจำปีเนาะแบบปกติประจำปีท่านใดที่บ่เคยย้ายแต่ว่าอันน่ะอยากย้ายเนาะคันว่าฟังสันติภาพว่าไปแล้วเนาะพวกเขาก็สามารถย้ายได้เพราะว่ามีระเบียบการคุ้มครองเนาะปีหนึ่งสามารถย้ายห้องหมอได้เทื่อหนึ่งเนาะซึ่งการย้ายห้องหมอก็คือผัวเมียลูกสามารถเลือกห้องหมอที่แตกต่างกันได้บ่จำเป็นต้องไปห้องหมอเดียวกันก็ได้เนาะหมายความว่าให้อิสระในการเลือกห้องหมอกรณีที่เขาอยากง่ายห้องหมอเนาะอยากง่ายแต่ลูกก็ได้ไปห้องหมอมิตรภาพไม่นะห้องหมอเด็กหน้ามิตรภาพจริงเนาะอยากง่ายแต่นะเมียก็ได้หรือว่าอยากง่ายทั้งครอบครัวก็ได้แต่ว่าปีหนึ่งง่ายได้เทื่อหนึ่งเนาะปีหนึ่งง่ายได้เทื่อหนึ่งอันนั้นแมนการง่ายห้องหมอประจำปีนะการง่ายห้องหมอประจำปีแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วมันก็จะมีกรณีที่มีการย้ายห้องหมอเนาะก็แล้วนี่การย้ายห้องหมอที่หลักๆก็คือแมนการย้ายที่อยู่อาศัยไปต่างแขวงเนาะไปต่างแขวงหรือว่าบางท่านก็อยู่ต่างแขวงย้ายมาเฮ็ดเวียกหรือว่ามาอาศัยอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะคันว่าเป็นผู้ประกันตนสมัครใจก็จำเป็นต้องมีใบยั่งยืนที่อยู่ที่ว่าปัจจุบันเนาะได้ย้ายมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่บ้านใดเมืองใดสามารถเอาเอกสารตัวนั้นมาแจ้งย้ายได้ทันทีนะในคำว่าทันทีในจุดนี้ก็คือแม่นมันก็มีกำหนดระยะเวลาคือกันว่าจากมือจึงจะสามารถไปใส่บัตรอยู่ของหมอใหม่ได้ประมาณ2อาทิตย์พูดแหละเนาะจึงจะสามารถใส่บัตรอยู่ห้องหมอใหม่ได้อันนั้นแมนกรณีที่มีการย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าบางท่านเฮ็ดเวียกอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ถูกแต่งตั้งยกย้ายให้ไปประจำการอยู่ต่างแขวงตัวนี้ก็สามารถเอาใบยกย้ายเนาะประจำการไปแต่งตั้งหั้นพร้อมด้วยบัตรประกันสังคมเนาะและก็สำนักครัวไปแจ้งย้ายห้องหมอไปแขวงก็ได้อาจจะแจ้งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้อาจจะไปแจ้งอยู่ทั้งแขวงพุ่นเลยก็ได้ถ้าว่าได้ย้ายไปอยู่แขวงพุ่นแล้วก็แม่นไปแจ้งพัวพันกับประกันสังคมแขวงเลยก็ได้อันนี้แม่นบ่ได้กำหนดตามปีหมายก็ว่าอิงใส่การเคลื่อนย้ายเนาะอิงใส่การแต่งตั้งไปประจำการ เนาะตัวนี้มันสามารถย่ายได้เลยนะตัวนี้สามารถย่ายได้เลยแต่สำหรับผู้ที่เอิ้นว่าอยากย่ายปกติบ่ได้มีการยกย้ายที่อยู่นะบ่ได้มีการแต่งตั้งให้ไปประจำการอันนี้มันปี1ย้ายได้แต่1นะปี1ย้ายได้แต่1สำหรับผู้ที่ถูกแต่งตั้งนะหรือว่ามีการย้ายที่อยู่อาศัยอันนี้ก็แม่นก็สามารถประกอบเอกสารไปยื่นนะเพื่อขอย้ายฮู้หมอได้เลยบ่ได้อิงใส่นะการยกย้ายประจำปีนะอันนี้แม่นเพิ่นนโยบายแก้ไขให้เฉพาะสำหรับผู้ที่ถูกแต่งตั้งนะไปประจำการอยู่ต่างแขวงเนาะส่วนหลายแล้วก็จะเป็นระยะยาวอันแล้วเนาะก็แม่นคันว่ามีข้อตกลงย้ายมาคืนท่านก็สามารถอิงใส่ข้อตกลงที่ได้มีการย้ายมาคืนนะมาแจ้งย้ายอีกเท่านึงนะก็ได้มันจะอิงตามข้อตกลงนั่นแหละว่าท่านถูกแต่งตั้งให้ไปประจำการอยู่จุดใดบ้านใดเมืองใดแขวงใดเนาะอันนี้มันท่านก็สามารถอิงใส่เอกสารดังกล่าวเพื่อมาแจ้งยกย้ายจากทางประกันสังคมนี้ได้อ่ะตอนต้นรายการโอ้ล้มกันสำนึกก่อนเนาะยังมีเอิ้นว่าในเรื่องของขั้นตอนเนาะการประกอบเอกสารและก็การเกิดสิทธิ์อยู่ห้องหมอกรณีย้ายไปห้องหมออื่นมันมีความแตกต่างกันคืออะไรต้องรอท่าจากอาทิตย์จากวันจากเดือนเนาะจะโอลมให้มีรายการฟังคืนบ่ได้หมายความว่าย้ายปุ๊บแล้วมันสามารถใช้ได้ปั๊บเลยเนาะมันจะมีระเบียบการคุ้มครองเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้ให้มีรายการไปฟังผลงานเพลงเนาะในรายการจะในเข้าสู่รายการต่อไป

0: เมื่อยเด้เวียกกันหลายบ่มีเวลาฮอดสิไปจ่ายเงินประกันสังคม
1: มันสิยากหยังกระจายผ่านธนาคารพัฒนาลาวหั่นเด
0: ้แล้วต้องมีเอกสารหยังแน่ล่ะ
1: บ่ยากเพียงแต่นำเอาบัตรประกันสังคมเข้ามาปองบริการของธนาคารพัฒนาลาวได้ทุกสาขาสามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเงินจากบัญชีไปจ่ายก็ได
0: ้โอ้สะดวกสบายแท้ฮู้แบบนี้เฮาไปจ่ายแต่ดนแล้วเอาๆขอบใจเด้อ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1508ตลอดมงการ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ
2: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: กับเข้าสู่ระยะที่2กับรายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพมาโอลมในหัวข้อการย้ายห้องหมอหรือว่าการเปลี่ยนแปลงห้องหมอที่เลือกในกรณีที่เฮามีความต้องการอยากที่จะย้ายไปปินปัวไปลองใช้บริการอยู่ห้องหมออื่นหรือว่าแขนงการห้องหมอเฉพาะทางที่ติดพันกับพยานเฮาเนาะก็ตามระเบียบแล้วก็คือแม่นปีนึงสามารถย้ายได้ทีนึงจะย้ายต้นปีกลางปีหรือท้ายปีก็ได้เนาะและก็การย้ายห้องหมอสามารถเลือกแยกห้องหมอได้คนในครอบครัวลูกผัวเมียเนาะสามารถเลือกต่างห้องหมอได้ผัวเลือกโมโหสดเมียเลือกมิตรภาพลูกเลือกอยู่ห้อย3ตัวอย่างเนาะก็สามารถเลือกแยกกันได้บัดนี้สันติภาพก็จะมาโอลมให้มิเลกันได้รับฟังเกี่ยวข้องกับการที่จะเกิดสิทธิ์การที่จะเกิดสิทธิ์การย้ายห้องหมอนี้ต้องใช้เวลาดุลปานใดจึงสามารถใช้ห้องหมอใหม่ได้เนาะหลายคนก็ถามเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ2อาทิตย์จึงสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอได้อันนี้ก็คือระเบียบนั่นแหละเนาะ2อาทิตย์จึงจะสามารถไปใส่อยู่ห้องหมอใหม่ได้ยกเว้นถ้าว่าอยู่นครหลวงจันทน์เด้อยกเว้นกรณีย้ายไปปินปัวอยู่ห้องหมอห้อย3เนาะยกเว้นการย้ายไปปินปัวอยู่ห้องหมอห้อย3ตัวนี้แมนต้องได้รอท่า3เดือนจึงจะสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอ103อยู่พ้นทันเนาะเฉพาะอยู่นครหลวงจันทน์แม่นการย้ายไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอ103แม่นต้องใช้เวลา3เดือนก่อนถ้าว่าท่านบ่มีความจำเป็นต้องได้ใช้ด่วนท่านก็สามารถเลือกได้แต่คันว่าท่านมีความจำเป็นต้องได้ใช้ด่วนตัวนี้อาจจะบ่เหมาะสมนะสำหรับท่านที่ต้องการจะไปใส่อยู่ห้องหมอห้อย3เพราะว่าท่านจะยังบ่สามารถใส่บัตรได้นะนับแต่การยื่นเอกสารนับไป3เดือนท่านจึงจะสามารถไปใส่บัตรได้อยู่ห้องหมออันน่ะกองทัพห้อย3อยู่พ้นทันเนาะส่วนห้องหมออื่นโดยเฉลี่ยกับประมาณ2อาทิตย์จึงสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอใหม่ได้วันอังคารของอาทิตย์ที่2เนาะวันอังคารของอาทิตย์ที่2หลังจากยื่นเอกสารสมมติว่าย้ายจากมโหสถไปมิตรภาพมิตรภาพไปมโหสถจากห้อย3ไปมโหสถจากห้อย3ไปมิตรภาพตัวนี้แมนประมาณ2อาทิตย์แมนสามารถใส่บัตรได้อยู่ห้องหมอใหม่เนาะส่วนมิตรภาพมโหสถเศรษฐาจะย้ายไปห้อย3นี้แมนต้องรอท่า3เดือนจึงจะสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอห้อย3มันได้เนาะอันนี้ทานต้องได้รับรู้ถ้าว่ารับเงื่อนไขได้นะจึงจะย้ายให้เนาะเพราะว่าต้องมีการเซ็นเอกสารคักแน่เนาะว่ารับรู้ระเบียบการนี้แล้วนะถ้าว่ามีการเจ็บเป็นก่อนตัวนี้นะก็จำเป็นต้องได้ยอมรับเนาะต้องได้ยอมรับเงื่อนไขเนาะที่มีการย้ายเพราะว่าต้องได้รอท่า3เดือนสำหรับห้องหมอห้อย3เนาะอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์โฆษณาสวยสำหรับแผนกที่เกี่ยวข้องอันแหละเนาะเพิ่นก็เอิ้นว่าต้องได้อธิบายพอสมควรเพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าใจเพราะว่าเฉพาะห้องหมอห้อย3นี้เนาะก็จะปฏิบัติระเบียบแตกต่างจากห้องหมออื่นคือต้องได้รอท่า3เดือนจึงจะสามารถใช้บัตรได้ส่วนห้องหมออื่นก็แม่นย้ายห้องหมอนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์แม่นสามารถใช้บัตรอยู่ห้องหม ไม่ได้เนาะอันนี้แม่นข้อมูลที่มาแจ้งให้กับท่านผู้ฟังได้เข้าใจนำกันวันนี้จะมาว่าเรื่องของการประกอบเอกสารเด้อการประกอบเอกสารนี่สำหรับท่านที่เป็นพนักงานรัฐกรท่านเป็นพนักงานอยู่วิสาหกิจตัวนี้ท่านก็สามารถก๊อปปี้สำเนาครัวพร้อมบัตรประกันสังคมฝากให้กับทางจัดตั้งมาย้ายให้ได้เนาะฝ่ายบุคลากรที่เพิ่นมาทอกเงินประกันสังคมในแต่ละเดือนนั่นนะกรณีย้ายของหมอท่านสามารถให้ทางก๊อปปี้บัตรประกันสังคมก๊อปปี้สำเนาครัวฝากกับฝ่ายบุคลากรเนาะมาย้ายให้ได้แต่ดีที่สุดเนาะดีที่สุดถ้าว่าท่านอยากให้ไวเนาะถ้าว่าท่านอยากให้ไวให้ท่านมายื่นเอกสารด้วยตัวเองดีกว่าเนาะเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็เห็นสมาชิกนั่นแหละเนาะเพิ่นก็ถามมาว่าย้ายห้องหมอนี่หรือว่าแม่นแต่ว่าห้องของเงินอุดหนุนนี่คือว่านานได้แท้คือว่านานใช้ได้แท้คือว่าได้เอาเอกสารให้ทางจัดตั้งฝ่ายบุคลากรเพิ่นมาแลนให้แล้วเป็นอย่างเงินอุดหนุนยังบ่ได้เป็นอย่างง่ายของหมอยังบ่ได้เนาะอันนี้อย่าลืมว่าเนาะคันว่ามายืนเอกสารจากประกันสังคมแล้วมาฮอดประกันสังคมแล้วเอกสารบ่มีปัญหาก็คือแม่นง่ายของหมอนี่ก็ประมาณ2อาทิตย์สำหรับของหมออื่นยกเว้นของหมอให้3หรือว่าเงินอุดหนุนก็ประมาณ2อาทิตย์บ่เกิน1เดือนนะบางคนก็จน3เดือนแล้วยังบ่ได้รับเงินอุดหนุนว่าซั่นเท้าไปเท้าไปจะตั้งหากกันมายืนเนาะแต่ว่าเอกสารเพิ่นว่าเอาให้ทางจะตั้งให้ตะดนแล้วย้อนว่าจะตั้งนี่เพิ่นก็เวียกเพิ่นก็หลายเพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดเฉพาะแต่เวียกประกันสังคมเนาะรับผิดชอบเวียกกันทอกเงินการอย่างต่างๆหั่นแหละเพิ่นก็เฮ็ดหลายเวียกเนาะค่าน้ำค่าไฟค่าอีหยังต่างๆหลายๆอันก็เห็นใจอยู่เนาะอันน่ะฝ่ายผู้รับผิดชอบหมายความว่าหลายเวียกปิ่นอ้อมเพิ่นอาจจะบ่ได้มายืนทันทีเวลาที่เฮาเอาเอกสารให้เพิ่นน่ะนะเนาะเพราะฉะนั้นเราเพื่อเป็นการป้องกันนะรักษาสิทธิ์เฮาให้มันไวให้มันทันกับสภาพการท่านสามารถถือสำเนาครัวพร้อมบัตรประกันสังคมมาแจ้งย้ายด้วยตัวเองก็ได้เนาะเพราะว่าเอกสารการย้ายของหมอนี่หรือว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนหยังต่างแม่นบ่ได้เซ็นสังกัดเนาะบ่ได้เซ็นอันน่ะธุอันน่ะนายจ้างบ่ได้เซ็นหัวหน่วยธุรกิจบ่ได้เซ็นกลุ่มกองเนาะเซ็นแต่ผู้เกี่ยวเนาะเซ็นแต่ผู้เกี่ยวอยู่ฟอร์มประกันสังคมได้กันแล้วแล้วก็ยื่นได้เลยแล้วมันก็จะไวเนาะบ่ซั่นแล้วคันว่าไปฝากทางจัดตั้งถ้าว่าทานบ่ต้องการด่วนสินี่ก็สิบ่เป็นปัญหาเนาะแต่ว่าเฮาบ่แน่เด้เนาะการเจ็บเป็นนี่มันบ่ฮู้ว่าสิเกิดขึ้นในตอนใดแม่นบ่การเจ็บเป็นบ่ฮู้ว่ามันสิเกิดขึ้นในตอนใดเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อรับประกันให้มันท่วงมันทันก็คือเฮามายืนด้วยตัวเองดีกว่าเนาะญาติเวลาเขามายืนด้วยตัวเองดีกว่าแล้วก็สำหรับการให้บริการในระบบประกันสังคมเนาะก็คือแม่นตั้งแต่ 8:00 น. หา 4:00 น.แลงแล้วก็เฉพาะเวลา 12:00 น.ตอนเที่ยงหา 1:00 น.แม่นประกันสังคมยังให้บริการเป็นปกติอันนี้หลายคนยังบ่ฮู้เนาะเพราะว่าเฮามีการเปลี่ยนเพียนให้ทีมงานสามารถรับเอกสารได้ปกติห้องของเงินอุดหนุนก็สามารถไปยืนได้ในเวลา 12:00 น. หา 1:00 น.หรือว่าขึ้นทะเบียนเนาะเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆท่านสามารถมายืนได้ในภาคตอนเที่ยงเพราะว่าพวกเขายังให้บริการเป็นปกติบ่ได้พักเนาะอันนี้แม่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกประกันสังคมของพวกเฮานั่นแหละเวลาเพิ่นบ่อยากมาในโมงการปกติเพราะว่าคนหลายก็สามารถเลือกมาโมงพักเที่ยงก็ได้นะแต่ว่าทางประกันสังคมเฮายังให้บริการปกติบ่ได้มีค่าธรรมเนียมบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกประกันสังคมด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจเนาะอยากแก้ไขปัญหากรณีอ้างออมาใช้บริการแล้วมีเกิดมีการอ้างออผู้ประกันตนมาใช้บริการเนาะท่านสามารถมาใช้บริการในภาคเที่ยง 12:00 น. หา 1:00 น.ก็ได้เนาะสันติภาพสังเกตเห็นว่าในภาคเที่ยง บ่ค่อยเห็นมีสมาชิกมาใช้บริการอาจจะย้อนบ่ฮู้อาจจะย้อนว่าเข้าใจว่าประกันสังคมเพิ่นพักย่านมาอะไรสิเสียเที่ยวนะเนาะก็จึงบ่เห็นสมาชิกมาใช้บริการในพักเที่ยงซึ่งท่านสามารถมาได้ปกติเนาะย้ำแล้วย้ำอีกว่าท่านสามารถมาได้ปกติเพราะว่าสันติภาพสังเกตเห็นว่าคนมาใช้บริการน้อยพักเที่ยงก็เป็นโอกาสดีนั่นแหละสำหรับเฮาที่อยากมารับการบริการไวในพักเที่ยงเฮาก็มาได้เนาะตอน 12:00 น 1:00 นเนาะตอนเที่ยงนั้นเนาะก็อันนี้มันโอ้ล้มให้มิตรรายการได้รับฟังเนาะสำหรับการนะย้ายห้องหมอนะก็เป็นระเบียบการนะที่มีเฉพาะเนาะท่านอธิบายให้ท่านได้เข้าใจในมื้อนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีให้ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะสำหรับรายการประกันสังคมสันติภาพก็จะทยอยเอาประดาหัวข้อต่างๆที่ติดพันกับสมาชิกประกันสังคมของพวกเขาเนาะได้เข้าใจนะสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองนะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์นั่นเองเนาะก็เป็นเวลาก็จะได้จากลามีรายการไปเนาะพ่อๆกับรายการพวกเขาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สันติภาพลามีรายการไปก่อนสบายดีBye.

โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาจักอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

โอ้ยถ้าไว้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

0: ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลากหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกป้องรักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุชนิดเพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งปกป้องรักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่าง
1: ๆห้องเฮียนภาษาจีนคงชื่อบ่สล
2: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกันสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
2: ตาเจียห่าวสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
1: ยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงชื่อวศลและการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมมือกับสถาบันคงชื่อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามมาฟังรายการพวกเขาได้ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30 ถึง 18:00 นในวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz ออกอากาศในวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 พร้อมเดียวกันนั้นท่านสามารถฟังได้ผ่านทางออนไลน์เพียงแต่ท่านมีอินเทอร์เน็ตให้ท่านพิมพ์ไปที่ www.lnr.org.laและท่านยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้บ่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS Radio Garden
2: เจ้าแม่นแล้วท่านผู้ฟังแล้วสำหรับรายการห้องเฮียนคงชื่อวศล.ก็แม่นอีกหนึ่งรายการเพื่อจะเป็นการขยายโอกาสในการเฮียนฮู้ภาษาจีนให้กับทุกท่านเนาะเพื่อสะดวกสบายและก็เข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังได้คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งว่าเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังการเว้าการเฮียนฮู้ซับภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานหรือการศึกษาและนำใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับบทเฮียนภาษาจีนที่พวกเราจะมานำเสนอนี้ก็มีทั้งหมดอยู่6หัวเริ่มแต่ HSK1 จนฮอด HSK6 กระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้านอกจากนั้นแล้วทั้งรายการพวกเขาก็จะยังได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวเหตุของประเพณีที่เป็นมุนเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวเพื่อให้ทานผู้ฟังได้ฟังเพื่อสลับซับเปลี่ยนน้ำกันตัวอีก
2: เจ้าแต่ว่าในตอนต้นรายการแมนใจทุกทานได้มวนซืนฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาเพื่อจะหับฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป
1: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่าสโล
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการที่ตามรับฟังรายการห้องเฮียนขงจื้อวสล.ที่กำลังออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการได้มอบเสียงเพลงมวลๆให้กับบรรดาท่านได้รับฟังซึ่งเข้ามาในรายการตอนนี้ก็เป็นเวลาที่พวกเราจะได้พร้อมกันเฮียนฮู้ภาษาจีนแล้วก็ตาย
1: เจ้า
0: แม่นมื้อนี้เฮาจะได้เฮียนอย่างแน่มื้อนี้น่ะ
1: เจ้าสลับโนรีมื้อนี้พวกเราจะสืบต่อเฮียนบทที่2พอดีเป็นบทสุดท้ายในมื้อนี้เลยเนาะที่พวกเราจะนำเสนอสู่ท่านฟังซึ่งในบทที่2นี่จะเน้นการอ่านออกเสียงนะเนาะมี4ข้อสำคัญ
0: เจ้า
1: ประกอบด้วยหัวข้อที่1แมนการอ่านออกเสียงเบาในภาษาจีนหัวข้อที่2แมนตำแหน่งการวางวรรณยุกต์ในภาษาจีนหัวข้อที่3แมนสระที่เขียนย่อในภาษาจีนและหัวข้อสุดท้ายแมนคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนบทเรียนของพวกเขาในมื้อนี
0: ้เจ้ารู้สึกว่ามื้อนี้นี่บทเรียนเฮานี่ค่อนข้างยาวแม่นบ่ดีนะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ค่อนข้างหลายเด้ท่านผู้ฟังต้องได้ตั้งใจนำกันได
1: ้แม่นแล้ว
0: ตอนนี้ไปฟังก่อนบ่
1: เจ้า
0: ฟังเสียงจากครูภาษาจีนก่อนซะ
1: แม่นแล้วเฮาจะให้ทานไปฟังเสียงครูภาษาจีนอ่านออกเสียงสู่ทานฟังหลังจากนั้นเฮาจึงมานำเสนอหรือว่าอธิบายตามหลัง
0: เจ้าไปหาฟังนำกัน
2: 朗读下列音节注意轻声的读法
3: 桌子房子椅子柜子他们人们我们弟弟衣服儿子喜欢认识先生朋友晚上漂亮
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ทานฟังไปเมื่อกี้นี้นอกแมนครูภาษาจีนที่เพิ่นได้สอนในการออกเสียงเบาแม่นบ่กระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้าแน่นอนว่าหลายท่านก็จะฟังและก็เฮียนเว้าตามแล้วแต่อาจจะบ่ฮู้ความหมายว่าแปลว่าหยังในแต่ละประโยคแต่ละคำศัพท์ฮะ
0: เจ้ากระต่ายลองแปลให้ฟังหน่อยนึงดิดู
1: เจ้าสำหรับคำศัพท์ที่อยู่ในการออกเสียงเบามีประมาณ16คำศัพท์
0: เจ้า
1: พวกเขาจะแปลแต่ละคำศัพท์สู่ทานฟังเริ่มจากคำศัพท์นิมิตที่ครูภาษาจีนเพื่อนานออกเสียงว่าจั่วจื้อแปลว่าโต๊ะ
0: เจ้าน
1: อกจากนั้นก็มีฝังจื้อ
0: ฝังจื้อ
1: แปลว่าเฮือน
0: เจ้า
1: อีจื้อแปลว่าตัง
0: อีจื้อ
1: เจ้ากุ้ยจื้อแปลว่าตู้ใส่เครื่อง
0: กุ้ยจื้อ
1: เจ้าทามันแปลว่าพวกเขา
0: ทามัน
1: แมนแล้วเรินเหมือนแปลว่าประชาชนหรือว่าผู้คน
0: เรินเหมือน
1: เจ้าวอเหมือนแปลว่าพวกเขา
0: วอเหมือน
1: เจ้าตี้ตี้แปลว่าน้องซ้าย
0: ตี้ตี
1: ้เจ้าอีฟูแปลว่าเครื่องนุ่งเอิร์จือแปลว่าลูกซ้าย
0: เจ้า
1: สีฮวนแปลว่ามักเริ่นซือแปลว่าหู้จักเจ้าและก็มีเซียนซึงแปลว่าทานเนาะจะแปลว่าทานที่ใส่กับผู้ชายเด้อเจ
0: ้
1: าเผิงโยแปลว่ามูหวานซั่งแปลว่าตอนคำเพี้ยวเลี่ยงแปลว่างาม
0: เพี้ยวเล
1: ี่
0: ยง
1: เจ้านี่เป็นการออกเสียงเพื่อนเอิ้นว่าออกเสียงเบาเวลาฟังเลยโนร
0: ีนี่เป็นบ่
1: แม่แล้วยกตัวอย่างคือว่าจั่วจื
0: ้
1: อฝังจื้ออีจื้อกุ้ยจื้อนี่นะเจ้
0: า
1: เขาจะออกเสียงเบาทั้งไทยเขาจะเน้นตัวคำศัพท์ทั้งหน้า
0: เจ้าอันนี้ก็เป็นบทเรียนตัวที่หนึ่งเนาะที่พวกเขาให้ทุกท่านได้เรียนได้ฟังแล้วก็ได้ฝึกเว้าไปน้ำกันวันนี้หัวข้อที่สอง
1: เจ้าตัวหัวข้อที่สองแมนตำแหน่งการวางวรรณยุกต์ท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าเวลาที่เขาเขียนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเว้าเขาเขียนนี่ต้องวางเครื่องหมายวรรณยุกต์ใส่ตัวใดคือมีR O E E U U เป็นอย่างนะเจ้าฉะนั้นเนาะในหัวข้อที่สองนี้พวกเขาจะมาเว้าถึงตำแหน่งการวางวรรณยุกต์เขาจะให้ทานไปฟังอาจารย์ภาษาจีนออกเสียงก่อนแล้วเขาจึงมาล้มกระตึม
0: เจ้าไปหาฟังพร้อมกัน
2: 朗读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙篮球女儿游泳手表终于公司时间身体考试国家报纸 好吃。谢谢。客气。
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านฟังผ่านไปในเมื่อกี้นี้แม่นครูสอนภาษาจีนเพิ่นอ่านคำศัพท์ที่ออกเสียงในการจัดวางตำแหน่งวรรณยุตเนาะว่าเฮ็ดรูปแบบใดแต่ถ้าเฮามีครูมือในการเขียนไปพร้อมนี่มันจะเข้าใจง่ายกว่า
0: ได้เบิ่งนำเนาะ
1: แม่นแล้วได้เบิ่งได้เฮ็ดฝึกหัดไปพร้อมแต่ว่าตัวนี้เพิ่นออกเสียงให้ท่านฟังเฮาก็สิเอาตัวคำศัพท์ที่ครูอาจารย์ภาษาจีนเพิ่นเว้าหั่นแปลว่าหยังออกเสียงว่าจังไดตึมอีก
0: เจ
1: ้าคือตัวทมิดเนาะเสียเสี่ยวแม่แล้วแปลว่าหงเฮียนปางหมางแปลว่าช่วยเหลือ
0: ปางหมาง
1: เจ้าหลานฉิวบานบ้วง
0: หลานฉิว
1: หนีเอ๋อแปลว่าลูกสาว
0: หนีเอ
1: ๋อโยยงแปลว่าลอยน้ำ
0: โยยง
1: เจ้าโสเปี่ยวแปลว่ามงใส่แขน
0: โสเปี่ยว
1: จงหยูแปลว่าไหนที่สุด
0: จงหยู
1: เจ้ากงซื้อแปลว่าบริษัท
0: กงซื้อ
1: ซื้อเจียนแปลว่าเวลา
0: ซื้อเจียน
1: เส้นถี่แปลว่าห่างไกลหรือว่าสุขภาพ
0: เส้นถี
1: ่ข่าวซื่อแปลว่าสอบเสียงกัวเจียแปลว่าประเทศเป้าจื่อแปลว่าหนังสือพิมพ์ห่าวซื่อแปลว่าแซ่บเสียเสียแปลว่าขอบใจเคอฉี่แปลว่าเก่งใจที่ใส่ตอบรับไปแล้วค่ะว่าไม่ต้องเก่งใจนะ
0: โอ้เจ้าเอาท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อ2เนาะที่ทางรายการมาให้ทุกท่านได้ฝึกได้เว้าแล้วก็ได้เฮียนไปน้ำกัน
1: แม่แล้วก่อนพวกเขาจะไปพักฟังเพลงพวกเขาจะเว้าพวกเขาจะเปิดเสียงอาจารย์ให้ท่านฟังตึมอีกตั้งแต่ตัวออกเสียงเบาจนฮอดตัวเสียงที่ใส่คำศัพท์วรรณยุตตึมอีก
0: เจ้าหลังจากนั้นก็ต่อด้วยการฟังเพลงเลยก็ตาย
1: แม่แล้ว
0: เจ้า
2: 朗读下列音节注意轻声的读法
3: 桌子房子椅子柜子他们人们我们弟弟衣服儿子喜欢认识先生朋友晚上漂亮
2: 读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙篮球女儿游泳手表终于公司时间身体考试国家报纸好吃谢谢客气

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สลอ
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน
1: ตอนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงจื้อบ่สลอหลังจากที่สลับซับเปลี่ยนให้ทุกท่านได้มวนซืนฟังเพลงจากทางรายการปกติระยะนี้แม่นพวกเราจะมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวกระต่ายแต่ว่าในมื้อนี้บทเรียนเฮายาวแน่เฮาจะมาสืบต่อเฮียนภาษาจีนตื่มอีก
0: แม่นแล้วเพราะว่ายังมี2หัวข้อที่พวกเขาจะต้องได้สืบต่อเฮียนให้หมดบทที่2
1: แม่นล่ะ
0: หลังจากที่ระยะเมื่อกี้นี้พวกเขาได้นำเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับการออกเสียงเบาในภาษาจีนและก็อีกตัวหนึ่งแม่นการจัดวางตำแหน่งวรรณยุตในภาษาจีนมาเรื่องนี้ท่านผู้ฟังหัวข้อที่3แม่นสระที่เขียนหย่อในภาษาจีนเพราะว่าภาษาจีนนี่นะมีบางสระเมื่อผสมกับพยัญชนะก็จะเขียนหย่อลงเนาะแต่ว่าเวลาอ่านนี่นะเสียงยังคือเก่าบ่เปลี่ยนเสียงท่านผู้ฟังแต่ว่าจะเป็นเอาใดนั่นพวกเขาใจทานไปฟังเสียงอาจารย์สอนภาษาจีนเว้าสุทานฟังก่อน
1: แม่นแล้วไปฟังน้ำกันเลยท่านผู้ฟัง
2: 朗读下列音节，注意声调标注的位置。
3: 学校，帮忙，篮球，女儿，游泳，手表，终于，公司，时间。身体，考试，国家，报纸，好吃，谢谢，客气。
1: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงที่ทานได้ฟังไปนั่นเนาะก็แม่นการออกเสียงของครูภาษาจีนที่ให้พวกเราได้เรียนรู้ในมื้อนี้โดยปกติแล้วก็จะเป็นหัวข้อเว้าเรื่องเกี่ยวกับสระที่ว่าเขียนย่อมันว่ากระต่าย
0: ถูกต้องเจ้ายกตัวอย่างคืออาจารย์อ่านในเมื่อกี้นี้สุทานฟังคำว่าซิวสีเนาะแปลว่าพักผ่อนนะ
1: เจ้า
0: ตามธรรมดาจะเขียนคำว่าซิวนี่แมน x i o u
1: เจ้า
0: แต่ว่าเพื่อมันย่อลงก็สิเหลือว่า x i u เป็นซิวสินะเนาะ
1: เจ้า
0: ซิวสีเนาะแปลว่าพักผ่อนสั้นพวกเขาจะมาอธิบายแต่ละคำศัพท์ว่ามันหมายถึงอย่างไรเนาะ
1: เจ้า
0: เจ้าตัวที่1แมนซิวซีแปลว่าพักผ่อนแล้วตัวที่2แมนซุยเจี้ยวแปลว่านอน
1: ซุยเจี้ยว
0: เจ้าตัวที่3แมนรุ่นสวนแปลว่าเหือใหญ
1: ่รุ่นสวน
0: หรือว่าเหือสำลาน
1: เจ้า
0: เนี่ยต่อมาแมนหนิวหน่ายแปลว่านมงัว
1: หนิวหน่าย
0: เจ้าผีจิ๋วแปลว่าเบีย
1: ผีจิ๋ว
0: เจ้าอังกุ่ยเนาะแปลว่าราคาแพง
1: อังกุ่ย
0: เจ้าหลิวเหยียนแปลว่าฝากขอความ
1: หลิวเหยียน
0: เจ้าค่ายหุ่ยแปลว่าประชุม
1: ค่ายหุ่ย
0: เถาหลุนแปลว่าสนทนาหรือว่าปรึกษาหารือ
1: เถาหลุน
0: เจ้าแม่ละเถาหลุนเนาะเจ้าแล้วก็มีจูสิวบานเตะ
1: จูสิว
0: เจ้าหลุนตุนแปลว่านครหลวงลอนดอนนะเจ
1: ้
0: า
1: หลุนตุน
0: แมนเอิ้นว่าลอนดอน
1: ลอนดอนเนาะคันแปลออก
0: แล้วมีซื่อรุ่นแปลว่าซุ่มเย็นประมาณนี้เจ้าแล้วก็มีซานคุยแปลว่าละอายแก่ใจ
1: ซานคุย
0: เจ้าสุยกัวหมากไหม
1: สุยกัว
0: เจ้าเถาจุ้ยแปลว่าเพลิดเพลินหลงไหล
1: เถาจุ้ย
0: เจ้าและอีกคำศัพท์สุดท้ายแมนสุนลี่แปลว่าราบลื่นดำเนินไปด้วยดี
1: สุนลี่สะดวกสบายประมาณ
0: แม่แล้วเจ้า
1: อู้กันยากเติบเนาะกระต่ายเนาะการที่จะออกเสียงแล้วก็การที่จะมาเขียนแบบว่าตัวย่อว่าสั้นซะ
0: เจ้าฉะนั้นพวกเขาต้องได้ทำความเข้าใจแน่นอนว่าพวกเขาส่งคนออกเสียงนี่มันบ่ถือห้อยซนห้อยอยู่แล้วนะครับผู้ฟังเนาะจะหน่อยพวกเขาจึงสิเปิดเสียงอาจารย์สอนภาษาจีนให้ท่านฟังตึมอีกพวกเขาจะมาต่อที่หัวข้อที่4ท่านผู้ฟังเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเฮียนนะเน
1: า
0: ะซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรื่อยๆในเวลาสอน
1: ดังนั้นตอนนี้พวกเขาจะให้ทุกท่านได้ไปหับฟังเสียงของครูภาษาจีนกันก่อนแล้วจึงกลับมาสนทนากันตื่มกระต่าย
0: เจ้า
2: 朗读下列音节注意韵母省写的部分
3: 休息睡觉 轮船牛奶啤酒昂贵留言开会讨论足球伦敦湿润惭愧水果陶醉顺利
2: 课堂用语
4: 打开书请大声读再读一遍一起读有问题吗
1: ที่ท่านฟังไปนั่นก็เป็นการฟังเสียงเกี่ยวกับซับที่ว่าใส่อยู่ในห้องเฮียนหรือว่าประโยคที่ว่าใส่อยู่ในห้องเฮียนก็ตาย
0: แม่แล้วเจ้า
1: คืออย่าคู่ภาษาจีนก็ตายคำว่าเปิดปึ้มนี่นะภาษาจีนเขาสิว่าจังได
0: เจ้าคือดังที่อาจารย์ออกเสียงไปเมื่อกี้นี่ก็ตายออกเสียงให้ฟังคืนอีกอ่านว่าตาคายซู
1: ตาคายซูแปลว
0: ่
1: า
0: เปิดปึ้ม
1: ของเจ้าดูสิเน
0: า
1: ะ
0: แม่แล้วเจ้า
1: เจ้าแล้วเขาอยากบอกนักเฮียนอยู่ในห้องว่าอ่านดังๆแด่จังสิเด
0: ียโอ้กรุณาอ่านเสียงดังๆฮะเนาะ
1: แม่แหละ
0: แปลว่าสิงต้าเซิงตู
1: สิงต้าเซิงตู
0: ถูกต้องเจ้า
1: อ่านเสียงดังๆแด่จังสิเนาะ
0: แม่แล้ว
1: และบอกอีกว่าอ่านอีกครั้งนึงดูอ่านคืนอีกดูจังสิเดีย
0: จ่ายตูอีเปียน
1: จ่ายตู
0: อีเปียน
1: อีเปียน
0: ถูกต้อง
1: กระต่ายใต้ใต้ใต้ตูอีเปียนเดี๋ยวสิเนาะ
0: จ่ายตูอีเปียน
1: จ่ายตูอีเปียน
0: ถูกต้องเจ้า
1: เจ้าเอาอ่านพร้อมกันเดี๋ยวภาษาจีน
0: อีสีตู
1: อีสีตู
0: แม่แล้ว
1: อ่านพร้อมกัน
0: เจ้าม
1: ีคำถามบอจังสิเขาอยากว่าภาษาจีนมาเท่าไหร
0: ่โยเว่นถีมา
1: โยเว่นถีมา
0: เจ้า
1: เจ้า
0: โยเว่นถีมา
1: อืมเนาะนี่แหละท่านผู้ฟังก็ได้เฮียนได้ฝึกได้เว้าไปน้ำกันตื่มอีกแต่ว่าตอนนี้กระต่ายอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคืนตั้งแต่การที่เขาเขียนสระย่อการออกเสียงนะ
0: แม่แล้ว
1: จนมาใช้ประโยคที่ว่าอยู่ในห้องเฮียนตื่มอีกซะ
0: เจ้า
1: เจ้า
2: 朗读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙篮球女儿游泳手表终于公司时间身体考试国家报纸好吃谢谢客气
2: 课堂用语
4: 打开书请大声读再读一遍一起读有问题吗
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้ก็แม่นการอ่านออกเสียงของสระที่เขียนย่อและเป็นคำศัพท์ที่ใส่ในห้องเรียนพร้อมควบคู่กันไปสรุปแล้วมื้อนี้เนาะพวกเขาเฮียนสีหัวข้อเลยว่าสีบทเฮียนผู้ใด
1: เจ้า
0: เลีเนาะ
1: ยาวพอสมควร
0: แม่นแล้วบทที่1ที่พวกเขานําเสนอเกี่ยวกับการออกเสียงเสียงเบาในภาษาจีนนะเนาะเพราะว่าบางพยางค์จะบ่มีวรรณยุตและการออกเสียงสั้นเบามันก็แตกต่างกันไปคือดังที่พวกเขาคําศัพท์ที่นําเสนอคนหนานี่บ่จะเป็นจั่วจื้อฝังจื้ออีจื้อกุ้ยจื้อมีอย่างต่างๆฮะเนาะและตัวที่2แม่นตําแหน่งการวางวรรณยุตในภาษาจีนเพราะว่าอันนี้มันเน้นใช้เวลาเขียนนะเนาะว่าเราต้องวางไว้อยู่ตัวใดอยู่จุดใด R O E E มันอย่างนะ
1: เจ้าเจ้า
0: และตัวที่3ก็คือสระที่เขียนย่อเพราะว่าบางตัวเราก็จำเป็นต้องเขียนแต่ว่าต้องรักษาโค้งเสียงให้มันคือเก่า
1: แม่นล่ะ
0: และตัวสุดท้ายก็เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนนะเจ้
1: าเอาท่านผู้ฟังก็ถือว่าได้หลายหัวข้อในมื้อนี้ก็ลองมาฝึกฝนกันตื่มอีกและท่านสามารถติดตามบทเรียนต่อไปจากทางรายการของพวกเราได้มาฮอดตอนนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการห้องเฮียนคงชื่อวสล. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังได้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30-18:00 นและระบบ AM 567 GHz วันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 นหรือจะฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden
0: เจ้าสลับมือนี่มนุลีแก้วคุณบริษัทและกระต่ายมากโนซาลาไปก่อน
1: โชคดี
0: ใจเจียน

0: ำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแมนผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแมนต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสวก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแรงการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอน

สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการฮอบฮู้พวกเรามาพบกันเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น. 7:00 น. เป็นเวลาค่อยคำอาทิตย์อัสดงมื้อนี้อนุรักษ์ครับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านผู้ฟังพบกันในมื้อสุดท้ายมื้อท้ายสุดของเดือนพฤษภาคม31 พฤษภาคม 2026และก็พอดีเป็นวันอาทิตย์มื้อนี้เส้นทางบริเวณใกล้เคียงวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโดยเฉพาะตั้งแต่เส้นหน้าวัดอินแปงลงไปเนาะอุ้ยมีกิจกรรมคึกคืนต้อนรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติต้อนรับวันเด็กน้อยสากลซึ่งกงกับในมื้ออื่นนี้วันที่1มิถุนาก็มีกิจกรรมดีๆเนาะเป็นการแลนเพื่อสุขภาพเนาะผู้ใดที่ได้เข้าร่วมโครงการแน่หรือว่าผู้ใดที่อยู่บรรยากาศหรือผู้ใดที่ไปซาแต่ไปร่วมบางคนจะมาเข้าในการแลนเพื่อนะครับรางวัลบางคนก็ไปเพื่อห่วมสมบรรยากาศถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้หลายๆคนหันมาหักสุขภาพควบคู่กันปกปักรักษาป่าไม้เห็นความสำคัญของป่าไม้เพื่อความสมดุลของดินฟ้าอากาศเนาะก็เพื่อเป็นการเห็นอะไรต้นไม้ที่นำไส้ไปแล้วตัดไปแล้วจะได้มีการปลูกขึ้นมาทดแทนเพื่อป่าไม้สีเขียวเพื่อความยืนยงของสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกเพื่อหลานฮะแหละเนาะกิจกรรม Run for Our Forest เนาะเป็นการแล่นเพื่อป่าของพวกเฮานะเพื่อป่าเพื่ออย่างจริงว่าเพื่อป่าเพื่อสัตว์ป่าแดนเนาะจะได้มีบนอยู่อาศัยเพื่อธรรมชาติที่ซุ่มเย็นเพื่อเป็นการลดพรการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเพื่อปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมนะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เพิ่นจัดขึ้นในมื้อนี้เลยเอาเว้าข่าวสู่กันฟังเติมอีกเนาะมีการแล่นนี่มีระยะแล่น6กม. 12กม.แล้วก็24กม.ติดตามน้ำกันผู้ใดที่ติดตามข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์ก็ดีหรือว่าบางคนที่ไปร่วมในงานเลยเนาะตอนนี้อยู่บรรยากาศเลยก็สามารถส่งข้อความคอมเมนต์เข้ามาก็ได้ว่าอยู่จุดอยู่ดีเด้อกำลังมาซื้ออาหารกันกินเด้อบางคนนี่อาจจะไปเป็นหมู่คณะอาจจะมีจำนวนหนึ่งเพื่อนสมัครเข้าแข่งขันแต่ว่าบางคนโอ้บ่ไหวแลนบ่ได้ขอให้กำลังใจก็มีก็เห็นว่าบรรยากาศมื้อนี้คึกคืนเลยบอนจอดรถนี่หนาแน่นเลยเต็มเลยกับบริเวณใกล้เคียงอมคังสถานีของพวกเฮาเอาก็เป็นกิจกรรมดีๆเป็นการเต้าโฮมความสามัคคีเป็นการให้ทุกคนได้มาโฮมกันแล้วก็ได้ฮู้ถึงความสำคัญของทางการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมเนาะสบายดีแฟนรายการทาง Facebook เด้อมิมี่วิไลพรสบายดีฟังอยู่ละ

างหลวงพะบางเจ้าสบายดีเด้อทางหลวงพะบางสบายดีคำพรศรีสุพรรณทองสบายดีบินเดียวเด้อสบายดีทุกท่านที่เข้ามาทาง Facebook และก็ทักทายสบายดีท่านผู้ฟังผ่านทาง FM 103.7 MHz จะเข้ามาหับสมการออกอากาศสดหรือว่าจะมาฟังขึ้นหลังรายการหอบฮู้พวกเฮาก็อยู่กับดันบ่ฟังคือเก่าสุขเสาร์อาทิตย์สำหรับ30นาทีต้นแม่นเฮาได้รับการสนับสนุนจากทางทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านใดที่อยากติดตามข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางกองทุนท่านสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลเพิ่นได้ผ่านทางเพจ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพิ่นก็มีการอัปเดตข้อมูลแต่ละระยะของการเคลื่อนไหวบ่ว่าจะเป็นการลงไปพบปะกับผู้ประกอบการหรือว่าการจัดฝึกอบรมกองประชุมสัมมนาเพื่อให้ท่านได้เห็นการเคลื่อนไหวกิจกรรมเนาะในการร่วมกับทางภาคธุรกิจทางผู้เอิ้นว่าที่เป็นผู้หัวมือเนาะคู่หัวมือหรือว่ากับหน่วยงานต่างๆในการช่วยในการเอิ้นว่าสนับสนุนบรรดาจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางอยู่ในสปป.ลาวนี้ให้เข้าถึงแรงทุนให้ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหรือว่ากิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการสุขยูส่งเสริมนั่นเองเอาพวกเราฟังเพลงก่อนมื้อนี้วันผักพรของครอบครัวก็เกี่ยมเสียงเพลงตามแห่งใจขอกันเข้ามาเพิ่นว่าโคซกขอฟังเพลงลูกสาวล่าแน่เพราะว่าเป็นลูกสาวล่าอ่ะมอบให้กับลูกสาวล่ามาทุกคนก็แล้วกันเด้อที่กำลังเข้ามาหับสมหับฟังลูกสาวกุ๊กลูกสาวกลางก็ฟังได้คือกันเนาะอยากประกอบส่วนแนะนำเสียงเพลงใดหรือว่าว่าว่ากิจกรรมดีๆโดยเฉพาะกิจกรรมที่ปิ้นอ้อมสถานที่ใดที่กำลังจัดงานวันเด็กน้อยสากลหรือว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติก็ส่งมาได้เนาะโฆษกสิได้ประสาสัมพันธ์ให้ตอนนี้พาทานมวลซืนเสียงเพลงกันก่อนเนาะในบรรยากาศของมื้อวันพักมื้อวันอาทิตย์

0: ริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org

เอากับมอบให้สองเสียงเพลงตามแห่งใจคำขอกันเข้ามาลูกสาวล่าพอกะหักแม่กะหักเพื่อนและก็จบไปเสียงเพลงบินเดียวขอมาเนาะสาวยอดอูคอยหักเมื่อว่าถึงยอดอูแล้ววู้นคิดฮอดเหนือสุดของประเทศลาวสาวไตลือขึ้นซื้อก็ซกเองก็ได้ยินตั้งแต่น้อยจนใหญ่ได้เวลาเพิ่นว่าอุ้ยสาวลือสาวลือยอดอูนี่งามที่สุดที่จริงสาวไตลือนี่คนลือนี่จะอยู่ทั้งหลายแขวงเลยเนาะมีทั้งลืออุดมไซลือบ่อแก้วลือเมืองเงินบ่ลือทั้งอุดมไซแล้วก็ยังมีลือสัญญาบุรีเนาะลือหลวงพ่อบางเอากะเมื่อทุกเผ่าซนทุกซนเผ่าแหละบ่ว่าจะเป็นอยู่ทางภาคเหนือภาคต่างภาคใต้เนาะทุกๆซนเผ่าก็มีเอกลักษณ์มีมนต์เสน่ห์ที่แตกต่างกันทั้งภาษาปากเว้าทั้งการนุ่งถือทั้งวิถีชีวิตเนาะการนุ่งการถือสำเนียงเสียงปากอาหารการกินขนบธรรมเนียมกับเป็นสีสันของเรามีหลายๆชนเผ่าที่เต้าห่มอยู่ห่วมกันด้วยความสามัคคีปองดองกับเสียงเพลงจบไปแล้วท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงใหญ่ได้ตื้ออีกกะขอกันเข้ามาแนะนำกันเข้ามาขออนุญาตตอบเพลงใจทาง Facebook กันก่อนเห็นมีแฟนรายการที่เพิ่นรับฟังอยู่ทั้งต่างประเทศเนาะเพิ่นว่าขอบใจหลายๆเด้อที่แบ่งปันให้ได้เข้ามารับฟังนำโคศกเพิ่นว่าเพิ่นหับฟังอยู่ทางกรุงเวียนนาอยู่ประเทศออสเตรเลียว่ะออสเตรียออสเตรียเนาะประเทศออสเตรียเอาทักทายสบายดีเด้อทางอายอยู่เวียนนาพูนเนาะเป็นจังใดเนาะอากาศอยู่พูนบ่ฮู้ว่าเวลาจักโมงอยู่ทางพูนส่วนว่าประเทศลาวนี่เป็นเวลา 18:18 นตอนแลงเนาะขอบใจทั้งมิรายการที่โทรกันเข้ามาเนาะในการแนะนำเสียงเพลงและการในการเอิ้นว่าประกอบส่วนให้ทุกคนได้มวนซึนเสียงเพลงห่วมกันทางไอ้สมศักดิ์แก้วมีไซเปิ้นว่าสบายดีขอฟังเพลงหลีกทางวางหักเด้อสาวโคซกกินข้าวแลงแล้วบ่สาวโคซกยังเธอห่อปั้นข้าวมาให้เด้ยังบ่ทันได้กินเธอเด้อทางท่านผู้ฟังเด้ได้กินแล้วบ่เนาะถ้าว่าได้กินแล้วแม่นกระทรงอายมาให้เนาะทรงอายมาให้เอาซะเนาะเพราะว่ากันสิทรงตอนมานี่คือสิยังบ่ฮอดโคซกเถือขอบใจท่านผู้ฟังทุกท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังทางออนไลน์ทางออฟไลน์แนะนำเสียงเพลงเดแล้วก็โทรมาเดทางหลังไม้หน้าไม้ก็ถือว่าเป็นซีซั่นของรายการของพวกเราเนาะให้ทุกท่านได้เบิกบานมวลซืนในรายการก็คือรายการฮอบฮู้ละ16โมงหา17โมง16โมงนี่ก็สิแม่นเวลาเดินทาง17โมงนี่กำลังใกล้สิฮอดเฮือน18โมงก็เปิดวิทยุมาแล้วก็มาฟังรายการของพวกเราได้18โมงหา19โมงเนาะกับทางคลื่น FM 137 MHz 30นาทีต้นที่เราได้รับการสนับสนุนจากทางโทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางมีข้อมูลจากทางโทสวมาลมสู่กับมีรายการฟังท่านใดทีติดตามข้อมูลของโทสวบางเทืออาจจะได้ข้อมูลบางส่วนบางเทือข้อมูลที่ได้มากับเป็นข้อมูลที่ยังพันได้อัปเดตข้อมูลใหม่ท่านสามารถเข้าไปติดตามผ่านทางเพจ Facebook ของโทสวได้กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางบอกว่าจะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆของทางโทสวเองหรือว่ากรมเนาะกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางมาว่าสุขมีได้การฟังมีข่าวทางทสวในกลางอาทิตย์เนาะกลางอาทิตย์ก็คือกลางเดือนที่ผ่านมาวันที่17หา21พฤษภาที่ผ่านมาทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ลงติดตามและกระทรวงยุโครงการส่งเสริมวิสาการบุรีมสิทธิ์ภายใต้หัวข้อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเวียกงานส่งเสริมการนำไส้และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเนาะเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานี่แม่นมีความสำคัญหลายท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแล้วหัวหน่วยธุรกิจนี่เวลาที่จะดำเนินธุรกิจหรือว่ามีสินค้าผลิตภัณฑ์ของเป็นของตัวเองนี่แน่นอนเนาะให้เห็นความสำคัญของเวียกงานลิขสิทธิ์ก็คือการจดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตัวเองนี่แหละซึ่งการกองประชุมในครั้งนี้เนาะการจัดกองประชุมในครั้งนี้หรือว่าลงไปติดตามในครั้งนี้แม่นอยู่ที่4เมืองUC เมืองของแขวงคำมวนก็มีเมืองไซบัวทองเมืองบัวละพาเนาะเมืองนากายแล้วก็เมืองคูนคำที่ได้ครับการสนับสนุนทุนโครงการวิสาการบ่วงเงินบุริมสิทธิ์จากโทสวซึ่งจุดประสงค์ของโครงการดังกล่าวอันที่1แม่นเพื่อเป็นการแนะนำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านนิติกรรมบรรดาให้กับบรรดาผู้ประกอบการจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางรวมไปถึงพนักงานภาครัฐในการดำเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับการนำไส้และปกป้องสิทธิ์ทางปัญญาสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายพร้อมทางอธิบายลงลึกขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการปกป้องเครื่องหมายการค้าอยู่สปป.ลาวเพื่อเป็นการสุกยู่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้มีความเข้าใจและสนใจในเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาและสุกยู่ให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนให้หลายขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาสินค้าทางด้านการสร้างเครื่องหมายการค้าและก็ทรัพย์สินทางปัญญาให้กับหัวหน่วยจากจนกนำไปใช้ให้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ทางการค้าและก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและก็ขยายโอกาสทางธุรกิจซึ่งในกล่องประชุมผู้ประกอบการแต่ละภาคส่วนก็ได้ประกอบคำคิดคำเห็นอย่างจริงจังเป็นต้นก็แม่นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการปกป้องสิทธิ์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมทั้งเพิ่มทวีและก็สกัดกั้นหลีกเลี่ยงสินค้าที่ผิดระเบียบกฎหมายในการบริโภคในชีวิตประจำวันรวมไปถึงการเรียกห้องให้มายังทั้งผู้ประกอบการทุกภาคส่วนรวมไปถึงเรื่องของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองให้แก่หัวหน่วยจนโกใน4เมืองของแขวงขมวนเพื่อให้ได้มาหับฟังหับหู้เข้าใจและก็จะตั้งปฏิบัติเนาะบางคนนี่ดำเนินธุรกิจมาล่ายแล้วเราบ่ทันได้ไปจดทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อเฮามีการค้าหรือว่าเฮ็ดธุรกิจห่วมกับคันภายในหรือว่าต่างประเทศเองก็ดีเนาะบางเทื่อก็สวยใส่โอกาสว่าเอาสิ่งที่เฮาสร้างมาเครื่องหมายการค้าต่างๆมาเฮาบริจดมีคนอื่นที่เป็นลักจดก่อนสิก็กลายเป็นว่าเอาของเฮาไปเลยอันนี้เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของเฮาทรัพย์สินทางปัญญาของเฮานี่ต้องได้ไปจดลิขสิทธิ์ขึ้นเครื่องหมายการค้าเนาะซึ่งทางกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาเองก็เป็นขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ทำมีโอกาสเพิ่นพันมาเพิ่นก็เคยมาสนทนาในรายการหอมฮู้ของพวกเฮาแต่ว่าบางเทื่อต่อไปนี่อาจจะได้เสื้อเพิ่นมาในรายการMOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารเพื่อให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังประชาชนทั่วไปรวมไปถึงผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจผู้ที่จะดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการนี่ต้องได้รู้ด้วยเนาะหลายๆเวียกงานที่เกี่ยวข้องบ่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนหรือว่าการจดเครื่องหมายการค้านี่แหละเนาะเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของเฮาแล้วก็เรื่องของการเข้าหาแหล่งทุนของทสวเดปัจจุบันนี้ยังเหลือบ่งทุนเดจะตั้งปฏิบัติผ่านคู่ร่วมมือเดซึ่งก็มีทั้งธนาคารธุรกิจมีทั้งสถาบันการเงินจุลภาคเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติบ่วงเงินต่างๆจำนวน5บ่วงทุนของทสวที่ได้เอาไปปล่อยเป็นสินเชื่อหรือว่าเป็นเงินกู้ให้แก่หัวหน่วยธุรกิจท่านสามารถเข้าไปทางเพจ Facebook ของทสวแล้วเข้าไปกดติดตามได้หรือว่ามีข้อมูลใดที่ยังบ่ชัดเจนอยากจะฮู้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องขั้นตอนของการขอทุนอาจจะยื่นแบบฟอร์มแบบใดจะต้องเขียนใบคำร้องแบบใดบ่ว่าจะเป็นทุนสินเชื่อทุนโครงการวิสาหกิจหรือว่าทุนสมทบท่านก็สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโครงการของทสว021414064หรือว่าจะไปพัวพันโดยกลุ่มก็ได้อยู่โครงการก็แม่นอยู่ทั้งกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเลยเนาะอยู่ทางหลังของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ก็แม่น021414064เข้าไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารระเบียบการนิติกรรมกระดานข่าวกิจกรรมต่างๆของทางทสวก็ได้ www.lao.smefund.org ตอนนี้จัดมอบเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังสลับกับการฟังข้อมูลเนาะมอบให้ทางไอ้สมศักดิ์เพิ่นขอฟังเพลงหลีกทางวางหักว่าซั่นก็ถือโอกาสนี้มอบให้มวลซื้อน้ำกันเพลงนี้แล้วก็ต่ออีกหนึ่งเสียงเพลงเนาะเอาเป็นเพลงนี้เพื่อว่าละให้คนที่อยู่ทางเข้มของเนียมไปฟังนั่นก็เห็นตะวินก็จะตกดินก็จะเห็นทางฟังไทยก็จะเห็นความผูกพันของแม่น้ำของค่ะซั่นขอสิมอบเป็นเสียงเพลงส่องฟังของให้มวลซื้อน้ำกัน2เสียงเพลงอยากฟังเพลงใดท่านก็สามารถคอมเมนต์มาได้แสดงความคิดความเห็นมาได้ผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าลาว National Radio รวมไปถึงการโทรมาผ่านเบอร์โทรศัพท์ก็ได้0305787052

0: วิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org

0: สำหรับลูกค้าธนาคารหวมพัฒนา JDB ตอนนี้ทานสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเนี่ยเสียหายและยังประหยัดเวลาน้ำอีก ที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ไหลยะฮอบฮู้ฮอบทิด
2: ไหลยะฮอบฮู้ฮอบทิดกับรายการฮอบฮู้30นาทีหลังอยู่กับทางธนาคารห่วมพัฒนามหาชนอยู่กับท่านผู้ฟังผ่านทาง FM 1377 MHz ไอ้สมศักดิ์เอ้ยโคศกเปิดให้ละเด้อทีมงานเปิดให้แล้วเสียงเพลงหลีกทางวางหักท่วงในนอเพิ่นมีท่วงเพิ่นมีท่วงขอบใจแท้ที่ท่วงกันบ่ท่วงขยันโคศกก็สิลืมเทคนิคก็สิลืมเปิดให้ละเนาะหวังว่าจะเป็นความสุขให้กับทางไอ้สมศักดิ์และก็หมู่ทุกท่านที่รับฟังรับชมอยู่ในตอนนี้และก็จบไปเมื่อกี้นี้เสียงเพลง2ฟังของลาวและไทยเป็นประเทศบ้านใกล้เงินเคียงไปมหาสูแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันบ่จะเป็นทางด้านการค้าวัฒนธรรมก็ถือว่าเป็นความหักความแพงเนาะถึงจะมีแม่น้ำของกั้นกลางแต่ว่าความสัมพันธ์เอิ้นว่าบ้านพี่บ้านน้องไปเที่ยวไปมาหาสู่กันยังคือเก่ายังมีความหักความแพงคือเก่าเอาขอบใจสำหรับเสียงเพลงที่ขอกันเข้ามามาพบกันใน30นาทีหลังนี้เป็นจังใดแน่กิจกรรมของลูกๆหลานๆพาลูกพาหลานไปมวนซื่นกิจกรรมวันเด็กน้อยสกลละบอแต่ว่ามืออื่นนี่ท่านผู้ฟังมืออื่นนี่อยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอติกอยู่ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์แล้วก็ยังมีอีกหลายๆบ่อเนาะแต่ว่ากูสกฮู้มา2สถานี2สถานที่นี้เพิ่นมีการจัดกิจกรรมวันเด็กน้อยสากลถ้าว่าลูกๆหลานๆพาโรงเรียนนี่ผู้ปกครองบ่ฮู้สิพาไปใส่กับพาไปห่วมอยู่หั่นได้เนาะเพิ่นมีกิจกรรมมีของขวัญมีของแจกของแถมมีเวทีการแสดงความสามารถสำหรับเด็กกันสั้นก็ถ้ามีโอกาสก็พาลูกพาหลานไปเนาะให้เขาเจ้าได้เรียนรู้ได้พบหมู่พบครูได้แสดงออกความสามารถพรสวรรค์ของลูกๆหลานๆแล้วก็ยังเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเนาะเว้าข่าวสุขันฟังเศร้ามื้อนี้อยู่ที่สวนเจ้าอนุวงศ์ก็ได้มีพิธีปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและก็วันเด็กน้อยสากล1มิถุนาโดยการเข้าร่วมของพันธทานนายกรัฐมนตรีท่านสนใจศรีพันดอนและก็มีท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยบรรดาท่านรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีและก็บรรดาหลายๆภาคส่วนเลยเนาะได้เตาโฮมกันในการจัดกิจกรรมเห็นได้ถึงความหมายความสำคัญเพื่อนว่าปลูกไม้หนึ่งอย่างหน่อยหนึ่งคนหนึ่งต้นต่อปีเพื่อเป็นการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการเอิ้นว่าเฮ็ดให้ลดพรการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศปลูกต้นไม้ในมื้อนี้เพื่อลูกหลานในมื้อหน้าเพื่อเป็นสินค้าเพื่อสร้างความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมผู้ใดบ่ทันได้ปลูกกะมื้ออื่นเนาะไปเต้าโฮมกันปลูกแต่บ่เฉพาะแต่ว่ามื้ออื่นเป็นมื้อที่ปลูกต้นไม้ได้มื้อทั่วๆไปปลูกบ่ได้บ่แม่นเนาะกะปลูกได้ทุกๆมื้อหั่นแหละเนาะแต่ว่าถ้าว่าจะยกให้มันมีความหมายความสำคัญที่หลายคนจื้อว่าเราจะต้องได้ปลูกต้นไม้แหละเพื่อหยังเพื่อความสมดุลของเอิ้นว่าดินอากาศเนาะดินฟ้าอากาศสภาพแวดล้อมถ้าเฮามีการนําไส้ไปแล้วมีการตัดมาไส้แล้วถ้าเฮาบ่ปลูกทดแทนเนื้อที่ป่าไม้เฮาก็สิลดลงแต่คันเฮามีการปลูกทดแทนความสมดุลความอุดมสมบูรณ์ของดินก็ยังอยู่พื้นที่สีเขียวหลายก็จะเว้าเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนเนาะอากาศมันร้อนบางเทื่อนี่ร้อนแท้ร้อนว่าหาลมสิพัดมากันบ่มีย้อนบ่มีฮอดต้นไม้แต่คันมีต้นไม้ที่เขียวงามแล้วบางเทื่อแดดร้อน เขาได้ไปเซาโฮมได้ไปพักอยู่กองต้นไม้ก็ยังมีความเย็นขึ้นมาแม่นบ่ฉะนั้นกะหอมแห่งหอมใจกันเนาะในการปลูกต้นไม้แล้วอนุรักษ์รักษาใส่น้ำหดน้ำใส่ฝุ่นบัวระบัดทางหญ้าแล้วก็กลับไปเบิ่งผลผลิตเนาะในเซามื้อนี้ต้นไม้ที่ทางพันธทันนายกปลูกก็แม่นเป็นต้นไม้ดูเลือดเนาะแล้วก็มีหลายๆต้นไม้ที่ทางบรรดากลมที่ขึ้นกับกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้เอามาเอิ้นว่าทางมาขายแดแล้วก็มาแจกแดโดยเฉพาะก็คือไม้วิกเนาะมื้อเช้านี้มีบรรยากาศได้แจกคนละต้น2ต้นเอามาปลูกใส่หัวใส่สวนในพื้นที่ดินตัวเองส่วนตัวก็มีเนาะปีนี้หลายๆสวนหลายๆภาคสวนจะเป็นทางในน้ำส่วนตัวก็ดีหรือว่าในน้ำองค์การจะตั้งก็ดีเพิ่นก็ได้มีวางแผนไว้ว่าอาจจะลงต้นไม้สนิทแดๆเนาะคันว่าในน้ำผู้ประกอบการปลูกต้นไม้เป็นสินค้านี่ก็มีทั้งไม้ที่มีราคาเนาะแล้วก็รวมไปถึงบรรดาต้นไม้ให้มากหมักไม้กินมากแม่นบ่หมักพร้าวเตี้ยหมักพร้าวหอมหมักบวงหมักฮุ้งหมักอุ้ยหลายๆอย่างเลยอะไรมานี่คือสิบหมดเนาะเอาจังซี่ซะถ้าว่าท่านผู้ฟังที่ไปปลูกมาแล้วสำเร็จแล้วกับกิจกรรมหรือว่าเป็นหนึ่งในนั้นที่ว่า1คน1ต้นต่อปีเนาะต่อ1ปีนี่ลองเบิ่งดูว่าปีนี้ปลูกอย่างแน่ว่าวาสุขสุขฟังในก็สุขสิได้อ่านแห่งใจออกอากาศเลยเนาะค่ะเป็นบรรยากาศที่โอ้ล้มกันทักทายกันเปิดสายหน้าไม้ดีบอ0305787052ท่านผู้ฟังอยากจะโทรมาเล่าให้ฟังก็ได้ว่าเป็นจังไดพื้นที่เฮาทั้งเมืองเฮาแขวงเฮาได้กิจกรรมได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ละบอเนาะค่ะมาโอ้ล้มสุขกันฟังเสื้อว่าขอบเขตทั่วประเทศนี่หลายๆภาคส่วนนี่สำเร็จไปแล้วในเมื่อวานมื้อนี้เนาะหรือบางท่านหรือบางคนพักจากราชการแล้วมืออื่นสิไปปลูกก็มีนะหรือว่าบางภาคส่วนบางหน่วยงานอาจจะจัดให้ถึงมือเลยก็เป็นมืออื่นเลยวันที่1มิถุนายนเลยถึงยังไงก็ดีเนาะท่านผู้ฟังกะด้วยความหักความแพงความถามข่าวหาท่านผู้ฟังทุกท่านนี่แหละที่กำลังให้เกียรติติดตามมาฟังอยู่ในตอนนี้บอกว่าจำนวน 7,700 กว่าคนที่ทาง Facebook เนี่ยรับชมอยู่ทางใดเนี่ยเนาะทักหาโคสุกได้ผ่านขอความเด้อเนาะนอกจากทางท่านมีรายการใช้ซื้อว่าสอนไซบอกเพิ่นสบายดีโคศกมาสบายดีเส้นเดียวกันเด้อสบายดีบินเดียวไปแล้วบอไอ้คำพรไปแล้วบอแต่ก็มีแฟนรายการอยู่ทางเวียนนาเดไปแล้วบอออสเตรียเนาะประเทศออสเตรียเพิ่นก็ทักทายกันเข้ามาเอากะถามข่าวไปหาพี่น้องคนลาวอยู่แดนไกลแดนไกลก็ฝากความหักความแพงเด้อถึงว่าจะอยู่ไกลแต่ว่าใจยังเป็นลาวอยู่เบิ่นว่ายังคิดฮอดข้าวเหนียวจ้ำเจียวปลาแดกอยู่ยังคิดฮอดเสียงเพลงดนตรีแบบลาวๆอยู่มีโอกาสกลับมาท่องเที่ยวประเทศลาวเด้อประเทศลาวยินดีต้อนรับทุกท่านมาเที่ยวมายามตลอดบ่จะเป็นการท่องเที่ยวแบบใดอยู่ประเทศลาวก็มีให้สัมผัสท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสมความอุดมหังมีของวัฒนธรรมบัดว่าอาหามสมความงามของธรรมชาติการท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกก็มีหลายเนาะรวมไปถึงการท่องเที่ยวตามหอยเรื่องราวเรื่องราวของประวัติศาสตร์ก็มีมื้อเช้านี้อนุรักษ์ไปที่งานปลูกต้นไม้ของทางกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมื้อเช้านี้เนาะอยู่ที่สวนเจ้าอนุวงศ์ก็เห็นทั้งหน่วยงานสวนอุทยานเนาะอุทยานนาก่ายน้ำเทินเพิ่นก็มาเข้าร่วมงานเพิ่นก็ได้บูชัวมาอนุรักษ์ก็ได้ข้อมูลหน่อยนึงเพิ่นว่าอยากให้ไปสัมผัสแท้ๆเนาะเป็นการเอาเฮาไปอยู่กับธรรมชาติเพิ่นว่าใช้เวลาประมาณนอน1คืนก็ได้ละโคสุกเพิ่นเด้อๆขอนแจ้งมาเลยแรงๆมานี่หลับตานอนฟังเสียงธนีห้องให้ฟังคือกบฏเพลงเพิ่นว่าได้ๆเนาะธนีห้องโหยมาเพิ่นว่าเสียงธนีเสียงนกอยู่ในป่ามีความเงียบได้สัมผัสกับชีวะนานาพันธุ์ในป่าสัตว์ป่าก็ถือว่าเป็นการให้การท่องเที่ยวที่ติดพันกับธรรมชาติอีหลีเอาผู้ใดที่มีโอกาสไปส่วนตัวโกซุกเองนี่ยากไปแต่ยังบ่ทันได้มีโอกาสนั้นแต่ว่าผู้ใดที่มีโอกาสได้ไปแล้วเรามาเล่าให้โกซุกฟังแดหรือว่ามีแผนสิไปแล้วก็มาเล่าให้ฟังแดว่าเกียมต้องเกียมอย่างแน่นอนมีบางคนที่ว่าต้องไปเบิ่งต้นไม้บางต้นไม้นี่อู้หลายร้อยปีเนาะที่เกิดแล้วอนุรักษ์รักษาใหญ่ขึ้นมาบางเทื่อนี่กอด3คนบ่ฮุ่มเพิ่นว่าย้อนความใหญ่ของต้นไม้อันนี้ก็สิมีแท้ผู้ใดที่มักเที่ยวป่านี่สิฮู้ดีเนาะแล้วก็สายพันธุ์ไม้ต่างๆสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในป่าเนาะอันนี้ก็เป็นการว่าเวียกงานการท่องเที่ยวที่ติดพันกับธรรมชาติให้เข้ากับบรรยากาศกินอายของการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ46ปีปีนี้และก็ยังมีวันกิจกรรมวันเด็กน้อยสากลเติมอีกถ้าว่าบ่มีแห่งใจมาหน้าไหมขอสุขออนุญาตโอนไปทาง หลังไมค์พร้อมกับให้ทานเบิกบานมวลซึนเสียงเพลงกันเนาะเอาเป็นเพลงตามแห่งใจโคกันเข้ามาพาไปเที่ยวทั้งปากซันแดกโคซกเพิ่นว่าเอากันซันกะจัดให้เลยกับเสียงเพลงเกี้ยวกุหลาบปากซันแล้วก็ต่อด้วยเสียงเพลงโดยสารไซเนือเอาไปทั้งเหนือตอนนี้ก็สิฮ้อนย้ำฝนแล้วคอยไปคอยมาเด้อขับขี่ด้วยความปลอดภัยจัดมาจัดมอบให้เนาะตามคำขอเลยสองเสียงเพลง
0: สำหรับลูกค้าธนาคารฮวนพัฒนา JDB ตอนนี้ทานสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยลดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเงียเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGramจากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

เกือบสิไปฮอดสายเหนือเนาะหยุดก่อนหยุดนครหลวงเวียงแก่นก่อนจักหน่อยจึงสิออกเดินทางเพราะว่าเวลาหมดแล้วมีรายการท่านผู้ฟังเอ้ยเนาะน่าเสียดายแต่ว่ากะสิเกี่ยมให้เปิดเป็นการปิดท้ายรายการเนาะก่อนจากกันมื้อนี้ขอบใจผู้ให้การสนับสนุนเฮากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอบใจธนาคารห่วงพัฒนามหาชนขอบใจมีรายการท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาหาฟังหับชมในตอนนี้แล้วไปพร้อมกับเสียงเพลงโดยสารสายเหนือจะเปิดให้ฟังแบบเต็มๆปิดท้ายรายการเลยถ้าว่าเวลาเหลือทันเนาะก็ต่อด้วยเสียงเพลง50ล้านประหารใจแต่ถ้าบ่ทันขอยกยอดไปอาทิตย์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจเด้อเดินทางใกล้ๆขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: หากฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้รัฐบาลจะสืบต่อสุ่มสายพันธุ์ขยายและจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเมืองจันทบุรีจัดหลายกิจกรรมในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเร่งปูหยางเส้นทาง13ไต้กิโลเมตรที่21 571ให้สำเร็จก่อนแผนการกองประชุมพบปะขั้นสูงเวียดนามและสิงคโปร์องค์การอนามัยโลกทดลองวัคซีนและยาปีนปัวผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาใหม่และข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: แจ้งการของกระทรวงการต่างประเทศโดยตอบสนองตามคำเสื้อเสริญของท่านอุปรามายัมใจสังการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐอินเดียท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะจะเดินทางไปเยี่ยมยามสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการและเป็นประธานห่วมกองประชุมคณะกรรมการห่วมว่าด้วยการห่วมมือสองฝ่ายลาวอินเดียครั้งที่10ระหว่างวันที่1หาวันที่3มิถุนายนที่นครหลวงนิวเดลีเพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการห่วมมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศให้นับมือนับแน่นแฟนเป็นการประกอบส่วนเข้าในการเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธการทูตระหว่างลาวและอินเดียในปี2026ให้มีเนื้อในและความหมายความสำคัญลึกซึ้ง
0: แผนเวียกจุดสุ่มในเดือนมิถุนายน2026รัฐบาลจะสืบต่อสุ่มสายพันธุ์ขยายและจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026-2030ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติปี2026ที่สภาแห่งชาติรับรองและสืบต่อจะตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายที่วางไว้ในมติของสภาแห่งชาติที่พัวพันกับรัฐบาลในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาจัดขึ้นระหว่างวันที่27และ28พฤษภานี้ท่านคำภาพิมสรรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าองค์การสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ว่ารัฐบาลจะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติเบียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนหอบด้านโดยสุ่มใส่หักษาความสงบตามแล้วไซแดนแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อทางสังคมเป็นต้นบัญหาสแกมเมอร์บัญหายาเสพติดการเก็บกู้อาวุธศึกและวัตถุระเบิดการค้าขายเถื่อนบัญหาปุ้นจี้ขี้ลักงัดแงะบัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนเด่นอื่นให้ลดน้อยลง
2: สืบต่อจะตั้งปฏิบัติเบียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนรอบด้านโดยซุ่มใส่รักษาความสงบตามแนวชายแดนแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆทางสังคมเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดการค้าขายเถื่อนปัญหาปุ้นจี้ขี้ลักกัดแงะปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนและอื่นๆให้ลดน้อยถอยลงคุ้มครองสถานที่บันเทิงสถานที่บริการสถานที่พักเซาต่างๆที่คนต่างประเทศมาเซาให้ดำเนินถูกต้องตามระเบียบกฎหมายซุ่มใส่การก้าเกียมบรรดาเนื้อในที่จะนำเข้ารายงานต่อกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ปี2026กองประชุมร่วมระหว่างคณะประจำสภาแห่งชาติและคณะรัฐบาลกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติสุดที่10
0: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ตื่นว่ารัฐบาลจะสุ่มใส่จะตั้งพันธุ์ขยายทิศซีนำของเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศต่อกองประชุมรัฐบาลครั้งปฐมฤกษ์สุดที่10ก็คือทิศซีนำในกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ด้วยความรับผิดชอบสูงมอบให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นสืบต่อติดตามและก้าวเกี่ยมหับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งมีมาตรการฟื้นฟูผลกระทบภัยพิบัติอย่างทันการ
1: ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์สมทบกับองค์การปกครองเมืองจันทบุรีและโรงเรียนมอสเวียงจันทน์จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อเฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อสร้างสติให้ประชาชนบรรดาเผ่าโดยเฉพาะอนุชนเยาวชนห่วงแหนเป็นเจ้าของปกปักรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติซึ่งจัดขึ้นในวันที่29พฤษภาคมนี้โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์มีท่านนางสุมาลีธรรมวงศ์เลขาคณะบริหารงานผักเมืองท่านศิลปกรพมมะไซสีหัวหน้าห้องว่าการนครหลวงจันทร์ท่านเสงสถิตพิมพ์เมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพร้อมด้วยต่างหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงจันทร์คณะนำเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนมอสเวียงจันทร์องค์การปกครองบ้านนักธุรกิจและนักเรียนเข้าร่วม

0: ่านนางสุมาลีธรรมวงศ์มีคำเห็นในพิธีเปิดว่าผ่านมาขบวนการปลูกต้นไม้อยู่เมืองจันทบุรีแม่นได้รับความร่วมมือจากสำนักงานองค์การนักธุรกิจโฮงจากโฮงงานสมาคมต่างๆและประชาชนบรรดาเผ่าเป็นอย่างดีโดยได้จัดตั้งพิธีปลูกต้นไม้เริ่มแต่ปี2002เป็นต้นมาสำหรับป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติที่พวกเราสามารถนำใช้ได้อย่างบ่บกแห้งถ้าว่าฮู้จักคุ้มครองจัดสรรและฮู้จักปลูกทดแทนคืนให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการก็จะเฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงแต่กงกันข้ามถ้าป่าไม้บ่ได้รับการคุ้มครองและจัดสรรหรือปลูกทดแทนจะเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้ถูกดับสูญในพิธียังได้มีการลงน้ำระหว่างฐานบุญทวีสีทุมทองหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองจันทบุรีและฐานทองพันธ์อุไรทรผู้อำนวยการโรงเรียนมอสอเวียงจันทร์เพื่อมอบให้โรงเรียนปกปักษาต้นไม้ที่ปลูกใหม่ให้เติบใหญ่จากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้ปลูกต้นไม้ร่วมกันซึ่งในปีนี้ได้ปลูกต้นไม้ดูและไม้ประดับจำนวน500ต้นในนี้ปลูกยุงเฮียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทร์จำนวน30ต้นและได้แจกอย่างห้องกำกองและบรรดาบ้านที่มีสถานที่ปลูกจำนวน470ต้น
1: ปี2026หา2030กลุ่มศึกษากรวัยเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางคาดหมายให้นักเฮียนสั้นประถมเกี่ยมความพร้อมเข้าเฮียนสั้นประถมให้ได้90ส่วนร้อยทานกีคำพิมบุญยอห้องหัวหน้ากลุ่มศึกษากรใบเฮียนในฮู้ว่าเพื่อบรรลุแผนการที่วางไว้กลุ่มศึกษากรใบเฮียนจะสุ่มใส่แก้ไขความยุ่งยากและสิ่งท้าทายบางด้านเป็นต้นสถานที่ของเฮียนบางเขตหรือบางท้องถิ่นนักเฮียนบ่หลายบ่สามารถสร้างตั้งโรงเฮียนได้ต้องได้โฮมเข้ากับโรงเฮียนอื่นเฮ็ดให้ผู้ปกครองบ่อยากส่งลูกไปโรงเฮียนอยู่เขตอื่นครูการศึกษากรใบเฮียนยังมีน้อยและบรรทัดอื่น
2: สิ่งท้าทายของพวกเขาในปัจจุบันนี้ก็แม่นนะสถานที่ความหมายของสถานที่นี้บางเทื่อก็แม่นย้อนจํานวนเด็กอยู่ในบ้านหันบ่หลายหันซึ่งพวกเขาก็บ่สามารถตั้งโรงเรียนได้หันบางเทื่อก็จะได้ย้ายเอาไปโฮมเซลล์โรงเรียนอื่นหันอันนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายที่ว่าพ่อแม่ส่วนหลายบ่อยากเอาลูกไปข้ามบ้านไปอยู่บ้านอื่นหันนะเพื่อทําการทําเรียนหันสิ่งท้าทายตัวที่2ก็แม่นครูการศึกษาคนโรงเรียนเฮานี้จะมีน้อยเนาะส่วนหลายก็จะได้ฝึกโฮมอย่างต่างๆเอามาก็ย้อนมีหน่อยก็ย้อนว่าในระยะนี้ก็คือทางที่พ่อฮู้แล้วเนาะโควต้าของพวกเฮาก็ค่อนข้างดีมีจํากัดสิ่งท้ายที่พวกเฮาจะได้สู่ส่วนให้มันได้ 90% ท่าน
1: ท่านกีคําพิมพ์บุญย่อยฮู้เติมว่าเพิ่นให้การเรียนการสอนมีคุณภาพดีขึ้นปัจจุบันกรมศึกษากรใบเรียนได้เอาใจใส่ฝึกอบรมยกระดับความรู้ใหม่ๆให้ครูสอนอย่างหน่อย10ส่วนร้อยของจํานวนครูสอนทั้งหมด
0: พิธีเซ็นบทบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือเพื่อร่วมกันส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรการท่องเที่ยวของลาวและเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเรื่องงานโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวให้มีความเข้มแข็งระหว่างกลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและคณะวิทยาศาสตร์สังคมคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติจัดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติรวมเซ็นบทบันทึกระหว่างฐานนางมณีสาครธรรมวงไสหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวฐานนางทองมาลาโพสิคำหัวหน้าคณะวิชาคณะอักษรศาสตร์ฐานสายใจศีลเดชหัวหน้าคณะวิชาคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งมีบรรดาแขกถูกเชิญเข้าร่วมจุดประสงค์ของการเซ็นบทบันทึกครั้งนี้แม้นเพื่อร่วมกันส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรการท่องเที่ยวของเราเพื่อสุขยุ่งส่งเสริมเรียกงานโฆษณาการท่องเที่ยวของเราให้มีความเข้มแข็งเพื่อจะตั้งโครงการแลกเปลี่ยนเรียกงานท่องเที่ยวและนักวิชาการท่องเที่ยวซึ่งกันและกันพร้อมนี้ยังได้ร่วมมือกันด้านวิชาการโดยมีขอบเขตความร่วมมือคือร่วมกันวางแผนและส่งเสริมการดำเนินโครงการค้นคว้าด้านการตลาดการท่องเที่ยวของเราให้มีความเข้มแข็งและสามารถนำไปพันขยายใส่ประโยชน์ในทางด้านปฏิบัติโดยฝ่ายกลุ่มส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นผู้ร่วมกำหนดทิศทางหัวข้อและเนื้อในการค้นคว้าในขณะที่คณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นผู้สนองวิธีการและวิทยากรการค้นคว้าวิชาการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการโดยการเสื้อเชิญนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมกองประชุมสัมมนากองประชุมวิชาการหรือกิจการวิชาการอื่นๆที่แต่ละฝ่ายได้จัดขึ้น ส่งเสริมการหัวมือด้านการสิทธิสอนและการบรรยายพิเศษโดยเสื้อเชิญนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษหรือร่วมการสอนในบางวิชาที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมร่วมกันวางแผนและดำเนินการปรึกษาหารือฝึกงานนักศึกษาโดยกำหนดขั้นตอนขอบเขตหน้าที่และการติดตามอย่างชัดเจนเพื่อรับเอานักศึกษาเข้าฝึกงานอยู่กลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการร่วมกันต้องได้รับการตกลงร่วมกันล่วงหน้าโดยการกำหนดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนก่อนการเริ่มดำเนินโครงการหรือจัดกิจกรรมนั้น
1: เมืองนาไซทองนครหลวงวิงจันทน์จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในวันที่29พฤษภาคมนี้ที่โรงเรียนทิพจันทน์เมืองนาไซทองนครหลวงวิงจันทน์ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานของทานบุญสูภวิเศษประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมีทานคันไซแสงสุนีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงวิงจันทน์พร้อมด้วยคณะนำเมืองคณะอำนวยการโรงเรียนครูอาจารย์นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีทานบุญสูภวิเศษได้กล่าวว่าจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แม้นเพื่อเฮ็ดให้บรรดาน้องน้อยอนุชนเยาวชนก็คือลูกหลานของพวกเขาเห็นได้ความหมายความสำคัญของวันดังกล่าวและได้มีโอกาสพบปะซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความผูกพันความสามัคคีหักแพงระหว่างการนำเมืองผู้ปกครองครูอาจารย์กับลูกหลานให้นับมือแน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าท่านบุญสูภวิเศษได้มีคำเห็นเน้นบางด้านสำหรับน้องน้อยอนุชนเยาวชนผู้ที่จะเป็นผู้สืบทอดนำพาประเทศชาติในอนาคตข้างหน้าให้ยึดมั่นในคติที่ว่าหักความสะอาดหักความสวยงามและเสริมขยายทุกความสามารถเพื่อพร้อมกันเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงคงอยู่คู่กับพวกเขาตลอดไปพิเศษสำหรับน้องน้อยเยาวชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้แม่นต้องได้เป็นแบบอย่างน้ำหน้าในการรักษาความสะอาดโบทิมขี้เหยื่อสะทรายการรักษาความสะอาดแม่นมารยาทของคนศรีวิไลอีกประการหนึ่งต่อกับลูกหลานของพวกเขาผู้ที่เป็นโนแหน่งของชาติเป็นผู้สืบทอดภารกิจปกปักรักษาและสร้างสถาประเทศชาติต้องได้พร้อมกันฝึกฝนรอหลอมตนเองให้เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมมีความกตัญญูรู้บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเกี่ยมพร้อมกลายเป็นผู้สืบทอดเปลี่ยนแทนที่ดีในอนาคต
0: โครงการปรับปรุงเส้นทาง13ไต้จากกิโลเมตรที่21เมืองไซธานีนครหลวงวิงจันทน์5กิโลเมตรที่71เมืองท่าพระบาทแขวงบุรีคำไซกำลังคืบหน้าไปตามแผนล่าสุดได้เริ่มปูยางแอสฟัลต์แล้วในบางจุดของโครงการโดยสู่ซนให้สำเร็จก่อนแผน1ปีท่านคำเสนศรีวงศ์ไสห้องหัวหน้าผู้ประสานงานโครงการปรับปรุงเส้นทาง13ไต้ให้สัมภาษณ์ในวันที่29พฤษภาคมนี้ว่าโครงการดังกล่าวมีระยะการก่อสร้าง3ปีแต่ปี2025หา2027ตามสัญญาแต่ปัจจุบันการดำเนินเวียกมีความคืบหน้าดีเนื่องจากบริษัทได้สุ่มกำลังทางด้านเครื่องจักรทันสมัยวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพพร้อมทางทีมวิชาการที่มีประสบการณ์หลายกว่า30ปีจากหลายประเทศเช่นอินเดียเนปาลแคนาดาและประเทศอื่นๆปัจจุบันกำลังเล็งปูยางแอสฟัลต์ก่อนเข้าฤดูฝนโดยเริ่มแต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่26พร้อมนี้ทางโครงการยังได้ขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางให้คอยไปคอยมาและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนกับสัญญาณจราจรอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยหนึ่งในจุดเด่นของโครงการนี้เป็นการเน้นใส่คุณภาพตามหลักวิชาการโดยมีบริษัทราซาคอนซูเทนเป็นที่ปรึกษาพร้อมทางนำใช้เสียวสารจากต่างประเทศเข้ามากวดกาคุณภาพเป็นระยะเพื่อให้เส้นทางมีอายุการใช้งานยาวนานและได้มาตรฐานภายหลังสำเร็จการก่อสร้างโครงการมีระยะรับประกัน7ปีหากเกิดการเปเพหรือมีจุดเสียหายผู้รับเหมาก่อสร้างรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเลข8จะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขของโครงการ
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุดลมานี่พิธีวางศิลาลึกโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เรามีไซเมืองคงเสดวนแขวงสละวันมูลค่าหลายกว่า4ตึกีบมีทานสินไซสุเทพมณีรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองผู้ซีนำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมขันเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
3: สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เรามีไซเมืองคงเสดวนแขวงสละวันเป็นการลงทุนของรัฐบาลห้อยส่วนห้อยในมูลค่าการก่อสร้าง สี่ตึกโกกีบโดยบริษัทแก้วอุดรก่อสร้างและส่งแปลงเคหสถานจำกัดผู้เดียวเป็นผู้รับเหมาระยะเวลาก่อสร้างเริ่มแต่วันที่4พฤษภาคม2026และคาดว่าจะให้สำเร็จหอยส่วนหอยภายในระยะเวลา2ปีอาคารเรียนหลังนี้มีความกว้าง9เมตรยาว48เมตรโครงสร้างก่อโดยดินจีเทเบตงเสริมเล็กมุงด้วยสังกะสีประกอบมี6ห้องเรียนและ1ห้องน้ำมีการเจ้านำบาดาลพร้อมทั้งติดตั้งแท่งเก็บน้ำเพื่อใส่ภายในห้องเรียนมีการติดตั้งโต๊ะตั้งครบสูตรให้แก่นักเรียนและครูอาจารย์พิธีวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ถือเป็นแหวนกาวที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ภายในมงคลเซโดนก็คือแข่งสลาวันเฮ็ดให้ลูกหลานภายในบ้านเรามีไส้และเขตใกล้เคียงได้มีสถานที่การเรียนการสอนที่ดีขึ้นปลอดภัยและเอื้ออำนวยต่อการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบแก้วเว้นคอนดอกฟางแดงผู้สื่อข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแข่งสลาวันรายงาน
1: ท้ายเดือนพฤษภาคมนี้แขวงหลวงน้ำทาสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานภัยพิบัติประจำปี2025และวางทิศทางแผนการปี2026ภายใต้การเป็นประธานของทานวงมณีเผื่อประสาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงมีห้องประธานคณะกรรมการกองเลขาคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงและเมืองเขาห่วม
4: ในระยะ1ปีผ่านมาได้มีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นในทั่วแขวงหลวงน้ำทาจำนวน3ครั้งพัดเข้าไปในแขวงลำทาเฮ็ดให้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นมีน้ำท่วมสูและมีน้ำท่วมยิ่งมีผลกระทบเสียหายอยู่4เมือง13บ้านเฮ็ดให้เฮือน3บ้านซองของประชาชนเสียหายหนักจำนวน231หลังคาเกิดอคิภัย8ครั้งเฮือนเสียหาย6หลังไฟไหม้สวนยางพารา2ครั้งเนื้อที่นาเสียหาย3เฮกตาร์ต้นยาง 1,500 ต้นรวมมูลค่าการเสียหายทั้งหมดประมาณ2ตื้อกว่ากีบในนั้นได้รับการอนุมัติแก้ไขโครงการสุกเสริมฟื้นฟูภัยพิบัติจากคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลาง48โครงการ140ล้านกว่ากีบมาฮอดปัจจุบันสามารถเก็บเงินส่งเคราะห์ทั่วแขวงหลวงน้ำทาได้464ล้านกว่ากีบและเวียกงานอื่นๆสำหรับแผนต่อหน้าจะได้เพิ่มทวีเวียกงานป้องกันควบคุมและการฟื้นฟูหลังไฟพิบัติต่างๆให้มีความเข้มแข็งและประสานงานอย่างคงตัวสามารถปฏิบัติเวียกงานให้ได้อย่างประสิทธิภาพเป็นต้นแม่นเวียกงานสุกยู่ติดตามเวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติเวียกงานป้องกันภัยพิบัติเวียกงานแก้ไขสุกเซนเวียกงานฟื้นฟูหลังภัยพิบัติและเวียกงานอื่นๆเต็มอีกบุญจันทร์อินดวงลือนักข่าวแขวงหลวงน้ำทารายงาน
1: กลางเดือนพฤษภาคมนี้องค์การพัฒนาตัวเมืองปากสันแขวงบุรีคำไซร่วมกับโครงการปากสันมื้อละทงจัดกิจกรรมอนามัยรวมยุงเฮียนมัธยมสมบูรณ์4ธานาไซเมืองปากสันโดยมิทานนางเคนมั่นลอมณีรองประธานผู้ประจำการองค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองปากสันท่านคอนสวรรค์สอนคำไซประธานบริษัท BM การค้าเข้าออกค่าเข้าจำกัดผู้เดียวพร้อมด้วยครูและนักเรียนเขาห่วม
3: โอกาสนิทานวันสีธนูสินหัวหน้าโครงการปากสันมือละทงได้กล่าวจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกรักษาความสะอาดให้แก่คนภายในเมืองปากสันอย่างเป็นรูปธรรมและยืนยงเพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมดังนั้นองค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองปากสันจึงได้ร่วมกับโครงการปากสันมือละทงจัดกิจกรรมกำจัดขี้เหงื่อจุงเฮียนมอโซเซตนาไซนี้ขึ้นเพื่อให้สถานที่ของเดินหงเฮียนมีความสะอาดงามตาเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดขี้เหงื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการแยกขี้เหงื่อที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนและประชาชนโบให้ทีมขี้เหงื่อซาซายรักษาความสะอาดและมีความรับผิดชอบเห็นให้บ้านเมืองของพวกเขามีความสะอาดงามตาเป็นคนแบบอย่างเป็นครอบครัวแบบอย่างเป็นโรงเรียนแบบอย่างตลอดฮอดเป็นเมืองแบบอย่างและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครทุกเพศทุกวัยซึ่งวิสัยทัศน์โครงการเมืองปากสันเป็นเมืองต้นแบบแห่งความสะอาดงามตาที่ขับเคลื่อนด้วยพลังอาสาสมัครของวัยหนุ่มเมืองปากสัน5ปีข้างหน้าในปี2031ปากสันจะกลายเป็นสุมสนปลอดขี้เหงื่อทุกขัวเหื่อนหูจักและเข้าใจในการปฏิบัติการแยกขี้เหงื่อห้อยส้นห้อยขี้เหงื่อจะถูกจัดการตั้งแต่ทางบ่มีการทิ่มลงพื้นเห็นให้ทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามบ้านเมืองเป็นตาในอยู่หน้าท่องเที่ยวและหลุดพรมลพิษจันสมนพามีใส่รายงานจากแขวงบริคำไซ
1: พนักงานบำนาญเมืองท่าแตงแขวงเสกองที่มีอายุผัก30ปีขึ้นไปได้รับเงินนโยบายภูละ2ล้านกีบในโอกาสวันสั่งตั้งผักประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ70ปีพิธีมอบเงินนโยบายจัดขึ้นในวันที่11พฤษภาคมนี้ที่สโมสรเมืองมีท่านบุญเลยนันทวงศ์เลขาคณะบริหารงานผักเมืองพร้อมด้วยคณะประจำผักเมืองอดีตพนักงานการนำเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: พนักงานบำนาญเมืองท่าแตงที่มีอายุผัก30ปีขึ้นไปที่ได้รับเงินนโยบายในครั้งนี้มีทั้งหมด30สหายในนี้ได้รับปูละ2ล้านกีบเงินจำนวนเหล่านี้แม้นเป็นนโยบายอันสูงส่งของผักประชาชนปฏิวัติลาวที่ได้มอบให้แก่บรรดาสหายสามัคคีผักอาวุโสบำนาญบรรดาสหายเหล่านี้แม้นผู้ที่มีผลงานอันใหญ่หลวงได้ประกอบส่วนอุทิศเลือดเนื้อเหือแห้งและสติปัญญาเขาในภารกิจของผักเพื่อปลดปล่อยประเทศชาติกอบกู้เอาความเป็นเอกราชอิสรภาพมาให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าและเป็นแบบอย่างอันประเสริฐให้แก่คนรุ่นใหม่ที่จะต้องได้สืบทอดเพื่อหำเหี้ยนเอาคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติผลงานและวีรกรรมโดดเด่นนำใจหักษาบ่ยอมจำนนศัตรูสืบต่อภารกิจปกปักหักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้นับมือเจริญรุ่งเรืองจากนั้นท่านบุญเลยนันทวงศ์เลขาคณะบริหารงานผักเมืองก็ได้ให้เกียรติมอบเงินให้บรรดาสหายดังกล่าวตามมติตกลงของคณะบริหารงานผักเมืองอย่างสมเกียรติพร้อมทั้งมีคำเห็นสรรเสริญและอวยพรใส่อันประเสริฐให้แก่บรรดาสหายเหล่านี้จงเป็นหุ่มโผหุ่มใส่และให้ทิศแก่คนหุ่นใหม่ได้เดินตามเส้นทางอันสว่างสวัยรัตนพรกองใสสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงเสกองรายงาน
1: กลางเดือนพฤษภาคมนี้บริษัทแสงพัฒนาบัวแห่จำกัดและก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวแนะนำเอาเบี้ยหมักจองจำนวน 5,000 เบี้ยมูลค่า240ล้านกีบและเบี้ยไม้ติ้วจำนวน 40,000 เบี้ยมูลค่า250ล้านกีบมอบให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือเพื่อกะเกี่ยมขบวนการปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาพร้อมทั้งเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่5มิถุนายนกล่าวมอบโดยท่านแสงพระจันทร์โพธิสารประธานบริษัทแสงพัฒนาบ่อแห่กสิกรรมและรับโดยท่านกงใจศิดาวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวง
6: ท่านกงใจศิดาวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือได้กล่าวมีคำเห็นแสดงความขอบใจมายังบริษัทแสงพัฒนาบ่อแห่กสิกรรมและก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวที่ได้สนับสนุนเบี้ยหมักจองบ้านและเบี้ยมีติ้วในเทนี่ซึ่งการช่วยเหลือของบริษัทครั้งนี้เป็นอีกบัตรกล่าวสำคัญหนึ่งของการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ภายในแขวงอัตตปือให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นและจำนวนเบี้ยไม้ที่ได้รับการช่วยเหลือเทนี่ทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจะได้มอบส่งต่อให้ภาคส่วนเมืองเพื่อนำไปปลูกให้ทวงท่านกับฤดูฝนนี้
7: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
0: เมื่อบ่ดลมานี้กองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองนานแขวงหลวงพระบางได้จัดกองประชุมเสื่อมซึมเอกสารให้นายและพลตำรวจโดยการเป็นประธานของพันโทอุ่นคำอินทนาจักกรรมการประจำผักเมืองเลขาพักห้าท่านหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
8: เอกสารที่นำมาเผยแพร่ในครั้งนี้ปะก็มีเอกสารเพิ่มทวีด้วยการศึกษาห่มกันเมืองแนวเขตหากำลังป้องกันความสงบเอกสารเสริมขยายถัดแทนหมดเสื้อปฏิวัติอันสง่างามของกำลังป้องกันความสงบประชาชนเอกสารจรรยาธรรมจรรยาบรรณของนายและผลตำรวจเอกสารตามสกัดกันและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อนายกำลังป้องกันความสงบภายหลังสำเร็จการเสริมเสริมเอกสารนายและผลตำรวจได้เขียนบัตรตำรวจตนเองตามห้าในนายเจาะจิมยกห้าเฮนด้านดีด้านอ่อนข้อคงคังเพื่อดำเนินการตำหนิตีสมซวยเลือดเซิงกันและกันห้ามมีการหั่นเปลี่ยนอย่างต่างหน้าตอนท้ายพันโทอุ่นคำอินทนาจักได้มีคำเห็นต่อกองประสมว่าการเผยแพร่เอกสารในครั้งนี้เพื่อให้ท่านสมาชิกพรรคนายและผลตำรวจมีความหนักแน่นเข้มแข็งทางด้านการเมืองแนวเขตมีความเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งฝึกฝนล้อมถังด้านคุณสมบัติสิ้นธรรมปฏิวัติมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์มีความสมาคีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองที่ได้รับการมอบหมายมีแบบแผนที่ทันสมัยและจัดตั้งปฏิบัติในการวิสาสะเพาะหาถูกต้องและสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายเป็นการสร้างกระบวนการคำนับตนวันสร้างตามกำลังป้องกันความสงบภาเมษาครบรอบ65ปีห้ามมีเนื้อหนาเล็กซึ่งจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากล่วงพะบัง
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่29พฤษภาคมนี้ภายหลังพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจัดขึ้นอยู่สำนักงานกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ท่านโตเลิมเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้พบปะกับท่านทามานซามูกัตนาม ประธานาธิบดีสิงคโปร์ในการพบปะครั้งนี้การนำทั้งสองประเทศได้ยั่งยืนการพบพันสองฝ่ายเวียดนามสิงคโปร์พร้อมพัฒนาอย่างตั้งหน้านับแต่ยกระดับขึ้นเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านนับแต่เดือนมีนาปี2025เป็นต้นมาการนำทั้งสองประเทศได้เด่นนักว่าอาเซียนมีบทบาทสำคัญและยังมีกำลังแห่งบ่งซ่อนหลายด้านหัวมือกันดังนั้นเวียดนามและสิงคโปร์ต้องได้สุกโยบรรดาข้อลิเริ่มหัวมือและเสื่อมต่ออาเซียนในระยะที่จะมาถึงนี้ท่านโตเริ่มและท่านทามานสามูการัตนามเห็นดีจะสืบต่อเพิ่มทวีการหัวมือด้านเศรษฐกิจให้เข้าสู่ล่วงลึกมีคุณภาพและมีประสิทธิผลสุกยูกระแสเงินลงทุนของสองส่วนที่มีคุณภาพสูงสุ่มใส่บรรดาคงเขตยุทธศาสตร์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงพิเศษแม่นนำใส่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กลายเป็นเสาค้ำให้แก่การพัฒนาคู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านสองฝ่ายเห็นดีจะสืบต่อให้การหัวมือด้านการป้องกันชาติป้องกันความสงบลึกซึ้งกว่าเก่าเพิ่มทวีการประสานสมทบอย่างมีประสิทธิผลสนับสนุนซึ่งกันและกันในบรรดาเวทีปราศรัยหลายฝ่ายการเยี่ยมยามทางเศรษฐกิจอยู่สิงคโปร์ในครั้งนี้ท่านโตเริ่มประธานประเทศเวียดนามและท่านลอเรนวองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานมอบหับและประกาศบรรดาเอกสารหัวมือระหว่างบรรดากระทรวงแขนงการและท้องถิ่นของสองประเทศเวียดนามและสิงคโปร์
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่18พฤษภาคมนี้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO แจ้งฮู้ว่าบรรดานักเสี่ยวซานของ WHO เสนอให้ดำเนินการทดลองเบื้องต้นสำหรับวัคซีนจำนวนหนึ่งและยาปิ่นปัวที่มีกำลังแห้งบ่มซ่อนแนไซต้านไวรัสบุนดิบูเกียวซึ่งเป็นสายพันธุ์หนึ่งของไวรัสอีโบลาปัจจุบันยังบ่ทันมีวัคซีนป้องกันหรือวิธีการปิ่นปัวที่มีประสิทธิผลเทื่อเฮ็ดให้ WHO เพิ่มความวิตกกังวลขึ้นอีกต่อการแพร่ระบาดในระยะรอท่าการทดลอง WHO เน้นนักว่าปัจจุบันยังนำใช้มาตรการเก่าเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสเชื้อพยาธิอีโบลาบรรดานักเสี่ยวซานให้ข้อสังเกตว่าถึงว่าขาดวัคซีนแต่มาตรการทางแพทย์แบบเก่ายังอาจสามารถช่วยควบคุมการระบาดได
0: ้ตามข่าวจากต่างประเทศกระทรวงภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลให้ฮู้ว่าญี่ปุ่นมีประชากรประมาณ23,500,000คนหลุดลง 2.5% หรือประมาณ3,900,000คนจากการสำรวจสมโนประชากรครั้งผ่านมาเมื่อปี2023เนื่องจากประชากรผู้อายุสูงเพิ่มขึ้นและอัตราการหลุดลงตามธรรมชาติของประชากรที่ขยายตัวหลายขึ้นเหตุให้จำนวนผู้เสียชีวิตหลายกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ตัวเลขดังกล่าวแสดงเห็นถึงจำนวนผู้อายุสูงที่อาศัยอยู่คนเดียวเพิ่มหลายขึ้นคาดว่าไทยเอียงที่ประชากรญี่ปุ่นจะลดลงต่อไปท่ามกลางแรงกดดันด้านประชากรที่เพิ่มขึ้นโดยรัฐบาลญี่ปุ่นพยายามซอกหาแนวทางที่จะช่วยรักษาสุมสุนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและรักษาความยืนยงทางด้านเศรษฐกิจเอาไว
1: ้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและสมภวันมวงไซอ่าน
9: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกแล้วกับรายการท่องถิ่นในลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแต่ละมื้อก็ได้นําเอาหลายสิ่งหลายอย่างมาเว้ามาว่าสู่กันฟังบ่ว่าจะเป็นการสร้างสาธารณะการทํามาหากินการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งล้วนแต่มีความหมายความสําคัญต่อพวกเราทุกคนโดยเฉพาะแม่นระยะนี้เป็นระยะที่พวกเราอยู่แต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นได้มีการหังหากระเกียมเบียร์ไม้เพื่อจะปลูกในวันที่1เดือนมิถุนาแต่ว่าพวกเขาปลูกวันที่1นั้นเพื่อเป็นพิธีหรือว่าเป็นสิริมงคลในการปลูกแต่ว่าจะปลูกแท้ๆปลูกมือใดก็ได้โดยเฉพาะในยามฝนนี่แหละมันเป็นเงื่อนไขที่ดีที่จะให้พวกเขาได้ปลูกง่ายนะแล้วก็เพื่อจะได้มีการบรบัดง่ายเพราะว่าบ่ได้หดน้ําแต่ในกระตามนะปลูกไปแล้วก็ต้องมีการบรบัดคือว่านั่นล่ะบ่แม่นว่าปลูกเพื่อปลูกปลูกแล้วก็ปะไปเลยตามมีตามเกิดบนใดต้นใดที่ว่าดินดำน้ำซุ่มแดมันก็เติบใหญ่ขึ้นมาคันถึกบนที่แห้งแล้งมันก็ตายไปฉะนั้นจึงว่าให้บรบัดรักษามันไปเชียร์หญ้าค่าแมงไม้ให้มันแดนะนอกจากจะปลูกใส่เนื้อที่ที่ได้กระเกียมแล้วอยู่ตามโรงเรียนบ่หรือว่าโรงหมออ้อมแอ้มเฮือนซ่านบ่จังซี่อยู่ตามข้างหัวข้างส่วนจังซี่เฮาก็สามารถปลูกได้คือกันปลูกมื้อละต้น2ต้นหลายมื้อก็ได้หลายต้นเมื่อมันใหญ่ขึ้นมาก็สามารถเป็นโฮมเย็นเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมดีอากาศสดใสฉะนั้นพวกเฮาต้องหอมแห้งหอมใจกันปลูกต้นไม้ให้หลายๆอนาคตจะสดใสภัยพิบัติก็จะบ่ตามมา

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดียวนี่ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน
3: ระยะนี้ก็ดังที่ฮู้นำกันบางมือก็แดดบางมือก็ฝนย้อนสภาพดินฟ้าอากาศเป็นในนั้นจึงเฮ็ดให้คนเฮานี่อิดเมื่อยไวบางคนก็กินบ่แซ่บนอนบ่หลับเฮ็ดให้การพักผ่อนนั้นบ่เพียงพอเมื่อเป็นในนั้นจึงเฮ็ดให้สุขภาพนี่บ่แข็งแรงเท่าที่ควรภูมิต้านทานต่างๆก็น้อยลงประกอบกับระยะนี้มีพยาธิเกิดขึ้นตามฤดูกาลเช่นว่าพยาธิถอกท้องไข้ยุงไข้หวัดใหญ่และอื่นๆตามสุขภาพของแต่ละคนที่แตกต่างกันคันว่าผู้ที่แข็งแรงแดกับบ่เป็นหยังเนาะคันว่าผู้บ่แข็งแรงก็ถึกฝนน้อยนึงก็เป็นหวัดเป็นไอหรือว่าตากแดดน้อยนึงก็เป็นไข้ไปละไปแข่งคู่กันนั้นระยะนี้ชาวเกษตรกรของพวกเขาก็อยู่ในระยะเฮ็ดนาปีซึ่งเป็นฤดูการผลิตที่สำคัญสำหรับชาวเกษตรกรเฮาฉะนั้นเพื่อหาประกันแรงงานอย่างเพียงพอสุ่มใส่การผลิตข้าวนาปีนี้ให้ได้รับผลดีจึงจำเป็นที่สุดต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงรักษาสุขภาพของตนโดยเฉพาะกระแมนผู้ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองตามท้องถิ่นชนบทและกระบอกห่างไกลซอกลีกถ้าว่าพวกเขาขาดการเอาใจใส่รักษาสุขภาพแล้วพยาธิต่างๆก็จะแทรกซึมเข้าสู่ห่างไกลของเขาได้ง่ายและเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งในครอบครัวเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วมันก็จะนำเอาความหยุ่งยากมาสู่ครอบครัวมีผลสะท้อนถึงแรงงานการผลิตเสียเวลาเสียทรัพย์สินเงินคำในการปิ่นปัวเมื่อขาดแรงงานในการผลิตแน่นอนการผลิตก็จะบ่บรรลุตามเป้าหมายเหตุให้ชีวิตการเป็นอยู่ก็ขาดเคินพบความยุ่งยากในปีต่อไปฉะนั้นเพื่อหลีกเว้นจากการเจ็บเป็นและการระบาดของพยาธิต่างๆทุกคนก็ต้องได้เป็นเจ้าการในการรักษาความสะอาดตามเฮือนซานและสถานที่แวดล้อมอ้อมข้างกินให้ถึกตามหลักอนามัยสามสะอาดอย่างเคร่งครัดเช่นว่าอยู่สะอาดกินสะอาดและก็ดื่มสะอาดพร้อมกันนั้นอำนาจการปกครองท้องถิ่นสุขศาลาประจำบ้านประจำเมืองก็ต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานสุขศึกษาให้ประชาชนเฮ็ดให้เขาเจ้าเข้าใจและก็เห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพและถือว่าสุขภาพดีเมนหาประกันการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวและเศรษฐกิจของชาติเฮ็ดให้ครอบครัวมีความอุดมสมบูรณ์ปราศจากภัยอึดหิวและทั้งเป็นการประกอบส่วนสร้างความสมบูรณ์พูนสุขให้แก่ประเทศชาติก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าของพวกเขาฉะนั้นแหละจึงเรียกร้องมาถึงทุกภาคส่วนทุกครอบครัวอยู่แต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นต้องเอาใจใส่เป็นเจ้าการนำกันอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการท้องถิ่นดินลาวถึงได้ก็ตามสำหรับระยะนี้แต่ละท้องถิ่นที่เหมาะสมในการปลูกพืชผักอันใดก็ต้องพร้อมพักกันปลูกบ่ว่าจะเป็นแต่ข้าวบ่หรือว่าพืชผักนางอังหญ้าชนิดต่างๆหรือว่าครอบครัวเฮามีความเหมาะสมในการเฮ็ดอันใดก็ให้เฮ็ดอันนั้นนอกจากจะปลูกพืชผักแล้วเฮาจะเอาอาชีพอื่นก็ได้เช่นว่าค้าขายบ่จังซี่ขอให้เพียงแต่การค้าการขายของเฮานั้นถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมือง

าเป็นได้กะมวนมวนพันไปกะขอมอบเป็นความสุขแด่ทุกทานที่กำลังรับฟังอยู่เป็นได้น้อพี่น้องพวกเขาอยู่ภาคเหนือภาคใต้มื้อนี้ฝนตกบ่ล่ะเอาฝนตกดีแบบนี้สำหรับผู้ที่เพิ่นกำลังปักดำกะคงจะดีอกดีใจอยู่เนาะแต่เฮาก็บ่ควรประมาทเฮาก็ต้องมีวิธีป้องกันเผื่อต้านแรงต้านท่วมอาจจะเกิดขึ้นได้คันว่าฝนตกหลายมันก็อาจจะท่วมเข้าที่เฮาหากระปักดำไปนั่นแต่ว่าบ่อนบ่มีน้ำโดยเฉพาะแม่นนาโคกนาโนนจังซี่คันว่าน้ำบ่พอน้ำบ่มีจังซี่เฮาก็สามารถปลูกอันอื่นทดแทนได้อันนี้ก็สุดแล้วแต่ความรู้มันความเฮาหันและก็หัวคิดประดิษฐ์สร้างของแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นว่าจังซี่บ่แม่นสอนแค่ลอยน้ำเนาะบางคนเพิ่นอาจจะว่าโอ้เฮ็ดไปแล้วอีนางเอ้ยพอตู้มีดินนากว้างบ่สามารถปลูกเข้าได้พอตู้กับปลูกต้นไม้ไปละเด้ได้หลายเฮกตาร์เติบซั่นเอาก็ดีคือกันเนาะก็ต้องขออภัยหลายๆถ้าว่าอยู่เขตใดท้องถิ่นใดหากมีปรากฏการณ์ดีๆเด่นๆอยากจะถอดถอนบทเรียนให้แก่ท้องถิ่นอื่นก็สามารถส่งเข้าสู่รายการของพวกเขาได้เนาะส่งข้อมูลข่าวสารหรือว่าส่งการถอดถอนบทเรียนให้แก่ผู้อื่นอยากให้เฮ็ดคือกับเฮานี่นะเพื่อเป็นการสร้างไร่ฮับบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังหรือว่าเลี้ยงสัตว์อันนี้ก็ได้ทางรายการพวกเฮาก็ยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลของท่านนั้นหรือว่าบทเรียนอันล้ำค่าของท่านนั้นสู่ผู้อื่นๆได้เอาล่ะสำหรับตอนนี้จะทานมาฟังสารณะฮู้จากรายการมื้อนี้จะเป็นเรื่องหยังมาฟังนํากันรสชาติอาหารบอกนิสัยได้เมื่อว่าถึงเรื่องของอาหารบางท่านอาจจะมักกินส้มกินหวานกินเค็มแตกต่างกันไปแต่ท่านฮู้หรือบ่ว่ารสชาติของอาหารก็สามารถบอกถึงนิสัยของคนคนนั้นได้เช่นเดียวกันเช่นว่าคนที่มักรสชาติหวานนี้จะเป็นคนที่ใจบุญมักมวนซื่นสดใสส่วนทางด้านความหักแม่นจะหักง่ายแต่ถ้าหักไผแล้วก็จะหักแท้หักว่าแต่ข้อเสียก็แม่นจะเป็นคนขี้หึงหวงเอาแน่นอนบ่ได้มักบ่เชื่อมั่นในตัวเองส่วนผู้ที่มักรสชาติเค็มส่วนหลายนี่จะเป็นคนที่มักการลงทุนหวังแต่ได้ผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวเป็นคนที่ให้เก่งทอนโฮมเงินได้มักความสงบแต่บ่มักคบค้าสมาคมกับไผพอปานใดส่วนรสชาติส้มเป็นคนที่มักออกงานสังคมมักคบค้าสมาคมกับทุกคนทุกระดับจะเป็นคนที่สร้างเว้าสร้างว่ามักเฮ็ดตัวเด่นหาเงินหาค่ำเก่งแต่ก็ใส่ใจหลายส่วนข้อเสียก็แม่นมักเฮ็ดหลายอย่างพร้อมๆกันจึงเฮ็ดให้ขาดความมั่นใจและอาจพาไปสู่ความล่มละลายได้สำหรับรสชาติเผ็ดเป็นคนที่มีอารมณ์หุนแฮงตัดสินใจเด็ดขาดเกลียดง่ายมักให้แต่ใจดีเป็นคนฉลาดฮู้ทันคนเว้าจากงไปกงมาบ่ยอมคนง่ายๆมักอิสระและบ่มักไผมาออกคำสั่งสำหรับรสชาติจืดเนาะคนที่มักรสชาติจืดนี้เป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตนมีเท่าใดก็ใส่เท่านั้นบางคนนี่ก็เป็นคนที่บ่กระตือรือร้นส่วนข้อเสียก็เป็นพวกที่ใจน้อยและใจอ่อนแอเอาสำหรับท่านใดที่มักรสชาติแบบใดก็ลองสังเกตตัวเองลองเบิ่งเนาะเป็นคือคนสุขว่าหรือบ่และตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากรายการเติมอีก

สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้มาพบพ้อกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในขั้นทำอิฐจะมอบเสียงขับเสียงลำม้วนสร้างความเบิกบานสดชื่นในขั้นทำอิฐซะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจาก

0: สิไปใส่เด้ลุงคือมาแต่เช้าแท
1: ้โอ้ยก็ว่าสิมาชวนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
0: เทื่อนี้บ่ได้เข้าป่าเลิกที่ลุงหลานสิบ่ได้เก็บยังไปหลายเด
1: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกะฮอกกะแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาโลแล้ว
0: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
1: สิเป็นหยังเด้ก็เดี๋ยวว่าพวกเราเคยเฮ็ดมาอยู่จูดปลาล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องปลาของดงมาขายนี่นะ
0: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดปลาเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องปลาของดงแบบดับศูนย์แล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ลามป่าได้ลุง
1: บ่มีไผฮู้ดอกว่าจูดปลาเพื่อล่าสัตว์พวกเราก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่ซั่นตัว
0: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดปลาและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตระเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี้ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
1: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
0: ก็แม่นหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆหั่นน่ะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตระเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
1: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
0: แม่นๆเห็นดีทั้งลุงว่านั่นแหละ
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: แก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ขนผู้มีความหูเต็มพุงเพียงปากโตซอนโตบ่ได้ไผสิยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้แกติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความหูสิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์และก็เสียงขับเสียงลำม่วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังเพื่อให้ได้ติดตามรับฟังสิ่งดีๆและก็สร้างความเบิกบานม่วนซื่นไปพร้อมกันและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงขับเสียงลำม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพในระยะบ่พอเท่าใดปีที่ผ่านมานี้จะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าปัจจุบันนี้นั้นพรรคและรัฐบาลเพิ่นได้เอาใจใส่ในการปรับปรุงแก้ไขพื้นฐานโครงล่างหลายจุดหลายบอนโดยเฉพาะก็แม่นในเขตห้างไก่ซอกลีกรวมทั้งเขตแขวงต่างๆและก็รวมถึงนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเราสังเกตได้ว่าปัจจุบันระบบการคมนาคมในประเทศลาวเฮานี้ได้รับการพัฒนาเส้นทางต่างๆนับตั้งแต่เหนือจนฮอดใต้ต่างก็ได้รับการปรับแปลงบูรณะและก็พัฒนาเพื่อรองรับการเจริญเติบใหญ่ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะแล้วก็แม่นการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวอยู่ในประเทศลาวเฮาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและก็นำเอาเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาสู่ประเทศลาวเฮาถึงแม้นว่าในระยะผ่านมานั้นประเทศลาวเฮาจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะแล้วก็แม่นพายุที่พัดผ่านส่งผลให้มีฝนตกหนักเกิดเหตุน้ำท่วมเสาะเจือนและก็เหตุให้เส้นทางบางสายในเขตแขวงต่างๆได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายแต่ว่าด้วยความเอาใจใส่ของทางภาคและรัฐบาลก็ได้รับการปรับปรุงดูแลเอาใจใส่และก็ปลวกแปลงให้กลับคืนมาใช้งานได้ตามปกติและสิ่งสำคัญเมื่อได้รับการปลวกแปลงบูรณะให้สามารถกลับคืนมาใช้งานได้แล้วเขตแขวงท้องถิ่นก็ต้องเป็นเจ้าการร่วมกันในการเอาใจใส่เบื้องแยงรักษาทรัพย์สินส่วนรวมตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงขับเสียงลำม่วนๆบึดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจะกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกัน

0: ไส้พดโม้งจำเดงเลนหาเงินไส้กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบุมิขาหาว่าเงินขีดคือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮามดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮามดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่น
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

สุขีมั่นเสมอมันคือเก้าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการข่าวปลําท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจและก็เสียงขับเสียงลําม่วนๆเอามานำเสนอมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้และก็ได้พบปะมวลซึ้งกับเสียงขับเสียงละมวลม่วนสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปพอสมควรหวังว่าจะสร้างความเบิกบานม่วนซึ้งให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านบ่หลายก็น้อยเหลียวบางเวลานาทีตอนนี้ก็หยับจอมอเข้ามาท้ายรายการนี้จะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับความเบิกบานม่วนซึ้งจากเสียงขับเสียงลำไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบพ่อกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขออวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบพ่อแต่ความสุขความโชคดีสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสู่ท่านฟังเกี่ยวกับลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน4มือแห่งงานแห่งชาติครั้งที่5และการแข่งขัน4มือแห่งงานอาเซียนครั้งที่15ในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสู่ท่านฟังเกี่ยวกับจีนและอาเซียนสุขยูกการพัฒนาในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิก
1: ในวันที่25พฤษภาคมผ่านมานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมกำนับของท่านวอลเทอร์เบเกอร์ประธานคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอียร์ปพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเหตุเวียงอยู่ลาวในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนรัฐสภาเอียร์ปในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความสมเซยผลสำเร็จของกองประชุมรัฐสภาระหว่างชาติลาวสหภาพเอียร์ปหรือ EU ครั้งที่7ที่ได้ปิดลงอย่างจบงามในมื้อเดียวกันสองฝ่ายได้แสดงความพึงพอใจต่อบรรดาผลสำเร็จของการพัวพันหัวมือระหว่างลาวและ EUนับตั้งแต่ได้สั่งตั้งสายผัวพันการทูตน้ำกันในวันที่21พฤศจิกายน1975เป็นต้นมาซึ่งในปี2005สองฝ่ายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีอย่างมีความหมายสำคัญและเป็นขบวนฟุดฟื้นพร้อมนี้สองฝ่ายยินดีที่เห็นว่าการผัวพันร่วมมือด้านการเมืองได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของเจ้าหน้าที่รัฐบาลขั้นสูงอย่างเป็นปกติเว้ารวมว่าเฉพาะแม่นระวังคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวและคณะผู้แทนรัฐสภา EU รวมทั้งการส่งเสริมการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนลาวและ EU นอกนี้สองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือและสุขยูการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการค้าระหว่างลาวและ EU ให้ขยายตัวขึ้นเติมลาวเสนอให้ EU พิจารณาความเป็นไปได้เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ข้ามผ่านแบบโรงเรียนเพื่อการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาลาวได้แจ้งให้ EU ทราบความคืบหน้าการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน2026และสุขโยให้ EU สนับสนุนนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับสภาพการพ้นดินภายในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในขณะเดียวกันท่านวอลเทอร์เบเกอร์ก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แสดงความสมเสยต่อท่านทองสวรรค์พรหมวิหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวในเดือนมีนาผ่านมาพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับผลของกองประชุมรัฐสภาระหว่างชาติลาว EU ครั้งที่7พร้อมทั้งได้แสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อสนับสนุนและประกอบส่วนสุขยูการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวภายใต้ขอบการร่วมมือระหว่าง EU และลาวในต่อหน้าให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
0: กองประชุมพบปะสองฝ่ายระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวและกระทรวงก่อสร้างของเวียดนามจัดขึ้นเมื่อบุดมานี้ที่กระทรวงก่อสร้างนครหลวงฮานอยของเวียดนามโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งท่านเจินหงมิงรัฐมนตรีกระทรวงก่อสร้างของเวียดนามมีท่านนางคำเผาเอื้อนทวันเอกอัครราชทูตลาวประจำเวียดนามพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมพบปะสองฝ่ายครั้งนี้เพื่อสืบโตจัดตั้งผันขยายจิตใจในข้อตกลงของสองกลุ่มการเมืองและสองนายกรัฐมนตรีลาวและเวียดนาม กองประชุมปรึกษาหารือ2ฝ่ายได้สรุปตีราคาบรรดานาวเวียกที่ได้มีการตกลงร่วมมือกันในระยะผ่านมาและได้มีความเห็นเป็นเอกภาพกันที่จะต้องได้ร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อสุกงูกันจะตั้งปฏิบัติบรรดาเนื้อในยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลเป็นจริงโดยไวเป็นต้นโครงการก่อสร้างเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยโครงการเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามท่าแขกวงอ่างการร่วมมือครบด้านตามยุทธศาสตร์2026-2035การยกระดับพื้นฐานโครงรางเส้นทางเสื่อมต่อระหว่างแขวงชายแดนลาวเวียดนามทางยุทธศาสตร์ว่าด้วยการร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งและยกระดับบุคลากรแขนงโยธาธิการและขนส่งของลาวกองประชุมครั้งนี้2ฝ่ายเป็นเอกภาพกันมอบให้กรมแผนการและการเงินของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวและกลุ่มร่วมมือสากลของกระทรวงก่อสร้างเวียดนามเป็นจุดประสานงานอย่างเป็นปกติเพื่อสร้างแผนการแลกเปลี่ยนและสุกยู่การจัดตั้งผันขยายบรรดาเนื้อในของกองประชุมที่ได้ตกลงเป็นเอกภาพกันในกองประชุม

กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสองค์การหัวมือทางด้านเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกหรือเอเปกที่เซี่ยงไฮ้และกองประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกที่ซูโจจัดขึ้นเมืองโรมาเนียซึ่งได้เต้าโฮมความเห็นที่เป็นเอกภาพกันด้านการหัวมือของภาคเพื่อนและการจัดตั้งปฏิบัติแนวคิดลัทธิไลฟ์ไฟพร้อมทั้งได้เพิ่มพลังขับเคลื่อนของจีนเข้าในการถับมังกำแพงการค้าและปรับปรุงระเบียบเศรษฐกิจการค้าแบบเปิดประตูสู่ภายนอกให้สมบูรณ์ขึ้นในนั้นการหัวมือจีนอาเซียนแม้นภาคส่วนที่มั่นแกนที่สุดและมีสิบิสิวาที่สุดในแผนการดังกล่าวซึ่งได้เพิ่มความแน่นอนเข้าในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกก็คือทั่วโลกจีนและอาเซียนเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับหนึ่งของกันและกันมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันได้กลายเป็นคู่ห่วมผลประโยชน์ที่แน่นแฟนหนึ่งในโอกาสสัญญาการพัวพันหัวมือเศรษฐกิจแบบหอบด้านในภาคพื้นหรืออาเซียนมีผลบังคับใช้ครบรอบ4ปีการค้าขาเข้าขาออกระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน4เดือนทวิตของปีนี้ได้เพิ่ม

0: ขึ้นเสาส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีกไก่ในนั้นประเทศสมาชิกอาเซียนมันโดดเด่นที่สุดต้นทุนการค้าในภาคพื้นได้ลดลงอย่างต่อเนื่องต้องโซ่อุตสาหกรรมและต้องโซ่การสนองมีความเหนียวแน่นเพิ่มขึ้นอย่างจะแจ้งจากการหลุดภาษีฮอดการอำนวยความสะดวกในการแจ้งผ่านด่านจากระเบียบว่าด้วยแหล่งกำเนิดของสินค้าฮอดการดำเนินธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์และการหัวมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซฟเฮ็ดให้การหัวมือระหว่างจีนอาเซียนก้าวเข้าสู่ล่วงเลิกอย่างบ่หยุดยั้งและได้กลายเป็นปัจจัยมั่นเทียงที่สามารถต้านทานความบ่แน่นอนจากภายนอกการเปิดประตูสู่ภายนอกด้านระเบียบการได้เพิ่มพลังขับเคลื่อนที่มั่นเทียงเข้าในการหัวมือระหว่าง2ฝ่ายการเซ็นอนุสัญญายกระดับการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำส่วนได้เปิดกว้างการหัวมือในขงเขตใหม่ต่างๆเซ็นเศรษฐกิจดิจิตอลการพัฒนาสีเขียวการเสื่อมยงเสื่อมโจทย์ด้านตองโซการสนองเล่นอื่นซึ่งได้สุกโยการเสื่อมต่ออย่างเลือกซึ่งในด้านระเบียบการมาตรฐานเล่นอื่นทางได้ก้าวข้ามขอบเขตดั้งเดิมของการค้าสินค้าประเภทจับต้องได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจีนที่ว่าเอาการเปิดประตูสู่ภายนอกด้านระเบียบการเข้าแทนที่สงครามภาษีในระดับสูงสองฝ่ายได้ร่วมกันสร้างแล้วทางสิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และหัวมือกันในตองโซอุตสาหกรรมพลังงานใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของภาคพื้นให้สูงขึ้นโดยการผลิตแบบอัจฉริยะของจีนลดต้นทุนโดยรวมให้ต่ำลงและยกกำลังแข่งขันทั่วโลกให้สูงขึ้นการเสริมต่อด้านพื้นฐานโครงสร้างได้ปูพื้นฐานที่มั่นแก่นให้แก่การหัวมือกันปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟแล้วจีนได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า10ส่วนห้อยต่อปีการสร้างสองทางใหม่ทางบกและทางทะเลอยู่ภาคตะวันตกของจีนการขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางน้ำได้เฮ็ดให้บรรดาผลิตภัณฑ์สดเส้นดอกไม้สดหมากไม้สดเป็นต้นสามารถได้รับการขนส่งและแจ้งผ่านด่านอย่างว่องไวนอกนี้หลายประเทศได้ยกเว้นวีซ่าต่อจีนเสริมได้สุกโยกการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากรการหัวมือด้านการฝึกอบรม4มือและการยกระดับการค้าการบริการระหว่าง2ฝ่ายเหตุให้เกิดการเสื่อมโยงระหว่างประชาชน2ฝ่ายเพิ่มขึ้นขณะที่การผัวพันด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่าง2ฝ่ายมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นเมื่อเผชิญหน้ากับความบ่แน่นอนจากภายนอกตลาดขนาดใหญ่พิเศษของจีนและกลุ่มอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ช่วยยุ่นนวลกันความต้องการภายในของจีนที่มีประชากร1ตื้อ400คนได้เป็นตลาดที่มั่นเทียงให้แก่ผลิตภัณฑ์กสิกรรมวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนอาเซียนแมนภาคพื้นแกนกลางสำหรับตองโซอุตสาหกรรมและการหัวมือด้านกำลังผลิตของจีนท่ามกลางสภาพการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆของการค้าทั่วโลกจีนกำลังถับมังกำแพงต่างๆโดยการหัวมือหลายฝ่ายในนั้นการหัวมือจีนอาเซียนแม่นเสาค้ำแกนกลางในกระบวนการดังกล่าวในอนาคตสองฝ่ายจะสืบต่อล่งเลิกการหัวมือภายใต้ขอบอาเซียนและเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำส่วนเพื่อเฮ็ดให้ท่าแห่งด้านที่ตั้งผลประโยชน์ด้านระเบียบการและความสามารถปมซ่อนด้านตลาดกลายเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยืนยงเพื่อให้จีนและอาเซียนสามารถเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่โดดเด่นกว่าเก่าให้แก่ความเจริญรุ่งเรืองของภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกก็คือการเปิดประตูสู่ภายนอกและการหัวมือในขอบเขตทั่วโลก
1: ที่ท่านรับฟังผ่านมานั้นแมนจีนและอาเซียนสุกยุคการพัฒนาในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกซึ่งได้นำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหนาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพงวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไซแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นํา3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย
1: ประธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป

0: พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพงวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไซแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นํา3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดคองประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4. ผู้ระเบียบวินัย
1: ประธานไกรสอนพรมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไปท่านผู้ฟังที่รักแพงกับเข้ามาในระยะนี้จะหยิบยกเอาเกี่ยวกับสาระนาโฮการท่องเที่ยวถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งการท่องเที่ยวมาฝากมาต้อนโดยเฉพาะแล้วการท่องเที่ยวถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญมันได้สร้างความสุขและสวยผ่อนคลายให้แก่ภัยหลายคนและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัวได้นำอีกเพราะว่าอย่างการท่องเที่ยวทางธรรมศาสตร์เนาะจะดีต่อสุขภาพของคนเฮาเพราะการเดินทางเฮ็ดให้ได้เคลื่อนไหวห่างไกลได้สืบเอาอากาศบริสุทธิ์และสัมผัสธรรมศาสตร์ท่านผู้ฟังสิ่งสำคัญสวยในเรื่องของการผ่อนคลายจิตใจจากความเครียดได้ดีมื้อนี้ก็เลยจะหยิบยกเอาเกี่ยวกับสารณโหดีๆมาฝากมาต้อนเที่ยวอันที่1เที่ยวแนวใดแน่ก็คือเที่ยวทางด้านเกษตรธรรมศาสตร์เยี่ยมยามหรือเยี่ยมชมแหล่งของการเกษตรกสิกรรมปลูกฝังทางด้านธรรมศาสตร์บ่อเกษตรอินทรีย์เกษตรทฤษฎีใหม่และการเฮียนฮู้การปลูกการเลี้ยงพืชผักปลอดสารพิษโดยการฝึกฝนวิธีการปลูกผักสำหรับบริโภคได้เองเดี๋ยวนี้นี่เฮาก็สังเกตเบิ่งมาหลายครัวเรือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนเฮาก็ได้ปลูกผักกินเองบางสนิททานผู้ฟังก็ถือว่าบ่ต้องออกตลาดเนาะเฮาก็สามารถเอาผักส่วนครัวเฮานี่แหละมาปรุงแต่งอาหารเป็นเมนูต่างๆได้อย่างที่2เที่ยวแบบไหนแน่เขาป่าศึกษาธรรมศาสตร์โอ้อันนี้นี่แม่นผู้ใดที่มักสายลุยบ่สายที่ประจนภัยเนาะนี่แม่นเหมาะสมเลยเพราะว่าหยังเป็นอีก1กิจกรรมในการท่องเที่ยวทางด้านนิเวศที่จะเฮ็ดให้ทานนี้ได้สัมผัสกับธรรมศาสตร์อย่างใกล้ชิดและจะเฮ็ดให้ทานนี้ได้รับรู้ในเรื่องราวของธรรมศาสตร์หลวงหลายเช่นว่าดอกกล้วยไม้เด้มันมีจักสนิดแน่พืชพันธุ์นานาสนิดเด้หลายๆทานอาจสกดีได้เห็นนกที่หายากก็เป็นไปได้แมงกระเบื้องดงามเป็นของแถมน้ำอีกเนาะเวลาที่เราไปเที่ยวยังอันชมทิวทัศน์ธรรมศาสตร์บ่อของป่าบ่อเนาะอย่างที่3เที่ยวแบบใดแน่ฝึกสมาธิและบำเพ็ญภาวนาทานผู้ฟังโอ้อันนี้นี่แม่นสายธรรมะธรรมโมเนาะเยี่ยมยามวัดว่าป่าเยี่ยมยามวัดป่ากลางธรรมศาสตร์ที่งดงามหลายๆสถานที่ที่เงียบสงบฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความสงบห่มเย็นของจิตใจในท่ามกลางสภาพธรรมศาสตร์ที่ห่มเย็นงดงามนั้นอีกและเที่ยวอย่างที่4ก็คือนั่งเบิ่งตะเวนตกดินการได้สืบเอาอากาศเขาเอิ้นว่าการได้สูบเอาอากาศที่บริสุทธิ์ในยามเช้าหรือว่าการได้นั่งเบิ่งแง้งเบิ่งท้องฟ้าในเวลาตะเวนใกล้จะตกดินจะเฮ็ดให้เฮานี่รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขขึ้นได้เนาะนี่ก็คือว่าสาระนาฮู้แลกเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้บัดนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขี

ขันเจ้าฟังความส้มสิเสียเกือมือสิพอขันเจ้าฟังความซับซ้อเว้าสิเสียสู้ผู้หักกันสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงผูกพอกับมิตรรายการเป็นประจำยามค่ำคืนแบบนี้เนาะในรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิร์ต

เวลา22 โมงถึง23 โมงมื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์ในบรรยากาศที่หลายผู้หลายคนเข้าหลับเข้านอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่นว่าอากาศก็เย็นว่าซั่นนอนก็หลับสบายก็ขอให้นอนหลับฝันดีมีความสุขเนาะผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะในยามค่ำยามคืนแบบนี้ก็ขอปิ่นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้บ่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเพียงใดก็ตามคนเฮาเนาะการเฮ็ดเวียกมันก็ต่างกันบางคนในตนสวยนี่จะนอนพักผ่อนในกลางคืนก็แม่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพราะว่าต้องสลับสับเปลี่ยนกันเพื่อตอบสนองกับหน้าที่ความเรียกร้องต้องการของหน้าเวียกหน้างานเนาะถ้าว่าเฮาเฮ็ดตั้งแต่มื้อคืนจังซี่หรือว่ามื้อเว้นเวียกมันก็ต้องได้หมุนไปตลอดเฮาต้องได้สลับกันเฮ็ดกลางคืนกลางเว้นนำโดยเฉพาะคือพวกเฮ็ดอยู่บ่อคำบ่อจังซี่เนาะทางบ่อคำผู้เปี้ยบ่อคำทางเซโปนบ่อหรือว่าทางเวียกงานอันอื่นๆเนาะเขาเจ้าก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันหรือว่าห้านค่าห้านขายทุกมื้อนี้ก็แม่นต้องเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาแล้วเนาะทางเว้นทางคืนบ่ให้มีเวลาว่างจุนี่เฮ็ดมื้อคืนจุนี่เฮ็ดมื้อเว้นเด้เนาะอันนี้ก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้สำหรับคนที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมอบเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อนแล้วจึงจะกลับเข้ามาโอมอารมณ์กันเติม

0: เงินคําของเครื่องใส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ําประปาน้ํามันแต่ละวันสมใส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก่อนเป็นทุนฮ้อนสวยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
2: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

ตอนทำมีรายการกลับมาสู่ระยะที่2เนาะเฮาก็มีเรื่องราวมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันเติมเนาะโดยเฉพาะเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศแต่ละมื้อแต่ละวันก็แตกต่างกัน

เนาะในระยะผ่านมาอากาศก็รู้สึกว่าตอนบ่ายเนาะอากาศจะร้อนขึ้นอีกตื้มและก็จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพร้อมกับมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นทางเขตแขวงภาคเหนือตื้มอีกและก็จะมีฝนตกพร้อมเนาะส่วนว่าทางหลวงน้ำทาบ่อแก้วบ่อจังซี่เนาะอุดมไซหลวงพะบางและไซยบุรีอากาศก็จะเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและก็จะมีฝนตกดังนั้นแหละสภาพอากาศแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นก็บ่คือการขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะระมัดระวังเอาใจใส่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เป็นประจำตอนนี้จะมามอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสกอนฝากเป็นพิเศษเด้อให้กับบ่อตุ้ยอยู่ทางบ้านตันมีไซให้กับเมเซอยู่ทางบ้านนาเซียวมิตรรายการอยู่ทางประเทศเพื่อนบ้านของพวกเฮาเนาะให้กับไอ้ถนอมอยู่ทางเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีทุกเขตทุกท้องถิ่นที่คืนวิทยุของเฮาไปถึงฟังแล้วขอให้ท่านมีความสุขและกาโชคดี

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามหาฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แต่ก่อนน้องคอยบ่พอค่ะท่านผู้ฟังที่หักเพลงการดำรงชีวิตของคนเฮาเนาะมันก็ต่างกันบางคนก็พบความยุ่งยากแด่บางคนก็มีความสะดวกสบายน้อยหลายต่างกันแต่ยกปัญหาที่ขึ้นมานี้คือความยุ่งยากการที่ใส่ใจเนาะก็ต้องคำนึงถึงการประหยัดหลีกเลี่ยงการใส่ใจแบบฟุ่มเฟือยและพยายามหารายได้ที่ปลอดใสขาวสะอาดตื่มแต่เมื่อเว้าถึงการประหยัดใส่ประหยัดจ่ายเนาะหลายคนก็โอ้ยประสบพบพอเพิ่นว่าก็ประหยัดอยู่แต่ว่าทุกมื้อนี้ข้าวยากมากแพงรายหับผัดน้อยต่ำแต่ว่ารายจ่ายนี่อันใดก็สูงขึ้นปัญหาแนวนี้ทุกคนเฮาเนาะก็ต้องได้พร้อมกันเอาใจใส่แหละเนาะในเมื่อเฮาบ่มีเฮาก็ต้องประหยัดใส่ประหยัดจ่ายหลีกเลี่ยงการสร้างสรรค์ซุ่มแซวเนาะโดยเฉพาะในระยะนี้บุญสินกินทานก็หลายพอยกเว้นได้เนาะบ่ได้ที่ว่าเฮาไปได้ก็ไปบ่ได้ที่ว่าเฮาไปบ่ได้เฮาก็บ่ไปก็ตามกำลังสภาพเศรษฐกิจของเฮาแหละนั่นก็คือการประหยัดเนาะหลีกเลี่ยงที่ว่าการสร้างสรรค์ซุ่มแซวหารายได้เพิ่มอันใดที่ว่าเฮาพอเฮ็ดได้พอสร้างได้เนาะเฮาก็สร้างเอาโดยเฉพาะอยู่ในครอบครัวเฮือนซานของเฮามีเนื้อที่ดินเป้าว่างบ่เอาหลายสิก็เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาไว้แต่งอยู่ครัวกินถ้าว่าเนื้อที่น้อยเฮาพอปลูกหอมใส่กระถางบ่ใส่แก๊สใส่อ่างใส่โฟมอันใดเฮาก็ปลูกเนาะพอได้เด็ดเซาเด็ดแรงหั่นแหละแก้ไขเศรษฐกิจเฮาเนาะประหยัดไปเพิ่นว่าถ้าว่าเฮาปลูกเฮาได้ใส่ใจในครอบในครัวเฮาแทนที่ว่ามื้อนึงเฮาสิได้ไปซื้อผักหอมจังซี่ 5,000 4,000 เฮาก็เก็บของเฮามาเนาะมันก็ประหยัดไปแล้วในจำนวนเงินที่เฮาจะไปซื้อผักซื้อหอมแบบนี้เนาะซอยๆกันประหยัดถึงว่าบ่ได้ประหยัดหลายประหยัดน้อยๆก็ยังดีกว่าที่ว่าเฮาบ่มีการประหยัดเลยเอาใจใส่เฮ็ดให้เฮาอยู่แบบพอเพียงได้สร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองกุมตนเองและเพิ่งตนเองเพื่อเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเฮานั้นมีความอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการสะกอน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: สบายดีแพง
2: สบายดี
1: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
2: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
1: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
2: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
1: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
2: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไป
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ักต้นเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำสลับสับเปลี่ยนกับข้อมูลข่าวสารความเป็นห่วงเป็นใหญ่ฝากต้นส่งปิ่นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้รับฟังกันมาในระยะนี้นอกจากฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่ผู้ที่ว่าใส่รถใส่ถนนเนาะท่านผู้ฟังบอกว่าจะไปมาทางใดขอให้ระมัดระวังที่สำคัญก็คือเรื่องการเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเพราะว่าเว้ากันทุกมือเนาะเว้ากันเป็นประจำทุกๆรายการที่ว่าโคศกเว้ากันย้อนความเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้เว้าทุกมืออุบัติเหตุก็เกิดขึ้นทุกมือเนาะและก็นับมือหายแหงพร้อมคือเฮาได้ยินข่าวในผ่านมาหั่นแหละเนาะรถต่ํากันซ้อน3คัน4คันก็ถือว่าอุบัติเหตุเกิดจากที่ว่านักขับขี่นี่บ่เอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเส้นทางจะมีเส้นทางขึ้นเส้นทางลงแต่ว่านักขับขี่นี่ก็บ่เอาใจใส่ในการปฏิบัติเนาะอาจจะขี่ส่วนทางมาก็เห็นให้เกิดอุบัติเหตุเนาะมีรถนี่ต่ํากันหลายและก็สร้างความที่ว่าสับสนให้แก่การสัญจรผู้คนใช้รถใช้ถนนเฮ็ดให้รถแออัดรถนี่ติดขัดเนาะและก็มีหลายเขตหลายท้องถิ่นพ่อแม่พี่น้องเฮาเมื่อเว้าถึงการเกิดอุบัติเหตุนี่มีหลายแต่ละมือแต่ละวันในเส้นทางบ่ว่าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์และก็ต่างเขตต่างแขวงเนาะแต่ละครั้งต้องมีการเสียชีวิตมีพาหนะเปเพมีผู้ที่ว่าได้รับบาดเจ็บบ่อยากให้เกิดกับผู้ใดบ่อยากให้เกิดกับครอบครัวใดดังนั้นจึงได้มาเว้ามาว่าให้ทุกคนเฮามีสติให้เกียรติซึ่งกันและกันค่อยไปค่อยมาเนาะถ้าว่ารถหลายเฮาก็บ่ควรสิว่าขี่ส่วงสิ่งกันหรือว่าแย่กันไปบืนกันไปเฮาต้องค่อยๆให้ทางนี้ไปแล้วละทางนี้ก็ไปเนาะถึงว่าเฮาสิมีความเฝ้าฟังเพียงใดก็ตามเฮาก็ต้องให้มีสติเนาะการที่ว่าเฮาเฝ้าเฮาฟังเฮาขาดสติเฮาม่นไปแซงไปแล้วรถทางนั้นก็ม่นมาแซงมาจังซี่เนาะก็ไปฆ่ากันอยู่3แยกหรือว่า4แยกอยู่กลางถนนหนทางทุกคนก็ไปบ่ได้ยิ่งเฮ็ดให้สักษาตื่มอีกคือคำสุภาษิตเพิ่นว่าอยากไวให้คานอยากนานให้แล่นฉะนั้นขอให้ทุกคนเฮาในการใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความมีสติให้หลายขึ้นและเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวด

างการหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและโหบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

เวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เนาะการเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังหลายเรื่องหลายราวมาเว้ามาว่าความเป็นห่วงเป็นใยในการใช้รถใช้ถนนเนาะระยะท้ายของรายการนี้ก็เว้ากันตื่มอีกกับปัญหาป้องกันอัคคีภัยท่านผู้ฟังเนาะข่าวๆหลายคนก็ฮู้หลายคนก็เห็นเนาะเกิดขึ้นแต่ละมื้อแต่ละวันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ถือว่าเกิดด้วยความที่ว่าประมาทบางครั้งเนาะแต่ว่าบางเทื่อมันก็เกิดจากที่ว่าเครื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ในเฮือนในซานของเฮาเครื่องใช้ไฟฟ้าจังซี่เนาะมันหมดอายุการใช้งานเบาะหรือว่ามันเก่ามันแก่มันเป๊ะมันเพเนาะมันก็เกิดขึ้นได้ปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรดังนั้นพ่อแม่พี่น้องเฮาให้มีสตินำกันเด้อเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเนาะอันใดที่ว่ามันควรเปลี่ยนท้ายออกแล้วก็ต้องเปลี่ยนท้ายออกซะเนาะหรือว่าการที่เฮาใส่ฟืนใส่ไฟบ่ว่าจะเป็นหม้อไฟฟ้าบ่หรือว่าหม้อต้มน้ำร้อนเตารีดหรือว่าอันใดต่างๆเนาะขอให้มีสติถ้าว่าเฮาเฮ็ดแล้วจะไปเวียกงานอันอื่นเนาะก็ต้องทอดปลั๊กเสียบหรือว่างับสวิกไฟไว้อย่างคักแน่กวดกาก่อนจะออกเหือนออกซานไปเวียกงานนั่นอื่นหรือว่าเวลาที่ว่าเฮาใส่แล้วแต่งกลิ่นแล้วเนาะเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาอัคคีภัยเป็นห่วงเป็นใยอีพ่ออีแม่เฮาเวลามื้อนี้หมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงให้ท่านได้รับฟังม่วนๆเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการและท่านไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสินทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีนะผู้ฟังทีเคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น. ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันจันทน์แฮม1ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่1เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.รายการข่าวภาคเศร้า7:30 น.รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00 น.รายการขับขี่ปลอดภัย9:00 น.รายการสีสันเสียงเพลง10:00 น.รายการลองลิสต์ลองไล่11:00 น.รายการอุตสาหกรรมและการค้ารายการข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการเพื่อนธนาคาร13:00 น.รายการเพลงสากล14:00 น.รายการนิทานพื้นบ้าน15:00 น.รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30 น.รายการประกันสังคม16:00 น.รายการชีวิตติดพันสังคม16:30 น.รายการหอบบ้านผ่านเมือง17:00 น.รายการสนทนาภาษาแม่18:00 น.รายการอาทิตย์อัสดง19:00 น.รายการข่าวภาคคำ19:30 น.รายการพัฒนาสนบท20:00 น.ถ่ายทอดหวย20:30 น.รายการเพลงดังในอดีต21:00 น.รายการข่าว15 น.21:15 น.รายการเพลงกอมนิทรา22:00 น.รายการลาตีเสียงเพลง23:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำกาล้นคดกอดเป็นแหวนก็ดีท้อนสีแสงสุกก็พอมีหัวแก้วแนวคนหู้วิสาดีหลายสิ่งกิริยาสวยโยสู้ขึ้นจึงค่อยดีสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ห้าโมงหาหกโมงบุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำเคียงคู่กันนั้นก็ยังมีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเต็มอีกเอารายการล้มทั่วทิศนับลุ้นพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้เป็นวันจันทร์แฮมคำหนึ่งเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่1เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026มื้อนี้วันที่1มิถุนาวันสำคัญเติมอีกนั่นก็คือเป็นวันเด็กน้อยสากลพร้อมเดียวกันก็เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเต็มอีกนะหลายบ้านหลายที่คิดว่ามาฮอดเดี๋ยวนี้นี่เวลานี่นี่หลายภาคส่วนหลายองค์การหลายบ้านหลายเมืองก็คงจะมีการจัดตั้งกระบวนการปลูกไม้อย่างเป็นกระบวนฝุดฟื้นเกียมแล้วเนาะเกียมเงื่อนไขต่างๆเพื่อจะจัดพิธีอย่างเป็นทางการเด้ในเวลาที่เหมาะสมนะ8โมงพุ่นละ8โมง9โมงบ่8โมง7โมงนี่แต่7โมงขึ้นไปว่าซะเพิ่นก็คงจะมีการก้าเกียมเปิดพิธีอย่างเป็นทางการละครับปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาฮะพวกเราจงสืบต่อเด้อในกระบวนการปลูกไม้ให้เป็นป่าเพื่อเพิ่มความเขียวงามเพิ่มป่าไม้ปกคลุมเนื้อที่ของประเทศเฮาให้ได้ผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่ขันถึงได้กำหนดไว้แน่นอนเวลาพวกเขาปลูกก็ต้องได้เอาใจใส่เลยในการรักษาบริวารรักษาบ่ให้สัตว์มาทำลายบ่ให้สัตว์มากินเห็ดหัวเห็ดยังเห็ดเฮาคักแน่อ้อมไว้มันบริวารรักษาหดน้ำให้มันเติบใหญ่ขยายตัวให้สมกับทิ้นฮ้อนที่พวกเขาถกเทลงไปนะมหาศาลนะบ่แม่นน้อยได้ท่านผู้ฟังการจัดปลูกต้นไม้แต่ละปีนั้นภาครัฐบาลได้กำหนดได้สุ่มทุนฮ้อนอย่างมหาศาลเลยเข้าในการฟื้นฟูป่าด้วยการปลูกไม้ให้เป็นป่ากล้าแกนก่อนจะได้เบี้ยไม้มาก็ต้องได้กล้าแกนก็ใช้เงินทุนในการเก็บแกนไม้ให้มากล้าและก็ใหญ่ขึ้นมาคือจังซี่นี่พวกเขานำไปปลูกก็ต้องได้เอาใจใส่บุรพทักษะให้มันเติบโตขึ้นไปอย่างบ่จุจังนะเคียงคู่กันนั้นหลายบ้านหลายที่นี่ก็จัดไปพร้อมกันเลยได้ทั้งวันปลูกต้นไม้แด่ทั้งจัดวันเด็กน้อยสากลแด่อย่าลืมว่าเด็กน้อยในมื้อนี้ก็คือผู้ใหญ่ในมื้อหน้าเด็กน้อยในมื้อนี้จะเป็นผู้กำศกสตาอนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราเองใส่ผู้เกิดก่อนว่าซั่นซะเกิดก่อนใหญ่ก่อนหันมาฮอดเวลานี้ก็หลายคู่หลายคนนี่ก็โอ้ยบ่มีเหือบ่มีแห้งที่จะไปนำพาสี่นำกันจะตั้งปฏิบัติทุกเวียกงานได้ดอกเนาะกาใส่ข้าเจ้าผู้เกิดไม่ใหญ่รุ่นนั่นแหละเป็นกำลังแห้งที่สำคัญของพรรคของชาติเราในการพัฒนาประเทศชาติให้ยังมีเข้มแข็งพวกเขาต้องเอาใจใส่เด้อในการศึกษาอบรมบ่มสอนลูกหลานพวกเขาให้เป็นคนคำฮู้เป็นพลเมืองดีของชาติเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์กลายเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับอันแน่นอนเพื่อจะก้าวไปเป็นบุคลากรที่พัฒนาประเทศชาติให้เติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นไปอย่างพอจุดจั่งเด็กน้อยในมื้อนี้ก็คือผู้ใหญ่ในมื้อหน้าแหละท่านผู้ฟังแม่นบ่นะเป็นอะไรและเศร้านากสิกรของพวกเขานี่โอ้เบิ่งฟ้าฝนสุรทาหลายบ่อนหลายที่หลายเขตหลายแขวงก็มีฝนตกลงมาก็เป็นเงื่อนไขนึงเตรียมหน่วยความสะดวกให้การผลิตเข้าหน้าปีสำหรับปีนี้
แต่ในแต่ก็ตามแต่ก็น่าเสียดายเนาะฝนตกลงมากับพาให้น้ำห้วยน้ำห้องขึ้นไว้ผิดปกติไหลเข้าท่วมให้หน้าตะก้าของประชาชนหลายบ่อนหลายทีก็ถูกเสียหายอันนี้เป็นย้อนหยังเป็นย้อนสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่หรือว่าเป็นย้อนพวกเขาตัดไม้ทำลายป่าหลายบ่หรือว่าเป็นย้อนการขุดค้นหลายโพดอันนี้ก็ต้องคิดน้ำกันสอกหาทางออกช่วยกันนะบ่อนใดที่บ่ประสบภัยก็ต้องได้สืบต่อในการเพิ่มพูนผลิตผลเขากล้าเขามุ่งเลยเป็นได้ได้ระเบาะไทยหดระเบาะเนาะเกี่ยมเด้อทุกเงื่อนไขให้ละลงสู่การผลิตเฮ็ดให้พวกเขามีเสบียงอาหารการกินที่เพียงพอโดยเฉพาะกับเป็นเขาให้กุ้มอยู่กุ้มกินเสื่อแน่ว่าประชาชนเฮาทุกเขตทุกแขวงกับคงเจ้าใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติพันขยายมาที่ของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงเมื่อนี้ก็เซ็นเคยเริ่มต้นจะให้ท่านได้ฟังเพลงก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวเล่าข่าวสู่ท่านฟังในระดับต่อไป

วันนี้กลับมาฟังข่าวจากทางรายการล้มตัวทิศทับปะลุนซึ่งบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอข่าวทำอิทให้ท่านได้ฟังข่าวนี้แม่นเว้าถึงประธานประเทศได้ต้อนรับทูตปาเลสไตน์เข้าเยี่ยมอำลาวันที่16พฤษภาผ่านมานี้อยู่ที่ทำเนียบประธานประเทศท่านนางเวียงทองศรีพันดอนรองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่นได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับอำลาของท่านซาดีซาลานาเอกอัครทูตแห่งปาเลสไตน์ประจำลาวซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเนื่องในโอกาสที่สำเร็จการปฏิวัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวโอกาสนี้นี่ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนได้แสดงความต้อนรับสมเชยและติลคัสสูงต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งการทูตของท่านอาซาดีซาลามาในระยะที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันธมิตรภาพและการร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและรัฐปาเลสไตน์ในขงเขตการร่วมมือด้านต่างๆให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างพอจุดจังพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันธมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อและการร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศซึ่งตลอดระยะ37ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันธ์การทูตเห็นว่าสายพัวพันธ์มิตรภาพและการร่วมมือแม้นอยู่ในระดับปกติดีโอกาสนี้ท่านรองประธานประเทศได้อวยพรให้ท่านทูตจงประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอันใหม่และเดินทางกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพในขณะเดียวกันท่านอาซาดีซาลามาก็ได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อรัฐบาลลาวและประชาชนลาวที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตจนได้รับผลสำเร็จอันจบงามผมนี้ก็ได้แสดงความยินดีจะสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศถึงอีกขอบใจกีตาร์เป็นผู้เขียนข่าวนี้สำหรับข่าวต่อไปแม้นเว้าถึงกองประชุมเปิดกว้างทับทามคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุงห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้จัดกองประชุมเปิดกว้างเพื่อทับทามคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุงขันศูนย์กลางและนครหลวงเวียงจันทน์จึงได้จัดขึ้นในวันที่25เดือนพฤษภาที่ผ่านมาอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านวีแก้วบุพภาวันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีซึ่งมีห้องรัฐมนตรีสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งนครหลวงเวียงจันทน์คำแนะนำมาเป็นคำแนะนำดอกคณะนำและผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงนครหลวงเวียงจันทน์และภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมแล้วอยู่ในกองประชุมนี้ก็ได้รายงานเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงหางกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุงปี2021และผลการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายดังกล่าวในระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะบรรดาเนื่องในที่ติดพันกับการปรับปรุงรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นการจัดตั้งพันธกายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ5ปีแต่2026หา2030ตามทิศสร้างบาท9บุกทะลุรวมทั้งการหันกลไกการคุ้มครองบริหารรัฐให้มีความว่องไวทันสมัยเป็นระบบครบสุดถูกต้องครบถ้วนและทันกับสภาพการการปรับปรุงโค้งประกอบโครงจักรของรัฐบาลสุดที่10และการกำหนดระเบียบและกลไกวิธีการเฮ็ดเวียกสำหรับเลขที่29หรือว่า29ทับน้อยย่อลงวันที่20เดือนเมษายน2026จากนั้นประธานของประชุมหันก็ได้มีคำเห็นเจาะจิ้มให้ผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำเห็นอย่างหลากหลายและคงไปคงมาแน่ใส่เฮ็ดให้ทางกฎหมายมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องสอดคล้องกับตัวจริงเป็นเอกภาพและเป็นบอนอิงให้แก้การจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเวียกงานของท่านนายกห้องนายกรัฐมนตรีและสมาชิกคณะรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูง
นำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาให้ประเทศชาติและประชาชนนักข่าวอยู่กรมประชาสัมพันธ์ของการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้อีกข่าวนึงท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้นี้แม่นเว้าถึงเพิ่นได้มีการรายงานความคืบหน้าการก้าเกี่ยมโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งกองประชุมรายงานความคืบหน้าการก้าเกี่ยมโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและยั่งยืนในอนุภาคพื้นแม่น้ำของสำหรับปี2027หา2033ได้จัดขึ้นในวันที่16เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านภูวงศ์บุญสู้ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์มีบรรดาหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มผู้ต่างหน้าจากแผนการและห้องการเกี่ยวข้องของนครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์หลวงพระบางและแขวงจำปาสักพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB ที่และที่ปรึกษาจากบริษัทแลมโบเข้าห่วมและยังในของประชุมครั้งนี้นี่เพิ่นก็ได้นำเสนอและปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงหางบทรายงานความคืบหน้ารวมทั้งผลของการปรึกษาหารือห่วมกับภาครัฐภาคธุรกิจโยเกตเป้าหมายโครงการทั้งในขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นเซนเมืองเฟืองเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์แขวงหลวงพระบางและแขวงจำปาสักในระยะที่ผ่านมานอกจากนั้นก็ยังได้มีการรายงานบทวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคของบรรดาโครงการย่อยที่ถูกคัดเลือกในขั้นสุดท้ายซึ่งโครงหลังพื้นฐานที่จะปรับปรุงประกอบมีปรับปรุงเส้นทางเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวเขตอ่างน้ำลีก2ปรับปรุงบริหารและการบริการคุ้มของกินเหยื่อเส้นทางสร้างเส้นทางถีบรถสมวิวทิวทัศน์ธรรมศาสตร์แคมป์น้ำลีกและสร้างศูนย์บริการท่องเที่ยวอยู่เมืองเฟืองสำหรับเป้าหมายต้นต่อของโครงการนี้แมนเพื่อพัฒนาพื้นฐานของลางสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอยู่จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวหลักของลาวเฮาและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความทนทานปรับปรุงการบริหารคุ้มครองตัวเมืองและการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัยและยกระดับความสามารถของบุคลากรจากภาครัฐภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมให้คะแนนการท่องเที่ยวของลาวเฮามีความสามารถในการแข่งขันมีส่วนร่วมจากภาคส่วนเกี่ยวข้องและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศได้ในระยะยาวตามทิศสีเขียวและยืนยงของการพัฒนาพื้นฐานของลางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและยืนยงในอนุภาคพื้นแม่น้ำของเป็นโครงการภายใต้การร่วมมือระหว่างธนาคารพัฒนาอาเซียโดยมีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นเจ้าของโครงการซึ่งเขตเป้าหมายของโครงการกว่าเมาซีแขวงและนครหลวงคือแขวงจำปาสักหลวงพระบางแขวงเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์คาดว่าจะเซ็นสัญญาในเดือนธันวาปีนี้และโครงการจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนปี2033นี่อันนี้เพิ่นก็ได้มีการปรึกษาหารือกันมีการรายงานถึงความคืบหน้าในการก้าเกี่ยมโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแม่นการท่องเที่ยวอยู่ทางเมืองเฟืองเนาะเพื่อเฮ็ดให้การก้าเกี่ยมพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลายเป็นทันสมัยและยืนยงในอนุภาคพื้นแม่น้ำของแผนการนี้แมนจะเซ็นสัญญาในท้ายปีนี้จะเริ่มปฏิบัติในต้นปี2027ก็คือปีหน้าจนไปฮอดปี2033พุ่นแหละซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ต่างหน้าจากธนาคารพัฒนาอาเซียอันนี้ก็แมนเพิ่นได้มีหลายเวียกได้ที่จะปรับปรุงเป็นต้นก็เป็นปรับปรุงการบริหารการบริการการคุ้มครองขี้เหงื่อสร้างเส้นทางถีบรถสมทิวทัศน์ธรรมศาสตร์แคมป์น้ำลีกและอื่นอีกหลายอย่าง
เนาะในใดก็ตามก็ต้องมีการคุ้มครองอย่างคักแน่มีการคุ้มครองให้ละเอียดเข้มงวดในการที่จะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปนะหลีกเว้นผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและธรรมชาติอยู่ในขงเขตเฮ็ดให้มีสิ่งแวดล้อมสภาพธรรมชาติมีความยืนยงตามทิศสีเขียวและยืนยงนะก็เชื่อแน่ว่าเพิ่นมีการค้าเกียมเป็นทีเหี้ยห้อยเลยล่ะมีการวางแผนเป็นอย่างดีนั่นล่ะจึงจะลงมือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาขึ้นในต่อหน้าให้นายผลสำเร็จเติมอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังข่าวนี้แม่นฮองนายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอรบวันที่25เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่กระทรวงการต่างประเทศท่านท้องสวรรค์พระวิหารฮองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับกันเขาเยี่ยมคำนับของท่านวอลเตอร์เบเกอร์ประธานคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอรบพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวโอกาสนี้ท่านฮองนายกรัฐมนตรีคือท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารนี่แหละเพิ่นก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนรัฐสภาเอรบในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความสมเสยผลสำเร็จของกองประชุมรัฐสภาระวางชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสหภาพยุโรปหรือ EU ครั้งที่7ที่ได้อัดลงอย่างจบงามในมื้อเดียวกันนี้ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แสดงความพึงพอใจต่อบรรดาผลสำเร็จของการพัวพันร่วมมือระวางลาวและ EU นับแต่ได้สร้างตั้งสายพัวพันการทูตน้ำกันในวันที่11เดือนพฤศจิกายนปี1975เป็นต้นมาและในปี2025สองฝ่ายก็ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีอย่างมีความหมายสำคัญและเป็นกระบวนฟื้นฟื้นพร้อมนี้สองฝ่ายยินดีที่เห็นว่าการพัวพันร่วมมือทางด้านการเมืองได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของเจ้าหน้าที่รัฐบาลขั้นสูงอย่างเป็นปกติโดยเฉพาะระหว่างคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวและคณะผู้แทนรัฐสภา EU รวมทั้งการส่งเสริมกันไปมหาสู่ระหว่างประชาชนลาวกับ EU นอกนี้สองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือและสูงอยู่การส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการค้าระหว่างลาวและ EU ให้ขยายตัวขึ้นตึมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เสนอให้ EU พิจารณาความเป็นไปได้เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การข้ามผ่านแบบโรงเรียนเพื่อการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาลาวเฮายังได้แจ้งให้ EU ทราบความคืบหน้าการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยาปีนี้และสุกยุ่งให้ EU สนับสนุนนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับสภาพการพ้นเด่นภายในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันและในขณะเดียวกันนั้นท่านวอลเตอร์เบเกอร์ประธานคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอรบก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แสดงความสมเสยต่อท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในเดือนมีนาผ่านมาพร้อมกันนั้นก็ได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐสภาระหว่างชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับ EU ครั้งที่7พร้อมทั้งได้แสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อสนับสนุนและประกอบส่วนสุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวภายใต้ขอบการร่วมมือระหว่าง EU และลาวในตนะให้มีประสิทธิผลยิ่งยิ่งขึ้นพอถึงการพัวพันลาวกับรัฐสภาเอรบท่านรองนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ต้อนรับคณะผู้แทนการพัวพัน
กับประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอรบซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่25เดือนพฤษภาที่ผ่านมานี้มาฟังเพลงจากทางรายการตึมอีกจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้รับฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มตัวที่นาบรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่บุญเทียงเกวีไรวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังเอาบัดนี้ก็จะสืบต่อนำเสนอให้ท่านฟังข่าวซึ่งข่าวนี้แม่นว่าถึงกองประชุมทับทามปรับปรุงเกี่ยวกับห่างกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์วันที่16เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากรมปลอดภัยทางไซเบอร์กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเพิ่นได้จัดกองประชุมทับทามปรับปรุงเกี่ยวกับห่างกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปรับปรุงขึ้นที่โรงแรมอามารีโดยการเป็นประธานของท่านแก้ววิสุขโสระภูมิห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมบรรดากรมเทียบเท่าบรรดากระทรวงอ้อมข้างกระทรวงและบรรดาบริษัทเท่าห่วมจำนวน50กว่าท่านและอยู่ในที่ประชุมนี่ท่านแก้ววิสุขโสระภูมิเพิ่นได้กล่าวว่าเพื่อสร้างขอบเขตนิติกรรมที่หัดกลุ่มขึ้นเพื่อเป็นบนอิงในการติดตามกฎกาและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดต้านและสกัดกั้นเพื่อจำกัดและกำจัดทุกอาชญากรรมปกป้องระบบฐานข้อมูลระบบเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์เกียรติศักดิ์ศรีของบุคคลและรับประกันความมั่นคงของสัตว์เสื่อมโยงกับสากลเพื่อให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากลว่าด้วยการร่วมมือต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ซึ่งกฎหมายฉบับนี้บ่เพียงแต่จะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังแม่นกลไกสำคัญในการสร้างความเสื่อมมั่นให้แก่นักลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลอยู่ในลาวให้มีความยืนยงทางด้านทันสุเนโตสาภักดีห้องหัวหน้ากรมปลอดภัยทางไซเบอร์กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้รายงานสภาพการค้นคว้าปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปี2015ที่นำใส่มาจนถึงปัจจุบันก็เห็นว่ามีเนื่องในบางส่วนยังบ่ทันสอดคล้องกับสภาพการก็อาชญากรรมทางไซเบอร์ในปัจจุบันก็คือภัยข่มขู่หรือภัยคุกคามหรือรูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ดังนั้นรัฐบาลจึงมอบหมายให้แขนงการเกี่ยวข้องก็คือกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารออกข้อตกลงฉบับเลขที่2693ทับกตส.ลงวันที่19เดือนสิงหาคม2025ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะปรับปรุงซึ่งประกอบมีตั้งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงยุติธรรมห้องขานสำนักงานนายกรัฐมนตรีสภาแห่งชาติและกตส.ค้นคว้าและประชุมซ่องหน้าผ่านมาจำนวน9ครั้งและก็ได้ค้นคว้าเพิ่มและตัดภาคตัดหมวดตัดมาตราเนื้อในบางจุดออกนอกนี้ก็ยังได้จัดกองประชุมทับทามประกอบคำคิดคำเห็นจากบรรดากรมเทียบเท่าภายในกระทรวงกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร1ครั้งจึงได้โค้งหางกฎหมายฉบับปรับปรุงซึ่งประกอบมี9ภาค5หมวด68มาตราโดยได้ตัดออก4มาตราจากฉบับเก่าและในฉบับใหม่ได้เพิ่มเข้าเติมอีก10มาตรารักษาเดิม5มาตราปรับปรุง53มาตราจากฉบับเก่าที่มีอยู่แล้ว9ภาค5หมวดและ64มาตราโดยการค้นคว้าหันกับแม่นอิงใส่บรรดากฎหมายของสาธารณสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีนราชอาณาจักรไทยสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ผู้เข้าร่วมก็ได้ตั้งคำถามเจาะจิ้มและตอบคำถามอย่างฝุดฟื้นเพื่อเหตุไหนเนื่องในของกฎหมายฉบับนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนชัดเจนและสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประเทศลาวเฮาในปัจจุบันเอาข่าวจากกรม
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นเว้าถึงกองประชุมทับทามปรับปรุงเกี่ยวกับทางกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่16เดือนพฤษภาผ่านมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ข่าวต่อไปสรุปข่าวต่อไปนี้แมนนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้มอบเงินเข้ากองทุนควบคุมสกัดกั้นแก้ไขยาเสพติดกันศูนย์กลางหลายกว่า 1,336 ล้านกีบวันที่16เดือนพฤษภาที่ผ่านมากองทุนควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดนครหลวงเวียงจันทน์ได้มอบเงินหลายกว่า 1,336 ล้านกีบหรือ 10% เข้ากองทุนควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขยาเสพติดขั้นศูนย์กลางกระทรวงป้องกันความสงบศก2024-2025ต่างนามอบกับเมนทานศิริราชทงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ครับโดยพลจัตวาสมเพชรเผ่าวงดีห้องหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวของเข้าร่วมนำและอยู่ในพิธีหันพันเอกเหรียญคำออนดาวงห้องหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้สอบกองทุนหัวหน้ากองเลขากองทุนนครหลวงเวียงจันทน์ได้รายงานว่ากองทุนในส่วน10ส่วนห้อยของกองทุนขันศูนย์กลางในผ่านมาโดยได้จัดตั้งปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดดำรัดเลขที่267ทับโลบอระเบียบกองทุน045ทับจอนวสบับปรับปรุงลงวันที่7เดือนกันยา2023และหนังสือทวงสบับเลขที่กองทุนนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับอนุมัติสั่งตั้งขึ้นตามข้อตกลงฉบับเลขที่0525ทับจอนวลงวันที่2เดือนมิถุนายน2015และได้มีการระดมทุนจากสังคมและการขายทรัพย์สินของรัฐเพื่อนำเข้ากองทุนในการสนองให้เวียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดอยู่นครหลวงจันทน์ต้นปี2017ได้มีการมอบโอนเวียกงานกวดกาและควบคุมยาเสพติดขึ้นกับกองบัญชาการปคส.ก็คือห้องตำรวจมาฮอดปี2020ได้มีการปรับปรุงคณะกองทุนตามทิศ4นำของเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมทั้งเกินไว้ประสานสมทบตามพระราชบัญญัติสิทธิ์นาทีปี2021ได้เปิดบัญชีเงินกองทุนอยู่คลังเงินแห่งชาติปะไว้ประจำกองเงินคลังเงินแห่งชาติประจำนครหลวงเวียงจันทน์ตามการตกลงและได้เคลื่อนไว้นับแต่ปี2021เป็นต้นมาแต่ปี2024-2025คณะหับผิดสอบกองทุนควบคุมยาเสพติดนครหลวงเวียงจันทน์ได้สมทบกับคณะหับผิดสอบเก็บกู้ถอนโฮมเครื่องของกลางคดียาเสพติดที่ยึดอายัดและหีบเป็นของรัฐประมูลขายทรัพย์สินของกลางคดีศาลตัดสินหีบเป็นของรัฐโดยถูกต้องตามระเบียบหลักการซึ่งแขนงคุ้มครองทรัพย์สินของรัฐได้โอนเข้าในบัญชีอยู่คลังเงินแห่งชาติประจำนครหลวงเวียงจันทน์มีทั้งหมด13ตื้อ364ล้าน4แสนกว่ากีบและได้จะแบ่ง 10% มอบให้กองทุนขั้นศูนย์กลางนะอันนี้ก็เป็นนครหลวงเวียงจันทน์นะนครหลวงเวียงจันทน์นี่เป็นได้มอบเงินเข้าในกองทุนควบคุมสกัดกั้นแก้ไขยาเสพติดขั้นศูนย์กลางมอบเงิน10ส่วนห้อยพระราชานะที่ได้มาจากการระดมทุนการขายทรัพย์สินที่ของกลางที่หีบผมได้โดยที่ศาลได้ตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่นก็ได้มอบกองทุนเงินเข้ากองทุนควบคุมสกัดกั้นแก้ไขยาเสพติดขั้นศูนย์กลางจำนวน1ตื้อ336ล้านกว่ากีบข่าวต่อไปข่าวนี้แม่นวันที่16เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาข่าวสารกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพลเรือนงานว่าตลอดระยะที่ผ่านมานี่ทางกรมธนบุรี
ศาสตร์และบริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้ประสานสมทบอย่างใกล้ชิดกับอำนาจการปกครองแขวงไซสมบูรณ์คณะผิดชอบระดับศาสตร์คณะผิดชอบระดับแขวงพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยทางภายในและเสี่ยวสารจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเล็งสุขยุการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุติดข้างในถ้ำให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยโดยไวที่สุดและก็ได้มอบหมายให้กรมธรณีและบ่อแฮลงประสานงานและติดตามกระบวนการกู้ภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งดำเนินการสำรวจโครงสร้างทางธรณีของถ้ำเสร็จสภาพสันหินลักษณะทางธรณีฟิสิกส์และเส้นทางน้ำใต้ดินเพื่อสนองเป็นข้อมูลสำคัญให้แก่ทีมกู้ภัยนำใช้เข้าในการวางแผนปฏิบัติงานในใส่หาประกันประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดของทุกภาคส่วนและสภาพพื้นที่เกิดเหตุคนติดข้างอยู่ในถ้ำที่เมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์นั้นถ้ำแห่งนี้นี่ก็เป็นลักษณะโครงสร้างเป็นโพรงหินปูนตั้งอยู่ระหว่างกลางเขตคันซนของโครงการซอกค้นสำรวจโบแฮโมเมนต์เขตอุโมงขุดค้นแห่คำและมีทางเข้าออกได้หลายทางเป็นเขตที่มีโครงสร้างธรณีศาสตร์ที่สลับซับซ้อนและมีทางน้ำใต้ดินไหลผ่านซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภัยธรรมชาติในฤดูฝนดังนั้นอำนาจการปกครองจึงแจ้งเตือนมายังประชาชนให้เพิ่มทวีความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตถ้ำหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในระยะนี้อย่างเด็ดขาดนะอันนี้ก็เป็นเว้าถึงทางกรมธรณีศาสตร์และบริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือชีวิตประชาชนที่ติดข้างอยู่ในถ้ำที่เมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ข่าวต่อไปนี่แม่นเองตามหนังสือพิมพ์สวรรค์พัฒนาเพิ่นได้รายงานว่าระหว่างวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านคำผุยศรีบุญเฮืองรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทั้งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการติดตามกฎกาและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติแห่ธาตุและไม่อยู่ทั้งแขวงสนเกตพร้อมหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการที่เกี่ยวข้องได้ลงไปติดตามกฎกาเครื่องของกลางที่ยึดได้จากกลุ่มลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติแห่ธาตุและไม่อยู่ทั้งเมืองพีนและเมืองเซโปนพร้อมทั้งได้มีการเผยแพร่นิติกรรมการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงสามารถกวดกาทับม้างและแก้ไขกลุ่มคนที่ลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติแห่คำป่าไม้โดยบ่ได้รับอนุญาตอยู่8จุดคือ1แม่นเขตเมืองเซโปนนี้มี5จุดคือเขตบ้าน2แคหรือว่าศพมีเงินผักพนักงานบ้านพลแห่บ้านสองแควบ้านห่วยจังและบ้านนาคุ้มมงคุ้มบ้านเจียงตูบจากการลงกฎกาครั้งนี้ก็สามารถกักผู้ถูกหาได้ทั้งหมด11คนเป็นคนสัญชาติเวียดนามนี่5คนและสัญชาติลาวนี่5คนเวียดนาม6คนนอกจากนั้นยังมีของกลางประเภทหินเขียว18ต้นน้ำมันกระส่วน6ถังใหญ่หนังสือผ่านแดนหรือว่าพาสปอร์ตเวียดนามนี่16หัวโทรศัพท์10หน่วยพาหนะและเครื่องของขนจักรนักมีรถจกนี่6คันรถบรรทุก10ล้อ1คันรถกระบะ4ประตู3คันรถจักร1คันเรือติดเครื่องจักร5ลำจักรปั่นไฟ1เครื่องจักรดูดน้ำ2เครื่องพร้อมอุปกรณ์ห่อนคำจุดที่2อยู่เขตเมืองพินบัดนี้อยู่เขตเมืองพินนี่พบอยู่3จุดคือจุดบ้านพระรองจุดห้วยกะสางและบ้านแก้งทะแลงกวดค้นพื้นที่และพบเห็นการขุดค้นแห่คำที่บ่ถูกต้องดังนั้นจึงได้ยึดของกลางไว้พร้อมวัตถุอุปกรณ์ทั้งหมดจุดที่2ก็แม่นคดีไม่เถื่อนอยู่บ้านพระรองกวดพบการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติยึดไม้ยาง35ท่อนปริมาตรนี่ 46,000
6,231 เมตรก้อนและไม้เฮาหนี1ตับ 1,100 เมตรก้อนพวมสืบต่อขยายผลปัจจุบันเพิ่นพวมสืบต่อขยายผลจุดที่3ก็เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมห้วยกระสางพบพองห้อยการเจาะตีนภูภูสังแฮภูกระตนเฮ็ดให้ดินเจือนระบบนิเวศและสายน้ำถูกทำลายอย่างนักเหือดูดยึดเหือบักดูดสายขนาดใหญ่1ลำพวมติดตั้งอยู่เหือดูดสายขนาดน้อย1ลำและเหือดูดสายประดิษฐ์10กว่าลำปัจจุบันเครื่องของกลางคดีและพาหนะทั้งหมดที่อยู่ได้นั้นแมนได้ถูกแยกไปเก็บรักษาและคุมกันไว้อย่างปลอดภัยอยู่4จุดคือกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองเซปูนซึ่งเป็นจุดหลักอยู่ค่ายคุ้มขังภาคใต้แก้งคันอยู่กองบัญชาการป้องกันชาติเมืองพีนบางส่วนประเภทเครื่องจักรนักและเรือเล็กแมนยังถูกคุ้มกันและรักษาไว้ชั่วคราวอยู่สถานที่ภาคสนามนี่อันนี้ก็แม่นว่าถึงผลเสียหายจากกันกลุ่มคนบ่ดีที่ลักลอบขุดค้นแห่ธาตุประเภทคำและป่าไม้อยู่พุ่นละอยู่ทางเมืองพีนกับเมืองเซโปนแขวงสนเขตเจ้าหน้าที่เพิ่นก็จับได้ไล่ทันนะก็เป็นคนสัญชาติเวียดนามเหมือน6คนสัญชาติลาวนี่5คนร่วมกันกระทำผิดเจ้าหน้าที่ก็ได้กักตัวและยึดของกลางหลายๆรายการนะเพื่อดำเนินคดีในขั้นต่อไปเอาเวลาในรายการสำหรับมื้อนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วอยู่ในท้ายแล้วให้ท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการบุญเทียงเก็บไว้ในวงลาไปก่อนเมื่อหน้าพบกันใหม่สบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใส่สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใส่สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อเวลา 6:00 น. ห่าง 6:30 น.กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz นอกจากนี้ท่านได้นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีหลายรายการออกอากาศในท่านได้รับฟังผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz นี้30นาทีนี้ของซูเนอร์ไนจากทางรายการโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอนซานพิษได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณะฮู้สิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้สำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จากผลิตภัณฑ์ดีที่มีคุณภาพผลิตโดยสิ่งของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอนซานพิษท่านใดที่มีพยาธิประจำตัวหรือว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอนซานพิษเพิ่นมียาสมุนไพรพื้นเมืองลาวหลายอย่างอยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักบ่ว่าจะเป็นวันนิสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาวานนางธรณีดีฤทธิ์สดวงผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทชากาแฟและสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกว่า100สนิดพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากได้สินค้าของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสินของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปอดสารเคมีสามารถไปจับจ่ายเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจนบ่ถึงโทรสอบถามก่อนได้020-55-704-709ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการก่อน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่คือจึงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้อย่างยืนมายา70,000 ปี6บวกหานี่แลมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: าแก้วเม่นลูกเห็นอย่างคือว่าเปิดน้ำแหงแค่ฮานา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่องค์ใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮานาให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

านี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลเซนจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานะฮู้นำมาฝากบรรดาทานฟังไว้เติมเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับขับถ่ายบ่สะดวกบวกใส่กับระยะนี้ท่านผู้ฟังอาการฮ้อนอบอ้าวต้องได้เอาใจใส่รักษาเปิงแยงสุขภาพให้ดีผู้ใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวก็ควรระมัดระวังเนาะเพราะว่าอาการฮ้อนอบอ้าวแบบนี้ให้หลีกเว้นกิจกรรมกลางแจ้งก่อนทัดผู้ฟังเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพน้ำกันสำหรับท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงยาหยังกระปุกทรงโบเซาให้คิดหาทางสูง

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้เพิ่นมีสินค้ายาสมุนไพรเพิ่นเมืองลาวที่ได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆสำหรับทานใดที่สนใจก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้โดยเฉพาะยาสมุนไพรนี้ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นสมุนไพรดีเบาหวานซึ่งสมุนไพรดีเบาหวานนี้ให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อกับทางกายจะสวยหลุดทัดน้ำตาลในเลือดเนาะสำหรับทานใดทีกินยาลวงยาหยังกับบ่ซ่วงบ่เซามีพยาธิประจำตัวเป็นเบาหวานก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวเป็นยาสมุนไพรอีกชนิดนึงที่ผลิตโดยสิ่งมีของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังยาสมุนไพรผักอีหุมเนาะจะเป็นสนิทแคปซูลท่านผู้ฟังจะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายนี้มีความแข็งแรงเพราะว่าจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารให้กับห่างกายถ้าว่าทานใดที่ขาดสารอาหารในห่างกายกินอาหารบ่ครบ5หมู่อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังสมุนไพรผักอีหุมสนิทแคปซูลนี้จะช่วยตอบโจทย์ให้กับห่างกายถ้าว่าทานใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษไปทดลองเบิ่งท่านผู้ฟังถ้าว่าดีแล้วก็สามารถนำไปบอกต่อหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากได้ประเภทซากาเฟ่โดยเฉพาะก็คือกาเฟ่ผักอีหุมลาวถือว่าเป็นกาเฟ่สุดยอดสมุนไพรพื้นเมืองลาวที่ให้คุณประโยชน์ตอบจุดกับทางกายถ้าว่าท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้020 5570 4709ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมัวตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมัวตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เจอระดับประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินสองอันก็เท่ากับ30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบเนี่ยเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละที่ว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาโมแจขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เราปลอดสารผิดแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารผิดอันนี้ดีที่สุด

ินดีต้อนรับทานกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้หับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเขามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสารณหูสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็ลุกแล้วจากบนอยู่บนนอนเนาะตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าหาวหันในการสืบต่อการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีบางคนนี่ก็เป็นพ่อค้าเช้าขายแต่ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าขับขี่รถเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้นำใช้เส้นทางใดจุดใดการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยสำหรับพนักงานรัฐกรพวกเฮาเนาะก็หาวหันในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่บ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีอวยพรใส่ให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันสำหรับในยานี้ก็ฝากไว้เติมเด้อสำหรับทานใดทีมีปัญหาเรื่องสุขภาพกินข้าวบ่แซ่บในระยะนี้บวกใส่กับอาการฮ้อนอบอ้าวอย่าลืมเนาะต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุต้องได้เอาใจใส่ในการเรื่องกินเรื่องอยู่สิ่งสำคัญก็คือการรักษาสุขภาพแน่นอนหลายคนก็ปรารถนาน้ำกันอยากมีสุขภาพแข็งแรงดีสุขภาพแข็งแรงดีคือโชคลาภอันประเสริฐนี่ล่ะมิตรรายการทั้งโฆษกเองก็ยังให้ทุกคนหันมาเอาใจใส่ในการเบิ่งแยงสุขภาพและสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำมิตรรายการเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะระบบดวงตาของเฮาเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าตามัวตาบ่เห็นแจ้งหรือว่าท่านใดที่เฮ็ดเวียกอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เบิ่งหน้าจอเป็นประจำแบบนี้ท่านผู้ฟังบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกปวดดวงตาหรือว่ามีน้ำตาไหลออกมาเนาะตามัวแสบตาเบิ่งบ่เห็นแจ้งอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดสารพิษเพิ่นมีกาแฟบำรุงสายตาในกาแฟนี้ก็จะให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อกับดวงตาบ่ว่าจะเป็นการให้วิตามิน A วิตามิน B6 และวิตามิน E ซึ่งวิตามินเหล่านี้จะไปบำรุงระบบก็คือบำรุงประสาทตาของเฮาจะเฮ็ดให้เฮานี่เบิ่งเห็นได้แจ้งขึ้นผู้ใดที่ว่าใส่แว่นตาเป็นประจำแบบนี้ท่านผู้ฟังลองหันเปลี่ยนวิธีเบิ่งบ่ว่าจะเป็นการเลือกกินอาหารดีๆที่ให้คุณประโยชน์และสิ่งหนึ่งที่โฆษกอยากแนะนำนั่นก็คือการเลือกกาแฟบำรุงสายตาซึ่งผลิตโดยสมุนไพรจากธรรมชาติเนาะสินค้าทุกอย่างนี่แม่นบ่มีสารเคมีใดๆผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าว่าท่านใดที่สนใจอยากสั่งซื้อตัวจริงได้เนาะหรือว่าจะไปเบิ่งสินค้าได้ที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์หรือว่ามีรายการรับฟังอยู่ทางตังแขวงอยากได้สินค้าก็สั่งซื้อได้เบอร์โทรแมน020-55-704709 55-704709เอาและท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดรายการสุดท้ายกันแล้วเนาะขอบใจมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ออกอากาศเป็นประจำทุกมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 6:00 น. 5:30 น. ปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ่อกันได้ใหม่สำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ท่านผู้ฟังในเวลา 6:30 นถึงเวลา 7:00 นก่อนภาคข่าวทั่วไปซึ่งทางรายการข่าวตามเหตุการณ์จะนําเอาข่าวคราวข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นภายในสังคมมาเว้ามาว่าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่าจะมีเหตุการณ์ใดแน่ในระยะนี้ที่ทางสังคมให้ความสนใจในปัจจุบันในระยะนี้ก็ขาดบ่ได้ก็แม่นวันปลูกต้นไม้เนาะวันปลูกต้นไม้ติดพันกับวันเด็กน้อยสากลแล้วก็ทั้งติดพันกับวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนาตัวนี้ก็แม่นมีแต่วันสําคัญท่านผู้ฟังซึ่งในระยะผ่านมาเมืองหาดไสฟองเพิ่นก็ได้จัดคือกันเนาะทางเมืองหาดไสฟองซึ่งวันที่19พฤษภาคมผ่านมาองค์การกสิกรรมป่าไม้และองค์การปกครองเมืองหาดไสฟองนครเวียงจันทน์ร่วมกับภาคส่วนผู้ให้การสนับสนุนรวมทั้งภาครัฐเอกชนได้ร่วมกันจัดตั้งกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาซึ่งติดพันกับวันเด็กน้อยสากลและวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนาครบรอบ53ปีซึ่งเป็นขบวนการฟื้นฟูยังเป็นขบวนฟื้นฟูซึ่งกิจกรรมการปลูกต้นไม้ดังกล่าวนี้มีขึ้นอยู่ที่วัดของคำแสนโดยมีพระอาจารย์ใหญ่วัดโพทองหนองคำแสนท่านนางวิไลวรจันทราตีรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ท่านขมูลเตียงทราชเลขาพรรคเมืองหาดไสฟองมีต่างนาจากกรมห้องการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์ต่างนาผู้ให้ทุนสนับสนุนบริษัทคาวสเบิร์กและต่างนาองค์การกองทุนอนุรักษ์ธรรมศาสตร์โลกประจำลาวและมวลชนชาวเมืองหาดไสฟองเข้าร่วมในพิธีเปิดงานกิจกรรมการเฉลิมฉลองปลูกต้นไม้แห่งชาติครั้งนี้มวลชนผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังต่อกับนิยามความหมายความสำคัญวิสัยทัศน์และคุณประโยชน์ของป่าไม้ธรรมชาติที่ยังคงอยู่นําและดินแม้นเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตที่มีคุณค่าหลายต่อความมั่นคงด้านเสบียงอาหารการดำรงชีวิตชีวะนานาพันธุ์วัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนที่เพิ่งพาระบบดินและน้ำในด้านการประมงกสิกรรมและสร้างพื้นที่สำหรับการพักผ่อนการเรียนรู้และความอยู่เย็นเป็นสุขอื่นๆท่านคำแก้วมหาไซฮองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหาไซฟองได้กล่าวว่าป่าไม้มีความหมายความสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนและชาวเมืองหาไซฟองก็เป็นแหล่งผลิตกสิกรรมที่มีป่าไม้อันสวยสดงดงามและอุดมสมบูรณ์ในการดำรงชีวิตของประชาชนได้ติดพันกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อมซึ่งบ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้แต่ก็เป็นน่าเสียดายในระยะผ่านมาป่าไม้และดินในบริเวณเขตธรรมชาติแม้นถูกทำลายด้วยหลายรูปการที่แตกต่างกันไปจึงเฮ็ดให้เนื้อที่ป่าไม้ลดน้อยถอยลงและส่วนหนึ่งก็เกิดจากการบุกรุกทางป่าเฮ็ดให้ที่เป็นการทำลายป่าไม้และระบบนิเวศวิทยาซึ่งเป็นสาเหตุพาให้เกิดมีภัยแห่งแล้งและภัยน้ำท่วมซึ่งในซุ้มปีพันมาพักและรัฐบาลได้เอาใจใส่วางนโยบายส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อพันขยายนโยบายสีเขียว6ซอที่นครหลวงเวียงจันทน์วางออกด้วยการปลุกระดมมวลชนร่วมเป็นเจ้าการปลูกต้นไม้และมีส่วนร่วมในการปกปักรักษาภายหลังที่ปลูกสำเร็จเพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกเจริญเติบโตและมีความยืนยงเมืองหาดไสฟองแมนได้มีแผนจะสู่ศูนย์ปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ธรรมชาติในปี2026ให้ได้หลายกว่า10เฮกตาร์ซึ่งเมืองหาดไสฟองสามารถผลิตเบี้ยไม้ได้ทั้งหมด 23,715 เบี้ยของภาครัฐเอกชนรวมเอาจำนวนเนื้อที่ปลูกได้8เฮกตาร์และยังกะเกียมจะสร้างขบวนการปลูกไม้อยู่จำนวน2จุดคือจุดที่1แมนปลูกต้นไม้อยู่เรียบตามแคมคูอ้อมหนองคำแสนอาซึ่งมีระยะความยาว2กิโลเมตรจุดที่2แมนต้นไม้ดอกจำปาอยู่สินทาง450ปีมีความยาว3กิโลเมตรด้วยรูปการมีส่วนร่วมจากบรรดาองค์การอ้อมข้างภายในเมืองและประชาชนจำนวน11บ้านภายในกลุ่ม5ท่าเรือนอกนั้นแมนจะได้สร้างแผนสืบต่อปลูกต้นไม้อยู่เรียบตามแคมป์ทางนับแต่วงเวียนอาเซียนเขตบ้านสมสนุกจนฮอด3แยกต่อหน้าสร้างธนแรงเส้นทาง450ปีอันนี้ก็เป็นข่าวๆของมูลข่าวสารทางเมืองหาดไสฟองนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้พวกเราจะไปโตที่ข่าวเกี่ยวกับการกวดกู้ระเบิดเนาะ ทีมงานกวดกู้ระเบิดเขตบ้านหัวเมืองวังคาดหมายจะสําเร็จท้ายปีคณะผู้แทนกองประชุมสัมมนาระดับภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกได้ลงเยี่ยมยามภาคสนามกวดกู้ระเบิดอยู่บ้านหัวเมืองเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์เพื่อติดตามการดําเนินเวียกงานของศูนย์503ในการสํารวจและกวดกู้ระเบิดบ่ทันแตกท่านคําสิงพิมพ์พันธวงศ์หัวหน้าภาคสนามให้ฮู้ว่าการกวดกู้ในพื้นที่ดังกล่าวเริ่มมาแต่ต้นเดือนพฤษภาคม2026โดยมีเป้าหมายกวดกู้เนื้อที่กว่า18เฮกตาร์ปัจจุบันสามารถกวดกู้แล้ว 41,847 ตแมตรหรือ 23% ของแผนการและพบระเบิดรวม36ลูกถึงว่าการดําเนินงานจะได้รับการร่วมมือจากประชาชนและองค์การปกครองเมืองเป็นอย่างดีแต่ยังประสบกับอุปสรรคด้านเส้นทางที่พักสภาพอากาศและพื้นที่หกเกื้อยังเด็กก็ตามหากได้รับการสนับสนุนทุนฮอนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถสําเร็จการกดกู้พื้นที่ทั้งหมดได้ภายในเดือนธันวาคม2026เนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็แม่นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกดกู้ระเบิดที่ท่านได้รับฟังหั่นก็ที่ผ่านมาเฮาก็ฮู้อยู่แล้วเนาะทางเมืองกาสีนี่โอ้ระเบิดตกข้างนี่เป็นจํานวนหลายได้ที่ทางโฆษกได้เคยไปเห็นก็โอ้บริเวณกว้างเติบคันว่าแม่นบ่มีหน่วยงานที่ว่าไปกวดเบิ่งว่ามีระเบิดนี่ระเบิดที่บ่ทันแตกนี่นะประชาชนไปดํารงชีวิตไปทํามาหากินหรือว่าไปผลิตกสิกรรมก็โอ้อันตรายที่สุดบางเขตก็ติดกับเฮือนประชาชนเลยท่านผู้ฟังติดกับเฮือนประชาชนติดแคมหัวนี่แหละที่ไปเห็นน่ะเนาะตัวนี้เพิ่นก็ว่าโอ้อันนี้แม่นพวกเฮาได้กวดเรียบร้อยแล้วจังให้ประชาชนน่ะนะดํารงชีวิตได้หรือว่าทําการผลิตได้แต่ว่าเขตตัวนี้เพิ่นก็ได้เฮ็ดเสือกเน่งไว้บ่ให้ไปใกล้เพราะว่าหยังมันเป็นจุดเสี่ยงอยู่ทางเมืองกาสีก็เป็นเนื้อที่หลายเด้ทางเมืองกาสีเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ยังสุ่มใส่พร้อมสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติกวดกู้ให้มันเบิดไปเนาะอันนี้ก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับระเบิดบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวเฮานี่แหละท่านผู้ฟังก็ยังมีหลายแขวงอีกซึ่งเป็นสิ่งท้าทายและก็เป็นปรากฏการณ์อย่างเท่านึงเพราะว่าหยังอันตรายที่สุดก็เป็นคือเด็กน้อยไปลิ้นไปขุดดินจกดินลิ้นจังซี่ไปถูกระเบิดก็เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตก็คือเยาว์สาวหนุ่มเยาวชนนี่แหละเกิดเสียชีวิตแล้วก็มีประชาชนจํานวนหนึ่งเสียชีวิตย้อนระเบิดบ่ทันแตกเนาะอันนี้ก็ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบิดบ่ทันแตกบัดนี้พวกเขาจะไปที่พิธีเปิดการเชื่อมต่อตะข่ายไฟฟ้าและส่งเสริมโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงตะเว้นกําลังติดตั้ง80เมกะวัตต์อยู่บ้านนาบงเมืองปากเงิมนครเวียงจันทน์ของบริษัท YEIG สากลพลังงานใหม่ลาวจำกัดซึ่งจัดขึ้นเมื่อบ่ดมนี้โดยมีท่านเสริมไซกุมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีท่านมริทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านจันทบุญสุขอรุณประธานกรรมธิการเศรษฐกิจการเงินสภาแห่งชาติท่านศิริราชศิริธงเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครเวียงจันทน์พร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากสถานทูตจีนประจําลาวบริษัทพลังงานยูนานฮ่องกงบริษัท YEG สากลพลังงานใหม่จํากัดและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านหวังจื้อเฉียงประธานสหพันธ์กรรมบาลกลุ่มบริษัทพลังงานยูนานกล่าวว่าการเชื่อมต่อเข้าระบบไฟฟ้าแบบเต็มกําลังของโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงตะเว้นนาบงเป็นอีกหนึ่งโครงการพลังงานสะอาดตัวแบบของกลุ่มบริษัทพลังงานยูนานที่จัดตั้งปฏิบัติและเปิดนําไส้อยู่ต่างประเทศทั้งเป็นการสืบต่อสร้างแบบอย่างและผลงานอันดีเด่นในขอบเขตการพัฒนาพลังงานของลาวซึ่งเป็นสถานีผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงตะเว้นแบบรวมศูนย์ขนาดใหญ่แห่งที่2ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบไฟฟ้าแห่งชาติลาวอย่างสําเร็จผลพร้อมทั้งสร้างสถิติใหม่ด้านกําลังการติดตั้งและความจุของระบบกักเก็บพลังงานของโครงการไฟฟ้าแสงตะเว้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในลาวด้วยความอดทนอันแห่งกล้าเทคนิควิชาเฉพาะที่เชี่ยวชาญและความรับผิดชอบสูงมีการจัดตั้งอย่างละเอียดการก่อสร้างตามหลักวิทยาศาสตร์ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนจึงเฮ็ดให้โครงการสามารถดําเนินไปอย่างราบรื่นปัจจุบันโครงการมีความพร้อมเปิดดําเนินงานด้านการค้าเพื่อเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่และประกอบส่วนในภารกิจด้านพลังงานของเรากลุ่มบริษัทพลังงานยูนานได้ตั้งหน้ารับไส้และเสียมยงเข้ากับขอรีเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางของจีนและสร้างศูนย์กัมมันตภาพรังสีของแขวงยูนานเพื่อให้สอดคล้องกับจุดยืนของบริษัทในฐานะเป็น วิสาหกิจที่สําคัญในการหัวมือด้านพลังงานที่มุ่งหน้าสู่ศูนย์กัมมันตภาพรังสีของอาซีใต้และอาซีตะวันออกเฉียงใต้สุขยุ่งส่งเสริมการหัวมือและการเชื่อมโยงด้านพลังงานกับลาวนับแต่โครงการเขื่อนไฟฟ้าเซละน้องหนึ่งโครงการสายส่งและสถานีไฟฟ้าสายแดนลาวกัมพูชาโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวนเซบังไฟ50เมกะวัตต์อยู่แขวงขมวนโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวนนาบง80เมกะวัตต์อยู่นครเวียงจันทน์ก็คือการพันขยายโครงการพลังงานสะอาดในตนาซึ่งบ่เพียงแต่เป็นโอกาสสําคัญในการพัฒนาวิสาหกิจแต่ยังเป็นการปฏิบัติตัวจริงอย่างลึกซึ้งในการหัวมือด้านพลังงานลาวจีนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคพื้นท่านบุญทันพันโดรักห้องผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวกล่าวว่าโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงตะเวนกําลังติดตั้ง80เมกะวัตต์อยู่บ้านนาบงเมืองปากเงิมนครเวียงจันทน์เป็นโครงการหนึ่งที่นอนในแผนพัฒนาเร่งด่วนของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว12จุดกําลังติดตั้ง650เมกะวัตต์และในปี2025-2027ที่ได้รับรองจากรัฐบาลโครงการดังกล่าวจะช่วยสนองไฟให้เขตภาคกลางโดยเฉพาะนครเวียงจันทน์ให้รับประกันมีความเสถียรภาพมั่นคงด้านพลังงานและลดผลการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศผลสําเร็จครั้งนี้บ่เพียงแต่แม่นการยกระดับความสามารถและเพิ่มความเสถียรภาพให้ระบบของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวแต่ยังเป็นบัตรก้าวใหม่ในการพัฒนาสร้างพลังงานไฟฟ้าสะอาดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเติบโตด้านพลังงานอย่างยืนยงของลาวตื่มอีกนี่ก็แม่นข้อมูลข่าวสารทางเมืองปักงืมท่านผู้ฟังบัดนี้พวกเราจะไปที่เมืองนาไซทองคงกลับมาเรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้อีกและวันเด็กน้อยสากลนี่แหละเพราะว่านี่ก็เป็นขบวนฟื้นฟื้นอีหลีนอกจากอยู่แต่ละเมืองแล้วอยู่นครเวียงจันทน์ก็คืออยู่ในตัวเมืองเมืองจันทบุรีนี่เมืองจันทบุรีนี่อยู่แถวเขตน้ำพุเพิ่นก็ได้มีการจัดใหญ่เลยอย่างยิ่งใหญ่เลยเกี่ยวกับวันปลูกต้นไม้นี่แหละซึ่งเพิ่นได้มีการจัดเป็นตลาดนัดกิจกรรมโอ้อย่างหลากหลายท่านผู้ฟังในระยะนี้ก็พากันไปเบิ่งฮอดมื้อนี้ฮอดวันที่1ฮอดวันที่1ก็เบิดเพิ่นจัดแต่วันที่29ฮอดวันที่1เด้เนาะอันนี้ก็พาเชิญชวนพากันไปเบิ่งนํากันเอาต้นไม้พุ่นละต้น2ต้นเอาไปปลูกแล้วก็มีการเล่นเพื่อสุขภาพออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอีกท่านผู้ฟังวันนี้พวกเฮามาที่เมืองนาไซทองเพิ่นก็จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและก็วันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ที่โรงเรียนทิพจันทน์เมืองนาไซทองนครเวียงจันทน์ให้เกียรติกับร่วมเป็นประธานโดยท่านบุญสูภวิเศษประธานคณะกรรมการปกครองเมืองนาไซทองมีท่านขันไซแสงสุนีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬานครเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะนําเมืองคณะอํานวยการโรงเรียนครูอาจารย์นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในพิธีท่านบุญสูภวิเศษได้กล่าวเปิดพิธีว่าองค์การปกครองเมืองนาไซทองสมทบกับคณะผู้สอบคะแนนการเกี่ยวข้องได้เป็นเอกภาพการจัดพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลประจําปี2026จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แม่นเพื่อเฮ็ดให้บรรดาน้องน้อยอนุชนเยาวชนก็คือลูกหลานของพวกเฮาเห็นได้ความหมายความสําคัญของวันดังกล่าวและได้มีโอกาสพบปะซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกและเสริมสร้างความผูกพันความสามัคคีรักแพงระหว่างการนําเมืองผู้ปกครองครูอาจารย์กับลูกหลานให้นับมือแน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าในโอกาสดังกล่าวท่านบุญสุภวิเศษก็ได้มีคําเห็นเน้นนักบางด้านต่อพิธีคือสําหรับน้องน้อยอนุชนเยาวชนผู้ที่จะเป็นผู้สืบทอดนําพาประเทศชาติในอนาคตข้างหน้านี้ขอให้ยึดมั่นในคติที่ว่าหักความสะอาดหักความสวยงามและเสริมขยายทุกความสามารถเพื่อพร้อมกันสร้างเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงคงอยู่กับพวกเขาตลอดไปพิเศษสําหรับน้องน้อยเยาวชนที่มาร่วมในงานนี้เพิ่นก็ได้เน้นหนักเลยซึ่งต้องเป็นแบบอย่างน้ําหน้าในการรักษาความสะอาดบ่ทิ่มขี้เหยื่อซะซ้ายถ้าพวกเขาสงสัยอันใดที่ก่อให้เกิดมีเศษขี้เหยื่อพวกเขาต้องเป็นเจ้าการรับผิดชอบเก็บเมียนขี้เหยื่อทิ่มให้ถูกที่ถูกบอนตามที่การจะตั้งไว้ให้เพราะว่าการรักษาความสะอาดเป็นมารยาทของคนศรีวิไลอีกประการหนึ่งต่อกับลูกหลานของพวกเฮานี้ผู้ที่เป็นนอแนงของชาติเป็นผู้สืบทอดภารกิจปกปักรักษาและสร้างสรรค์ประเทศชาติพวกเขาต้องได้พร้อมกันฝึกฝนล้อล้อมตนเอง ให้เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมีครูอาจารย์มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีความกตัญญูรู้บุญคุณต่อพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อเกรียมพร้อมกลายเป็นผู้สืบทอดเปลี่ยนแทนที่ดีในอนาคตต่อกับครูอาจารย์ก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนของพวกเขาถ้าอยากให้ลูกหลานพวกเขาเฮ็ดได้ดีคือดังนี้ที่ได้กล่าวมานั้นก่อนอื่นมดพวกเขาต้องได้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแว่นแยงอันใสแจ้งเป็นผู้ปกครองที่สามารถเอาเป็นแบบเป็นอย่างได้เพื่อให้ลูกหลานเฮ็ดตามด้วยความเชื่อมั่นสำหรับกิจกรรมครั้งนี้แมนได้รับฟังประวัติย่อของวันเด็กน้อยสากลแล้วก็มอบของขวัญให้เด็กน้อยปลูกต้นไม้ยอดยาแล้วก็แจกยายขนมให้เด็กน้อยนักเรียนสมการแสดงศิลปะวรรณคดีและกิจกรรมต่างๆอีกด้วยมื้อนี้เฮาจะไปต่อที่ข่าวเกี่ยวกับเส้นทางท่านผู้ฟังคือท่านผู้ฟังได้เห็นนั่นแหละเส้นทาง13ใต้ในปัจจุบันนี้เริ่มแต่หลัก21ไปจนฮอดชายแดนบริคำไซพุ่นล่ะปัจจุบันนี้เพิ่นพร้อมซุ่มไซยทคนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นพร้อมซุ่มไซจะตั้งปฏิบัติเส้นทางเส้นนี้แม่นขยายออกกว้างเด้แล้วเด้ท่านผู้ฟังคันผู้ใดได้ไปทางเส้นทาง13ใต้เนาะเส้นทางตัวนี้เพิ่นก็พร้อมเร่งปูอย่างทางช่วงกิโลเมตร21หา71สู่ศูนย์ให้สำเร็จก่อนแผนโครงการปรับปรุงเส้นทาง13ใต้ช่วงจากกิโลเมตรที่21เมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์หากิโลเมตรที่71เมืองท่าพระบาทแขวงบริคำไซกำลังคืบหน้าตามแผนล่าสุดได้เริ่มปูอย่างอัสฟัลต์แล้วในบางจุดของโครงการโดยสู่ส่วนสำเร็จก่อนแผน1ปีท่านคำแสนศรีวงไสรองหัวหน้าผู้ประสานงานโครงการปรับปรุงเส้นทาง13ให้สัมภาษณ์ในวันที่29พฤษภาคมมาว่าโครงการดังกล่าวมีระยะก่อสร้าง3ปีตามเส้นสัญญาแต่ปัจจุบันการดำเนินเวียกมีความคืบหน้าดีเนื่องจากทางบริษัทได้สุ่มกำลังทางด้านเครื่องจักรทันสมัยวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพพร้อมทางทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์หลายกว่า30ปีจากหลายประเทศเช่นอินเดียในป้านแคนาดาและประเทศอื่นๆปัจจุบันโครงการกำลังเร่งปูอย่างอัสฟัลต์ก่อนเข้าฤดูฝนโดยเริ่มแต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่16พร้อมนี้ทางโครงการยังได้ขอความร่วมมือจากผู้นำใช้เส้นทางให้ค่อยไปค่อยมาและกับปฏิบัติตามป้ายเตือนกับสัญญาณจราจรอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยหนึ่งในจุดเด่นของโครงการนี้แม้นการเน้นคุณภาพตามหลักวิชาการโดยมีบริษัทลาซาคอนซัลเทนเป็นที่ปรึกษาพร้อมทั้งนำใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ากวดคุณภาพเป็นระยะเพื่อให้เส้นทางมีอายุการใช้งานยาวและได้มาตรฐานภายหลังสำเร็จการก่อสร้างโครงการยังจะมีระยะรับประกัน7ปีเติมอีกท่านผู้ฟังปูแล้วก็ยังรับประกันอีก7ปีเพิ่นจะกวดเบิ่งว่าคันมันเพมันครับก็จะไปแปลงโดยหากการเปบเกิดเปเพหรือมีจุดเสียหายผู้รับเหมาก่อสร้างรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเลข8จะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขของโครงการอันนี้ก็แม่นข่าวๆข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการซ่อมแปลงเส้นทางเนาะอันนี้ก็อยากฝากเตือนตื่มในการเดินทางอยู่ทางเส้นกิโลเมตรที่21หา71ให้เอาใจใส่ค่อยไปค่อยมาเด้อระยะนี้ก็เป็นยามฝนอีกฝนตกแล้วการเบิ่งเห็นกับวิสัยทัศน์การเบิ่งเห็นก็สิบ่จะแจ้งคันว่าขี่ไปแล้วบางประชาชนบางท่านก็ขี่รถบ่มีไฟพากันขี่มาปู่บ่เห็นก็บ่เห็นมันเกิดอุบัติเหตุใดๆตัวนี้ค่ะเป็นหูเป็นตาแล้วก็มีสตินํากันเด้อไปต่อที่ข่าวเกี่ยวกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจัดเผยแพร่มติของประชุมใหญ่กลุ่มคณะครั้งที่2ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12พร้อมทั้งชมรูปเงามูลเสื้อวันสําคัญของชาติวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนที่ทงให้หินเสียงควังและวันวีรกรรมตูนคุกอย่างมหัศจรรย์ของผู้นำพรรคและแนวราวรักชาติพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อบุรีรัมย์ที่ตึกสถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารของมูลข่าวสารโดยมีสายสันติสุขสิมมาลวงกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีสหายคณะประจำพรรคคณะบริหารงานพรรคเลขาหน่วยพรรคฮักทานพร้อมด้วยสหายสมาชิกพรรคภายในกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเข้าร่วมสหายสันติสุขสิมมาลวงยกให้เห็นมูลเสื้อวีรกรรมแห่งการต่อสู้กู้ชาติของกองทัพและประชาชนลาวบัดเพาที่มีความองอาจกล้าหาญเด็ดเดียวเหนียวแน่นสลัดสงสัยมีความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวโดยภายใต้การซี้นำนำพาอันสลัดสงสัยของบรรดาท่านผู้นำและแนวราวรักชาติในแต่ละระยะผ่านมาในภารกิจต่อสู้กู้ชาติบ่ยอมจำนนต่อต้านกับจักรพรรดิปู่ที่6ขาน จนสามารถตีเอาชนะศัตรูทุกตัวที่เข้ามาหุกคานประเทศลาวเฮาซึ่งได้เป็นเหตุการณ์อันสําคัญทางประวัติศาสตร์ของพรรคของกองทัพและประชาชนลาวทั้งชาติเหตุการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นบทเรียนอันล้ําค่าให้ขบวนการต่อสู้ของกองทัพเฮาโดยเฉพาะแม่นวีรกรรมแหกคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นําและแนวลาวรักชาติที่ได้พยายามปลุกระดมคนควายสารวัตรทหารกองทัพแห่งราชอาณาจักรลาวที่เข้ามาเวียนยามคุกให้เกิดมีแนวคิดรักชาติรักระบอบประชาธิปไตยตื่นตัวเข้าร่วมการปฏิวัติและการนําเอาและเอาผู้นําแหกคุกออกจากพลเคงโดยได้มีการวางแผนละเอียดที่ถ้วนจึงสามารถแหกออกจากคุกได้สําเร็จและเดินทางไปสู่เขตที่มั่นได้อย่างปลอดภัยพร้อมนั้นยังได้ยกให้เห็นถึงความสลาดความองอาจกล้าหาญของกองพันที่2ที่พาวงปิดล้อมของศัตรูอยู่เขตทุ่งหะหินในวันที่18พฤษภาคม1959โดยการบัญชาของคณะกองพันพร้อมด้วยครอบครัวพนักงานนักรบทั้งหมดภายใต้การนําพาอันองอาจกล้าหาญสลาดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เห็นถึงความบริสุทธิ์พุทธพองความจงรักภักดีความสามัคคีอันเป็นจิตหนึ่งใจเดียวความสะอดทนเก่งกล้าบอนคอนแค้นต่อการนับคูหลอกลวงของศัตรูมีน้ําใจสู้หบพิระอาทานบ่ยอมจํานนและไวพริกของคณะพรรคคณะบัญชาพนักงานนักรบของกองพันที่2สุดท้ายกองพันที่2พร้อมด้วยพนักงานนักรบและครอบครัวก็ได้พาวงปิดล้อมของศัตรูไปสู่เขตที่มั่นด้วยความปลอดภัยในสายยกสูงน้ําใจรักชาติระบบใหม่หักระบบประชาธิปไตยประชาชนลาวสร้างความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นในนาสร้างสติเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองมีสติระวังตัวต่อกลอุบายทําลายมั่งเพของพวกอิทธิกําลังปรปักษ์และเป็นกําลังการและเป็นเจ้าการเข้าร่วมในการปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านของพรรคในระยะใหม่ที่ประชุมยังได้มีการประกาศแต่งตั้งและกันยกย้ายพนักงานนําพาคุ้มครองมอบพร้อมมอบใบยั่งยืนหน่วยพรรคปลอดไสเข้มแข็งนักแน่นประจําปี2025และเผยแพร่มติของประชุมครบคณะครั้งที่2ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12พร้อมทั้งสมเสยหุบเงามูลเสื้อวันสําคัญของชาติตื่มอีกบัดนี้พวกเฮาไปต่อที่การแข่งขันบานเตะลาวลีก2นครหลวงเวียงจันทน์จะกลับมาแข่งขันอีกครั้งหลังก่อนหน้านี้แม่นแข่งขันครั้งล่าสุดในปี2022แต่ปี2023หา2025แม่นบ่ได้มีการแข่งขันเนื่องจากหลายๆปัจจัยล่าสุดทางสหพันธ์บานเตะนครหลวงเวียงจันทน์ประกาศอย่างเป็นทางการจะเปิดสาอีกครั้งในปี2026ไปนี้พิธีแถลงข่าวและมอบการสนับสนุนเพื่อการกระเกียมความพร้อมลาวลีก2นครหลวงเวียงจันทน์2026จัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีที่ห้องศูนย์กีฬาล้านสร้างอินดอร์โดยมีท่านศิริราชทงศิลป์ทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เป็นประธานที่ปรึกษาสหพันธ์บานเตะนครหลวงเวียงจันทน์ท่านพันธจิตอินทราชประธานสหพันธ์บานเตะนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะต่างหน้าจากสหพันธ์บานเตะแห่งชาติลาวต่างหน้าจาก6สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมด้วยบรรดานักข่าวและสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงโอกาสดังกล่าวท่านบุญมีเหลี่ยมสัญจักรรองประธานสหพันธ์บานเตะนครหลวงเวียงจันทน์ทั้งเป็นคณะเทคนิคจัดการแข่งขันเตะบานลาวลีก2ให้เกียรติรายงานว่าการแข่งขันบานเตะลาวลีก2นครหลวงเวียงจันทน์2026มี6สโมสรเข้าร่วมคือสโมสร FC จันทบุรีสโมสร PTK United สโมสร KPS FC สโมสร KMT FC สโมสร Medical FC และสโมสร SEC United การแข่งขันครั้งนี้แม้นจะเริ่มเปิดฉากอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2026เป็นต้นไปโดยจะใช้สนามกีฬายาเทียมล้านสร้างอินทราเป็นสนามแข่งขันส่วนรางวัลชนะเลิศได้รับขันรางวัล1หน่วยเหรียญและเงินรางวัล30ล้านกีบพร้อมทั้งได้รับสิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นไปร่วมการแข่งขันบานเตะลาวลีก1ฤดูกาล2026-2027และรายการอื่นๆที่ทางสหพันธ์บานเตะแห่งชาติลาวนี้กำหนดให้รางวัลรองชนะเลิศได้รับเงิน15ล้านกีบและรางวัลอันดับที่3ได้รับเงิน10ล้านกีบนอกนั้นยังมีรางวัลบุคคลดีเด่นเพื่อยกย่องความสามารถของบุคคลจะมีการมอบรางวัลครูฝึกดีเด่นนักเตะดีเด่นผู้รักษาประตูดีเด่นและผู้ยิงประตูสูงสุด ปัจจุบันรายการดังกล่าวนี้แม่นได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากบริษัทลาวโตโยต้าบริการจำกัดจำนวน200ล้านกีบและสหพันธ์บันเตแห่งสหลาว60ล้านกีบบริษัทอินทรากรุ๊ป100ล้านกีบบริษัทลานสร้างพลาสติก100ล้านกีบบริษัทเอ็กซิมโลจิสติกแอนด์เซอร์วิส100ล้านกีบบริษัทเซินเซิงจำกัดจำนวน100ล้านกีบบริษัทปิงอัน EV จำกัด100ล้านกีบและก็พร้อมทั้งยังมีพิธีมอบภาพใบย่องๆและก็เงินอัดฉีดให้กับทีมนักกีฬาบันเตะหญิงชายและทีมฟุตซอลของนครวิจันทร์ที่สามารถสร้างผลงานโดดเด่นในงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่12ที่นครวิจันทร์เกมปี2025ผ่านมานี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาท่านผู้ฟังมานี่ไปต่อข่าวที่ห้องหมอเศรษฐาธิราชจัดพิธีเฉลิมฉลองวันพยาบาลสากลครบรอบ206ปีเมื่อบัดมานี้โดยมีดร.วังนครดิตพงศ์ผู้อำนวยการห้องหมอเศรษฐาธิราชพร้อมด้วยคณะอำนวยการผู้ต่างหน้าจากกลุ่มอ้อมข้างกระทรวงคณะพยาบาลและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีดร.วังนครดิตพงศ์กล่าวว่าโครงประกอบด้านบุคลากรของห้องหมอที่สำคัญที่สุดคือพยาบาลเป็นอาชีพการพยาบาลที่มีคุณค่าและมีบทบาทสำคัญในระบบสาธารณสุขของทุกประเทศพยาบาลบ่เพียงแต่ดูแลคนเจ็บเท่านั้นแต่ยังให้การดูแลกำลังใจและความหวังแก่คนเจ็บและครอบครัวของเขาเจ้าในระยะเวลาที่ทุกทรมานจากการเจ็บป่วยตลอดระยะประวัติศาสตร์พยาบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ของเขาเจ้าด้วยความเสียสละความอดทนและจิตใจแห่งการบริการถึงแม้ว่าในสภาพสถานการณ์ที่ยุ่งยากเขาเจ้ายังยืนอยู่เคียงข้างประชาชนด้วยความเข้มแข็งและความเมตตาการปฏิบัติหน้าที่ในทุกแขนงการบริการเอ่ยน้องพยาบาลพวกเขาได้เฮ็ดหน้าที่ให้การบริการทั้งเว้นและทั้งคืนพิเศษยังได้ประกอบส่วนเข้าในทีมแพทย์ตอบโต้การระบาดของพยาธิต้านต่อยาการระบาดของพยาธิโควิด-19 และอื่นๆในนามของการบริหารห้องหมอข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจและกระสมเสยต่อพยาบาลทุกคนสำหรับการอุทิศตนด้านความเข้มแข็งทางด้านทางกายและจิตใจและสติปัญญาของเขาเจ้าในการดูแลคนเจ็บและปรับปรุงคุณภาพของการบริการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ในพิธีก็ยังมีการเล่าคืนมุนเสื้อในโอกาสวันพยาบาลสากลซึ่งเป็นวันระลึกถึงวันเกิดของท่านนางฟอเรนไนจิงเกิลผู้ก่อตั้งการพยาบาลที่ทั้งสมัยพร้อมทั้งการสรุปผลงานของพยาบาลประจำปี2025และที่ทางแผนการประจำปี2026อีกด้วยท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ทั้งรายการข่าวตามเหตุการณ์มาเว้ามาว่าสู่ฟังนอกจากนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นพวกเขาก็ยังติดตามความคืบหน้าประชาชนที่ติดอยู่ทั้งถ้ำหูถ้ำนาพันไซบ้านนาพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์เนาะอันนี้ก็เพิ่นยังมีข่าวๆแต่ละแขนงการได้รายงานผ่านทางสื่อต่างๆทั้งวิทยุโทรภาพหนังสือพิมพ์ทั้งออนไลน์ความคืบหน้าต่างๆนี่ก็อยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามไปนํากันทั้งสื่อทั้งการเฮานี่เนาะท่านผู้ฟังเวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดําเนินรายการอําไพวันวุอําธรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี
1: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้วันที่1มิถุนาแม่นวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติฉะนั้นทําอิฐรายการข่าวภาคนี้ท่านจะได้รับฟังสารอวยพรของนายกรัฐมนตรีในโอกาสวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาครบรอบ101ปีจากนั้นท่านจะได้ฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การน้ำขันสูงและการน้ำแขวงหลวงพะบางวอมปลูกต้นไม้อยู่นครหลวงพะบางรัฐบาลจะสุ่มใส่เก็บรายรับงบประมาณจากแหล่งรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนโดยการหันเป็นทันสมัยอย่างแข็งแรง4เดือนต้นปีนี้เวียดนามนำเข้าส่งออกสินค้าบรรลุเกือบสหัสส่วนห้อยจัดกองประชุมเพื่อนมิตรในการบริหารทั่วโลกอยู่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสุดท้ายของรายการข่าวท่านจะได้รับฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าร่วมกันปกป้องสิทธิเด็กให้เป็นขบวนกว้างขวางในโอกาสวันเด็กน้อยสากลที่1มิถุนาต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาปี2026ครบรอบ101ปีท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้อ่านสารอวยพรถึงเด็กน้อยลาวในทั่วประเทศว่า
2: บรรดาท่านที่นับถือล้านหน่อยอนุสนเยาวสนและเด็กลาวบรรดาเผ่าที่อาเพศทั้งหลายในโอกาสวันเด็กสากลวันที่1มิถุนา2026ที่ได้หมุนเวียนบรรจบครบรอบ101ปีในนามตั้งนาให้การนำพักรัฐและในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอส่งความผักเพ่งความห่วงใยและคำอวยพรอันประเสริฐมายังลูกหลานอนุสนเยาวสนและเด็กลาวบรรดาเผ่าทุกคนทางภายในประเทศและเด็กลาวที่ศึกษาหำเฮียนและอาศัยอยู่ต่างประเทศการเฉลิมฉลองวันเด็กสากล1มิถุนาในทุกๆปีเป็นวันแห่งความสุข